0: การทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสปาวไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสปาวเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับพอของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีหนึ่งซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าลูกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทํารูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทําให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวและเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่มีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของobject หรือว่ารูป

0: ทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
1: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัดบรมพุทธารามตั้งอยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพชาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในบริเวณย่านป่าตองซึ่งเป็นนิเวศสถานเดิมของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างทำกระเบื้องเคลือบสีเหลืองมุงหลังคาอาคารภายในวัดวัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดกระเบื้องเคลือบกล่าวกันว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงได้รับแรงบันดาลใจจากกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาพระนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลพบุรีจึงได้สั่งทำกระเบื้องเคลือบสีเดียวกันใช้มุงหลังคาวัดแห่งนี้ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถเป็นประธานของวัดมีเจดีย์ราย2องค์ตั้งเรียงกันอยู่ทางด้านหน้าและมีพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านข้างของเจดีย์รายพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศเหนือฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนปางมารวิชัยพระอุโบสถวัดบรมพุทธารามแห่งนี้ใช้ผนังอาคารรองรับชั้นหลังคาจึงไม่ปรากฏเสาอยู่ภายในอาคารในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำบานประตูสำหรับพระอุโบสถเป็นประตูประดับมุกลายพระพรหมทรงหงส์พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระนารายณ์ทรงสุบรรณปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดารามคู่หนึ่งและอยู่ที่วัดเบญจมบพิตรอีกคู่หนึ่งส่วนอีกคู่หนึ่งถูกดัดแปลงเป็นตู้พระไตรปิฎกอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
3: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
2: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่าง ายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

วัดอโยธยาหรือวัดเดิมตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกพงศาวดารเหนือระบุว่าบริเวณที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นพระราชวังสมัยอโยธยาต่อมาเมื่อกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองได้ถวายพื้นที่วังให้สร้างเป็นวัดจึงได้ชื่อว่าวัดเดิมวัดนี้มีสถานะเป็นวัดประจำพระราชวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำพรรษาอยู่วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของอุโบสถซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์บนรากฐานอาคารเดิมภายในประดิษฐานพระพุทธศรีอโยธยาเป็นพระประธานถัดมาเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ที่วัด

ขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีฐานชั้นล่างเป็นฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมถัดขึ้นไปเป็นฐานแปดเหลี่ยมซึ่งรองรับองค์ระฆังเจดีย์องค์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากเจดีย์องค์อื่นๆตรงที่องค์ระฆังมีการประดับด้วยปูนปั้นรูปกลีบบัวโดยรอบซึ่งพบที่วัดนี้เพียงแห่งเดียวระหว่างเจดีย์ประธานและอุโบสถมีปรางซึ่งเหลือเพียงฐานที่ทำเป็นย่อมุมไม้12ทางด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของวิหารซึ่งปัจจุบันถูกปกคลุมด้วยเนินดิน

0: วัดใหญ่ชัยมงคลตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออกเฉียงใต้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงโปรดให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทางด้านหน้าของวัดเป็นที่ตั้งของพระอุโบสถซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเทียนราชาซึ่งต่อมาคือพระมหาจักรพรรดิได้มาทำการเสี่ยงเทียนก่อนที่จะทำการยึดอำนาจจากขุนวรวงศาธิราชด้านหลังของพระอุโบสถเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานประทักษิณรูปแปดเหลี่ยมทางด้านทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้นเข้าสู่ห้องคูหาภายในองค์เจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่พระองค์มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชและพระราชทานนามว่าเจดีย์ชัยมงคลซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดในเวลาต่อมาปัจจุบันองค์เจดีย์มีการทรุดเอียงเนื่องจากแรงกดทับจากน้ำหนักขององค์เจดีย์ทำให้น้ำใต้ดินค่อยๆถูกดันออกไปจนทำให้เกิดช่องว่างภายในดินด้านหลังของเจดีย์ประธานเป็นพระวิหารซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงส่วนฐานซึ่งนอกจากโบราณสถานสำคัญดังกล่าวแล้วภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นเจดีย์รายระเบียงคดกำแพงแก้วและวิหารพระพุทธไสยาสน์เป็นต้น
1: ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาในหอสมุดแห่งชาติมีจำนวนรวมทั้งหมด27เล่มแบ่งเป็นต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำบันทึกด้วยเส้นดินสอขาว26เล่มและเป็นหนังสือสมุดไทยขาวบันทึกด้วยเส้นหมึกอีก1เล่มต้นฉบับคำเจรจาทั้ง27เล่มมีบันทึกหลักฐานว่าเป็นตอนต่างๆกันคือเป็นต้นฉบับตอนหน้าขบาทตอนถวายแหวนตอนนางลอยตอนศึกมังกรตันตอนศึกอินทรชิตตอนนางมณโฑหุงน้ำทิพย์ตอนถวายลิงอังอาสาออกรบตอนขาดเสียนขาดกรตอนหนุมานอาสาออกรบและตอนพระบุตรพระลบลาแม่ออกไปแผลงพระยารังสำหรับต้นฉบับที่เป็นตอนเดียวกันนั้นและเมื่อพิจารณาลักษณะรูปเล่มของต้นฉบับและลายมือที่บันทึกตลอดจนชื่อตอนในเล่มแล้วสันนิษฐานว่าเป็นหนังสือชุดเดียวกันในแต่ละตอนแม้จะมีไม่ครบจำนวนทุกเล่มก็ตามเช่นตอนนางมณโฑหุงน้ำทิพย์มีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม6เท่านั้นซึ่งข้อมูลในต้นฉบับเล่ม6บันทึกไว้

มีเล่ม6 7 8 9ต่อไปอีกแต่หอสมุดแห่งชาติไม่มีนอกจากนั้นชื่อตอนเดียวกันในแต่ละเล่มก็ยังมีการใช้แตกต่างกันออกไปโดยอาจใช้แบบชื่อเต็มๆตอนหรือใช้ชื่อย่อหรือใช้ชื่ออธิบายขยายความก็ได้เช่นตอนนางมนโทหุงน้ำทิพย์เล่ม1และเล่ม3ใช้ชื่อเต็มส่วนเล่ม2และเล่ม6ใช้ชื่อตอนว่าน้ำทิพย์ส่วนตอนหนุมานอาสาออกรบมีใช้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อคืออาสาออกรบและชื่อที่อธิบายขยายความคือทศกัณฐ์หนุมานยกกอง

0: สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปีวันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
1: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
1: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: เด้อลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
1: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: โอ้ไม่ใช่
2: เอ้าไม่ใช่เหรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: มันคืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
1: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
2: จะรอครับ
4: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
2: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทาน
4: ก็โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
4: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับ

0: รวมถึงการปรุงอย่างปาณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
1: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลย

เอ้ยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทะยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาท

0: พบคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
1: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
2: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
2: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทะยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดพบคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
2: โอ้โห
3: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
3: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามารูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำไง
4: เมืองนามารูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
2: เพราะเหตุนี้

0: ิชาเอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
0: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
2: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
1: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
2: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
1: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
0: เสียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
0: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
3: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
1: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มานี่สิ
2: เจอแล้ว
0: เข็มทองจับมือข้า

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย

0: จ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะเรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
1: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
2: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
3: ได้ดมความคิด
2: งั้นเอาตามนี้นะ
3: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
4: ได้เลยบอก
3: ได้ช่วยกันช่วยกัน
4: ได้เลย
3: ไหนดูสิไหนดูสิ
2: ยังมีชีวิตอย
3: ู่ฟิตกลิ่นหากินจังเลย
4: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
3: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
4: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
5: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
4: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
6: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
7: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางที่มีการปรับใช้สเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลักษณะเป็นถ้ำในเทือกเขาหินปูนภายในถ้ำมีภาพสลักเล่าเรื่องในพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่13ถึง14ภาพสลักกลุ่มนี้แสดงรายละเอียดเหตุการณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อเทพเจ้าสององค์อันได้แก่เทพเจ้าประทับนั่งในท่ามหาราชลีลาห้อยพระบาทขวามีพวงประคำคล้องที่พระหัตถ์ซ้ายผายพระหัตถ์ไปยังพระพุทธองค์ในอิริยาบถคล้ายอาราธนาให้ทรงเทศนาธรรมซึ่งเทพเจ้านี้อาจเป็นพระศิวะหรือพระพรหมส่วนเทพอีกองค์หนึ่งยืนในอิริยาบถตริพังมีสี่กรทรงเทวูปโภคในพระหัตถ์ประกอบด้วยจักรสังส่วนอีกสองพระกรวางไขว้แนบพระอุระสันนิษฐานว่าอาจเป็นพระวิษณุนอกจากนี้ยังมีภาพสลักเทวดามนุษย์อสูรคนทันห้อมล้อมฟังธรรมรวมอยู่บนผนังเดียวกันภาพสลักภายในถ้ำพระโพธิสัตว์แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของศาสนาพุทธในดินแดนแห่งนี้
1: ดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูล

0: ัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหารFertilizer, F-E-R-T-I-L-I-Z-E-R, Fertilizer, แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือกูนกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆไปหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: ของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะคะ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: ฮะเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวพอเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ซึ่งรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
9: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
10: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
8: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
9: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตามตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
8: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเราจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
8: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
7: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิด

0: เหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
1: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
0: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
5: เว็บไซต์
0: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
2: บ๊ายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: อีก10นาทีแล้วกันนะ
1: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา7นาฬิกา45นา

0: ีเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
1: อะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ7:45โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราจะทำอะไรขอดีโอ๊ยปวดหัวอ้าย
0: ังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
1: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันเลยทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
1: จากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
1: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
0: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 นและไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10 นาที 3. แต่งตัว5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30 และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10 นาที 3. แต่งตัว5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน7:30ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ
1: ค่ะคุณแม่

0: อ้าวขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะ

0: แม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
1: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
0: 3. แต่งตัว5นาทีและ4รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญญา

ลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mi Si Phong. สวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองโอเค are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, if you are ready.Can you say it together? 1, 2, 3.
1: Was we went to zoo.
0: It's okay. One more time. Listen to me first. What we bring?
1: What we bring
0: to school?
1: To school.
0: One. พวกเรานำอะไรมาบ้าง นำมาที่โรงเรียน ฉะนั้นไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองบอกคุณนกหน่อยสิคะว่าวันนี้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนอะไรมาบ้าง and pen okay great
2: pencil color
0: pencil colors very good
2: book
0: what else
2: notebook
0: very good ruler oh many things that you bring to school eraser very good ฉะนั้นวันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์นักเรียนนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองที่นักเรียนนำมาที่โรงเรียนด้วยกิจกรรมนี้นั่นเอง We will play this game photo hunt เคยไหมเอ่ยนักเรียนเคยเล่นเกมนี้ไหมเกมนี้ photo hunt คือเกมอะไรเอ่ย
3: จ
0: ับผิดภาพนั่นเองโดยที่ I have two pictures คุณนกมีภาพ2ภาพให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเนี่ยดูภาพนะคะ I will give you a clue there are 11 differences there are 11 differences มีจุดต่างทั้งหมดกี่จุดด้วยกัน
1: 11
0: จุดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วหาได้เลยค่ะว่าจุดไหนที่แตกต่างกันวงกลมไว้ได้เลยนักเรียนปลายทางชี้ให้ครูปลายทางดูได้เลยนะคะว่ามีจุดไหนบ้างนะที่ต่างกันมีทั้งหมด11จุดด้วยกันและเมื่อนักเรียนหาจนครบแล้วลองดูสิคะว่าสิ่งที่หายไปภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

0: ลองดูสิคะว่า11จุดของนักเรียนเหมือนคุณนกไหมอ่ะลองดูจุดแรกใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่จุดนี้ภาพหายไปใช่ไหม Can you remember this word ภาพรูปภาพ Picture very good Next จุดนี้ค่ะอะไรเอ่ย
1: Scissors
0: very good Next แผ่น

0: บินบินนั่นเองถัดไปสิ่งนี้ค่ะคืออะไรคะปากกา in English we call pen very good next กระเป๋านักเรียน bag or school bag okay great next คืออะไรคะ ruler very good ruler nextยางลบค่ะ eraser very good eraser ตอนนี้ได้กี่จุดแล้วเอ่ย
1: 4
0: แต่เท่าไหร่แล้ว
1: 9
0: แล้วอ่ะ2 more สิ่งนี้อะไรหายไป pencil and next the last one do you know this word กบเหลาดินสอ sharpener very good sharpener ฉะนั้นนี่คือ11จุดที่หายไปนั่นเองทีนี้We will review the words first. ขอทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบค่ะคำนี้ in English we called รูปภาพ Okay, say it together. Picture.
1: Picture.
0: Picture. Next. ถังขยะ Okay, bin.
1: Bin.
0: Great. Next. ปากกา
1: Pen.
0: Very good. Pen. Next.ดินสอ pencil very good next
1: ruler
0: next
1: sharpener
0: or you can call pencil sharpener ซึ่งคำว่า sharp เนี่ยแปลว่าแหลมคมนั่นเองฉะนั้น sharpener คือทำให้แหลมคมนั่นเองถัดไปภาพนี
1: ้
0: computer one more time computer okay nextคืออะไรคะ book very good book
1: bag
0: or school bag school bag okay say it together school bag
1: school bag
0: next
1: map
0: map next
1: eraser
0: eraser
1: eraser
0: ขอถามความรู้เพิ่มเติมถ้าเราไม่เรียกยางลบว่า eraser เราเรียกว่าอะไรได้อีก begin with letter R
1: rubber
0: very good you can say rubber okay say it together rubber
1: rubber
0: or eraser very good and the last one
1: scissors
0: ต้องมีเสียงอะไรที่ท้ายคำOkay, can say it one more time. Scissors.
1: Scissors.
0: Scissors. Okay, very good. อันนี้คือคำศัพท์นะคะที่เราทบทวนกันในวันนี้ฉะนั้นเด็กๆน่าจะเดาได้นะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องสามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งของที่นำมาโรงเรียนได้ค่ะอย่างที่สองนักเรียนต้องสามารถพูดยืมสิ่งของได้ค่ะและอย่างที่สามค่ะนักเรียนต้องสามารถตอบรับหรือปฏิเสธคำขอการยืมสิ่งของได้ค่ะแต่สิ่งของที่เรานำมาที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้หมดแค่นี้ใช่ไหมมันไม่ได้มีเท่าที่เราทบทวนฉะนั้นลองดูค่ะสองคนนี้เขานำอะไรมาเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันนะคะ
2: Your bags are big. What do you bring with you?
0: เขาบอกว่า your bags are big คืออะไรเอ่ยกระเป๋าทำไมเลยเอามาใบทำไมใหญ่เลย What do you bring with you คุณเอาอะไรมาบ้างอ่ะทีนี้ลองดูคนนี้ค่ะ
2: Well we will show you what are inside
0: Well we will show you what are inside เดี๋ยวจะมาบอกให้ว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างอ่ะลองดูค่ะเด็กๆดูในกระเป๋าของคนนี้นะสิ่งแรกภาพนี้ใครทราบภาษาอังกฤษ Begin with letter Cมี4 syllables 4พยางค์ครูลองขึ้นให้ดูก่อน calculator
1: calculator
0: who brings calculator to school มีใครนำมาไหมคะวันนี้อ๋อมีด้วยนะคะถัดไปค่ะสิ่งนี้หนังสือเรียนใครทราบบ้าง listen to me first textbooks
1: Textbooks.
0: ไหนใครไม่ได้นำมาวันนี้ไม่น่าจะมีนะคะถัดไปไว้จดค่ะ

0: to get a notebook
1: notebook
0: notebook
1: notebook
0: ถัดไปค่ะแว่นตาแว่นตาสวมใส่ที่ไหน
1: ตา
0: ฉะนั้นเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า eyeglasses
1: eyeglasses
0: eyeglasses who brings eyeglasses to schoolสวมใส่อยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมคะ eyeglasses ถัดไป mask
1: mask
0: mask ใครนำ mask มาบ้างวันนี้สวมใส่อยู่นะคะถัดไปค่ะอุ๊ยสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยจรวดไหมนักเรียนไม่น่าจะนำจรวดมาโรงเรียนได้นะคะสิ่งนี้คือ toy
1: toy
0: toy,
1: toy.
0: ถามว่าสิ่งนี้นำมาได้ไหมก็ได้แต่ไม่ควรเล่นในเรียนนั่นเองนะคะถัดไปค่ะขวดน้ำภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า water bottle
1: water bottle
0: water bottle
1: water bottle
0: next ไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้เลยค่ะกินขนมไม่ได้สิ่งนี้เราเรียกว่า wallet
1: wallet
0: wallet
1: wallet
0: and the last one pencil casep
1: encil case
0: pencil case
1: pencil case
0: เดี๋ยวคุณนกนะคะจะให้เวลาเด็กๆจำคำศัพท์สักครู่หนึ่ง and then I will say the meaning in Thai and you have to say in English โอเคค่ะโอเคไหมคะให้เวลาสักครู่หนึ่งในการจำคำศัพท์ค่ะcalculator
1: calculator
0: มีคำไหนอีกที่ยังอ่านไม่ค่อยได้มีไหมคะคำว่าอะไรเอ่ย
2: กระเป
0: ๋าสตางค์ wallet wallet okay ready are you ready
1: yes
0: okay if you are ready I will askGroup by group ครกจะถามเป็นกลุ่มค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสุ่มถามได้เลยนะคะโอเคค่ะ the first word I choose group 3 group 3 I want this word แว่นสายตาค่ะ okay eyeglasses very good and then group 4 group 4 I wantสมุดจด
1: notebook
0: notebook very good group 1 group 1 I want เครื่องคิดเลข
3: calculator
0: say it together say it together
1: calculator
0: try to use English calculator
1: calculator
0: okay don't be shy you can be wrong ใช่ไหมไม่ต้องอายใครๆก็พูดผิดได้เนาะถัดไป groupขวดน้ำค่ะขวดน้ำคือ water bottle okay next group 5 กระเป๋าสตางค์ wallet very good and next everyone say it together okay กระเป๋าดินส
1: อ
0: หน้ากากอนามัยของเล่นเครื่องคิดเลข
1: Calculator.
0: หนังสือเรียน
1: Textbooks.
0: Okay, great. สมุดจดบันทึก
1: Notebook.
0: แว่นสายตา
1: Eyeglasses.
0: ขวดน้ำ
1: Mask.
0: ขวดน้ำ Water bottle. ของเล่น
1: Toy.
0: กระเป๋าดินสอกระเป๋าสตางค
1: ์
0: หน้ากากอนามัย okay very good you have to use these words to do the activity นะคะเราต้องใช้คำเหล่านี้ละค่ะในการทำกิจกรรมนั่นเอง okay we will use worksheet 4 what we bring to school please open your workbook to page 64 very good 64เปิดได้เลยค่ะหน้า64นั่นเอง64

0: จิ you have to compare แปลว่าอะไรเอ่ย compare เปรียบเทียบนะคะ compare the things that ปกป้อง and จุ๊บแจง bring to school ฉะนั้นจากที่นักเรียนเห็นในใบงานมีทั้งสิ่งของที่ปกป้องและจุ๊บแจงนำมาโรงเรียนนั่นเองจากนั้นให้ complete the sentences to show what ปกป้อง has got and what he hasn't got with him อย่างแรกเลยค่ะเด็กๆเราขอทบทวนหน่อยว่าปกป้องนำอะไรมาโรงเรียนบ้าง Can you say the words together 1 2 3 สิ่งที่ปกป้องนำมาโรงเรียนแล้วสิ่งที่จุ๊บแจงนำมาโรงเรียนมีอะไรบ้าง Say together
1: Calculator
0: One more time Calculator
1: Pencil
0: case
1: Mask
0: Wallet
1: Eyeglasses
0: Notebook
1: And
0: ฉะนั้นสิ่งที่คุณนกอยากให้เด็กๆทำคือให้เด็กๆลองดูสิคะว่าปกป้อง has got a notebook ปกป้องมีโน้ตบุ๊กมาโรงเรียนแล้วมีสมุดจดบันทึกมีอย่างอื่นไหมที่ปกป้องนำมาโรงเรียนอีกมีอะไรบ้าง he has got a toy เด็กๆ เขียนลงไปได้เลย he has got a toy มีอะไรอีกคะที่นำมาโรงเรียน a pencil case คุณน้องให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการเติมสิ่งที่ปกป้องนำมาโรงเรียนให้ครบนะคะเติมลงไปด้วยตัวเองได้เลยนอกจาก3อย่างนี้นอกจากสมุดจดบันทึกของเล่นแล้วก็กระเป๋าดินสอเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะคะเติมด้วยตัวเองได้เลยอย่าลืมใส่อาร์ติเคิลอะนะคะในกรณีที่สิ่งของนั้นมีสิ่งเดียวนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยคที่ถูกต้องนั่นเองอย่าลืมนะจ๊ะเด็กๆเวลาที่คำอยู่ในประโยคจำเป็นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไหมคะ ไม่นะ เพราะคำนั้นไม่ได้ขึ้นต้นประโยคนะคะฉะนั้นดูดีๆนะนี่คือความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์นะคะ

คุณนกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเติมครบเรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกบ้างคะถัดไปมี mask ถ้าใครมีเติมจุดนี้ให้คะแนนตัวเองได้เลยทำเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะถัดไปค่ะ a water bottle and textbooks นะคะทำไมคุณนกไม่ใส่ article a ที่คำว่า text

0: Facebook ใครทราบบ้าง
1: เพราะรูปมากกว่ากิน
0: นักเรียนสังเกตดูจากรูปภาพนะคะหนังสือเรียนมีมากกว่า1เล่มนั่นเองฉะนั้นเราจะไม่ใส่อะหน้าคำว่า textbooks นั่นเองนะคะนอกจากหนังสือเรียนมีมากกว่า1เล่มนั่นเองนะคะโอเค finish ทีนี้เราไปดูคำถามข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าปกป้อง hasn't got a wallet เมื่อปกป้องเนี่ยมีการเปรียบเทียบสิ่งที่นำมากับจุ๊บแจงแล้วปรากฏว่าปกป้องไม่มีอะไรคะนักเรียนกระเป๋าสตางค์แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ปกป้องไม่มีเมื่อเทียบกับจุ๊บแจงปกป้องไม่มีอะไรอีก
1: แว
0: ่นตา he hasn't got a calculator and eyeglasses อันนี้เรียนเติมไปได้เลย he hasn't got a calculator and eyeglassesสังเกตนะคะคำว่า eyeglasses คำนี้นะคะแปลว่าแว่นตาหรือแว่นสายตานั่นเองเราจัดว่าคำนี้เป็นคำนามพหูพจน์เมื่อเป็นพหูพจน์แล้วฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเติม article a นั่นเองนะคะ

0: ฉะนั้นเด็กๆจ๋าถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าวันนี้เราเอาอะไรมาโรงเรียนบ้างเรานำอะไรมาโรงเรียนบ้างเราสามารถใช้ประโยคว่าอะไรได้ใครทราบบ้างเมื่อสักครู่ปกป้องบอกว่า he has got อันนี้เราพูดถึงปกป้องแต่ถ้าบอกว่าฉันมีอะไรฉันนำอะไรมาโรงเรียนเราสามารถบอกว่าอะไรได้ I have got ไหนคุณอ๊อฟขอสักหนึ่งคนค่ะยกตัวอย่างหน่อยสิคะว่าวันนี้นำอะไรมาโรงเรียนบ้างอ่ะเชิญเลยค่ะ
1: I have got a textbook
0: A textbook
1: A notebook
0: A notebook มีอะไรอีกเอ่ย
1: And pencil case
0: And a pencil case very good เยี่ยมมากอันนี้นะคะเราสามารถบอกเพื่อนๆได้เลยว่าวันนี้เรานำอะไรมาโรงเรียนบ้างนะคะแต่ถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าวันนี้ฉันไม่ได้นำอะไรมาโรงเรียนเราพูดว่าอะไรคะจาก he hasn't got เป็น I haven't got ไหนใครบอกคุณนกได้บ้างว่าวันนี้ไม่ได้นำอะไรมาโรงเรียนบ้างลองยกตัวอย่างเชิญได้เลยค่ะสักหนึ่งหรือสองตัวอย่างก็ได้สิ่งที่ไม่ได้นำมาโรงเรียน
1: I haven't got math
0: and
1: water bottle
0: and a water bottle very good นะคะ math you say a math ใช่ไหมคะ and a water bottle เพื่อไม่ได้นำ math กับขวดน้ำมานั่นเองวันนี้ฉะนั้นนักเรียนก็สามารถใช้ประโยคเหล่านี้นะคะในการที่จะบอกเพื่อนถึงสิ่งที่นำมาและไม่ได้นำมาได้อีกหนึ่งโครงสร้างค่ะที่วันนี้เราจะต้องเรียนกันสมมติเราไม่ได้นำสิ่งของนั้นมาแต่เราต้องการจะยืมเพื่อนเราจะพูดได้อย่างไรลองดูก่อนนะคะเด็กๆฟังเสียงคุณก่อนแล้วอ่านตามนะจุ๊บแจง
2: จ
0: ุ๊
2: บแจง
0: Have you got a calculator?
2: Have you got a calculator?
0: Have you got a calculator?
2: Have you got a calculator?
0: สังเกตไหมเสียงท้ายคำของคุณนกเป็นอย่างไรมีการขึ้นเสียงสูงแสดงว่าเพื่อนของจุ๊บแจงตอบว่าอะไรเอ่ย Yes I have
2: Yes I have
0: เขาถามว่าจุ๊บแจงเธอมีเครื่องคิดเลขไหมเพื่อนเขาตอบว่าอะไรคะมีไหม Yes I have ฉันมีฉะนั้นเขาถามต่อว่า Could I borrow itคำนี้สีแดงๆคำนี้อ่านว่า borrow
2: borrow
0: คำนี้แปลว่าอะไรนั่นเองยืมนั่นเองนะคะฉะนั้นอ่านออกเสียงอีกหนึ่งรอบ could I borrow it
2: borrow it
0: ฉันขอยืมหน่อยได้ไหมจุ๊บแจงบอกว่าอะไรเลย
2: sure
0: แสดงว่าจุ๊บแจงให้ยืมไหมให้ยืมนั่นเองฉะนั้นคุณนกขอทดสอบเด็กๆหน่อยจะมีบางคำหายไปยังจำได้อยู่ไหมโครงสร้างเมื่อสักครู่สิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะหนังสือเรียนหนังสือเรียนคือ textbooks ฉะนั้นอ่านเองค่ะ one two three จุ๊บแจง have you got textbooks ดูสิจุ๊บแจงว่าไงจุ๊บแจงบอกว่ามีตอบว่าอะไรเอ่ย
2: yes
0: I haveOne more time. Yes, I have.
2: Yes, I have.
0: ทีนี้เพื่อนอยากขอยืมจุ๊บแจงพูดว่าอะไรนะ Could I คำว่ายืม
2: Borrow
0: it it ไหมเอ่ยเอ๊ะแต่หนังสือมันมีมากกว่าหนึ่งเล่มนี่นะใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยตัว T them โอเคเอาเสียงตามค่ะ them
2: them
0: เราจะใช้เดมก็แต่เมื่อสิ่งของที่เราต้องการจะยืมเพื่อนมีมากกว่า1ฉะนั้นอ่านเอาเสียงอีก1รอบ Could I borrow them?
2: Could I borrow
0: them?
2: Could I borrow them?
0: จุ๊บแจงบอกว่า of course
2: of course
0: เหมือนคำเมื่อสักครู่นี้เลยเหมือนคำว่า sure เลยก็คือแปลว่าอะไรเอ่ยได้แน่นอนจุ๊บแจงใจดีหรือว่าเราจะตอบว่า yesก็ได้นะคะถัดไปนี่คือสถานการณ์แรกที่เพื่อนมีสิ่งของและเพื่อนสามารถให้ยืมได้ลองดูสถานการณ์ที่สองคนนี้เก่งใช่ไหมเก่งบอกว่าแดเนียล Have you got a ruler
2: Have you got a ruler
0: โอ้แดเนียลบอกว่าอะไร
2: No
0: I have haven't.
2: No, I haven't.
0: No, I haven't.
2: No, I haven't.
0: สถานการณ์นี้แดเนียลมีไหมคะไม้บรรทัดฉันก็ไม่มีเหมือนกันไปยืมคนอื่นเถอะฉะนั้นขอทดสอบหน่อยสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะกรรไกร
2: scissors
0: ฉะนั้นดูดีๆนะฉะนั้นแดเนียลตรงนี้อะไรหายไปคะDaniel, have you got กรรไกร
2: scissors
0: ฉะนั้นอ่านเองค่ะ have you got scissors
2: have you got scissors
0: have you got scissors
2: have you got scissors
0: Daniel บอกฉันก็ไม่มีพูดว่าอะไรนะ
2: no,
0: no I haven't very good อันนี้ในกรณีที่เพื่อนก็ทำไมเหมือนกันเพื่อนก็ไม่มีเหมือนกันถัดไปค่ะสถานการณ์สุดท้ายลองดูซิเขามีไหมเขาบอกว่าDaniel
2: เ
0: ก่งยังมีความพยายามยืมอย่างอื่นDaniel have you got a pen ทีนี้ขอยืมอะไรแล้ว
2: ปากกา
0: DanielมีปากกาไหมDanielใจดีบอกว่าอะไรอ๋อ yesI have. Okay, say it one more time. Yes, I have.
2: Yes, I have.
0: ทีนี้เมื่อแดเนียลมีแล้วเก่งต้องบอกว่าอะไรเลยขอยืมหน่อยได้ไหมพูดว่าอะไรเอ่ย Could I borrow it? Okay, very good. Could I borrow it? แต่แดเนียลบอกว่าอะไรเลย I'm sorry.
2: I'm sorry.
0: I'm sorry
2: I'm sorry.
0: I'm using it.
2: I'm using it.
0: มีนะแต่ทำไมอยู่ลูกขอโทษนะฉันทำไมอยู่กำลังใช้อยู่นั่นเองทีนี้จำโครงสร้างดีๆเพราะว่าจะหายไปแล้วอุ๊ยไม่มีอะไรเลยแต่มีภาพให้ภาพนี้คืออะไรนะใครจำได้บ้าง Pencil sharpener ฉะนั้นจะถามเพื่อนว่ามีไหมใช้คำถามขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ย Daniel have you got กบเหล่าที่สอ a pencil sharpener okay say it together Daniel
2: have you got
0: a pencil sharpener
2: a pencil sharpener
0: อุ๊ยเมื่อสักครู่คุณนก

0: ออกเสียงผิดต้องขึ้นเสียงอย่างไรฉะนั้นนักเรียนช่วยแก้ให้คุณนกหน่อยได้ไหมคะเอาใหม่ค่ะ one two three
1: have you got a pencil yet
0: โอเค very good เยี่ยมมากทีนี้แดเนียลบอกว่ามีพูดว่าอะไรเอ่ย
1: yes
0: I have ทีนี้ขอยืมหน่อยได้ไหมขึ้นต้นด้วยอะไรก่อน could I borrow itแดเนียลกำลังใช้อยู่พูดว่าอะไรคะ I'm sorry I'm using it Okay one more time I'm using it
1: I'm using it
0: ฉะนั้นนักเรียนจะต้องวันนี้นักเรียนจะต้องเลือก3สถานการณ์นี้แหละในการพูดคุยกับเพื่อนนะคะอ่ะเรามาดูค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำหลังจากนี้ก็คือ worksheet number 5 What's in my bagในกิจกรรมนี้ you have to draw and write the things that you bring to school นักเรียนจะต้องวาดภาพนะคะแล้วก็เขียนสิ่งที่เรียนนำมา then he speaking หลังจากนั้นเราจะฝึกพูดกันนั่นเองอ่ะลองดูว่าวันนี้สมมตินี่คือกระเป๋าของคุณนกคุณนกนำอะไรมาบ้างอย่างแรก I have a อะไร notebook okay nextPencil case next wallet next textbooks อันนี้คือสิ่งที่คุณนกนำมาให้นักเรียนเลือกแค่4อย่างนะคะจากนั้นนักเรียนเอามาเขียนแบบนี้ได้เลยโอเค can you read it together I
1: have
0: a notebook a pencil casea wallet and textbooks จากนั้นนำมาเขียนบรรยายลักษณะนี้ทำได้ไหมเอ่ยหลังจากนั้นเมื่อเราวาดสิ่งของเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองถามตอบกับเพื่อนค่ะลองถามก่อนสมมติคุณนกเรียกชื่อใครดีวันนี้ก้องสมมติชื่อก้องก้อง have you got a pen กล้องอาจจะบอกว่ามีหรือไม่มีก็ได้โอเคขอเชิญเด็กชายกล้องด้านหน้าหน่อยค่ะสมมติเขาจะสมมติการพูดนะคะประโยคเหล่านี้สมมติวันนี้กล้องเป็นเพื่อนคุณนกคุณนกถามกล้องว่ากล้อง have you got a pen
2: yes I have
0: could I borrow it ให้ยืมไหมอะ
2: I am sure.
0: I am sure. Okay, sure. กล้องใจดีมากให้คุณนกยืมแต่ถ้ากล้องไม่ให้คุณนกยืมกล้องต้องพูดว่าอะไรเอ่ย
2: I am sorry.
0: I am using it. นั่นเองฉะนั้นเมื่อนักเรียนวาดภาพเรียบร้อยแล้วฝึกถามเพื่อนแบบนี้นั่นเองโอเคขอบคุณกล้องมากค่ะฉะนั้นถ้านักเรียนพร้อมทำกิจกรรมแล้วขอสรุปกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนทำใบงานที่5ค่ะเรื่อง What's in my bag ให้นักเรียนวาดและเขียนสิ่งของที่เรียนนำมาที่โรงเรียนจากนั้นฝึกพูดบทสนทนานั่นเองขอให้ครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการออกเสียงแล้วก็เขียนประโยคของนักเรียนด้วยคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่3ค่ะประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว Let's go ทำได้เลยค่ะ

0: ทีนี้ค่ะครกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยวาดภาพแล้วก็เขียนเรียบร้อยแล้วทีนี้ขอสุ่มแรนดอมค่ะ1หมายเลข1เลขที่นะคะและเลขที่นั้นเนี่ยพาเพื่อนมาด้วยเลยนะคะลองออกมาฝึกพูดสิคะฝึกพูดถามตอบประโยคเหล่านี้โอเค I will choose number I have my lucky numberI have my lucky number. I want number two. Who wants to ask? น้ำปั่นพูดชื่อได้เลยใครดีน้ำปั่นเรียกชื่อเพื่อนได้เลย
1: โตโต้ครับ
0: โตโต้คำเพียง please โอเคโตโต้โอเคน้ำปั่น what do you bring to school?
1: I had got a
0: pencil
1: case.
0: A notebook and
1: textbooks
0: โอเคน้ำปั่นนำอะไรมาบ้างน้ำปั่นนำ pencil case คืออะไรคะกระเป๋าดินสอ water bottle ก็คือขวดน้ำ a notebook สมุดจดบันทึกและสุดท้าย textbooksคือหนังสือเรียนฉะนั้นน้ำปั่นลองถามสิ่งที่น้ำปั่นไม่มีกับโตโต้สิคะอ่ะเรียกชื่อเพื่อนเลย
1: โตโต้ Had you got
0: อะไรดี
1: wallet
0: a wallet อุ้ยมีไม่มี a wallet กระเป๋าสตางค์ตอบว่าอะไรดีคะ yes or no มีไหมกระเป๋าสตางค์ไม่มีตอบว่าอะไรเอ่ย
1: No,
0: I haven't.
1: No, I
0: haven't. โอเคเผอิญว่าโตโต้ก็ไม่มีกระเป๋าสตางค์เหมือนกันฉะนั้นโอเคบทสนทนานี้จบลงค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ่ะทีนี้อยากได้ยินเสียงผู้หญิงบ้างนะ I want to hear the girl's voiceNumber 30 okay come here please look out you can choose one person who wants to ask
2: Grace ค่ะ
0: Grace ค่ะ come here please Grace

0: ามสิ่งที่ตัวเองไม่มีกับเกรซได้เลย
1: Grace do you have
0: have you got
1: a calculator
0: yes I have
1: could I borrow it
0: Sure, okay. Grace, พอดี Grace มีเครื่องคิดเลขพอดีแล้ว Grace ก็ให้ลูกแก้วยืมได้ด้วย Okay, clap your hand for your friends. Okay, very good. เก่งมากค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างการพูดบทสนทนานั่นเองคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถนำไปปรับใช้นะคะให้เรียนปลายทางพูดได้เช่นเดียวกันทีนี้ค่ะกิจกรรมถัดไปคือการสรุปบทเรียนนั่นเอง Let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนกันคุณนกมีประโยคให้เด็กๆค่ะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะคะเครื่องคิดเลข calculator ฉะนั้นเด็กๆพูดประโยคนี้พร้อมกัน Daniel have you got a calculator Daniel บอกว่าอะไรดี yes I haveขอยืมหน่อยได้ไหมพูดว่าอะไรเอ่ย Could I borrow it ขอยืมหน่อยได้ไหม Daniel บอกว่าไม่ได้เพราะว่าอะไรคะลองพูดสิคะ I'm sorry I'm using it ฉะนั้นนักเรียนก็สามารถนำประโยคนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเจอกันในเรื่องของ What we bring to school to นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องนี้พูดถึงอะไรเอ่ยสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่4ค่ะเรื่อง What we bring to school to ใบงานที่6ค่ะเรื่อง Whose is this ใบงานที่7ค่ะเรื่อง Who is the owner of คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
2: ฝากไว้ให้คิด
0: วันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Work hard, be kind, and amazing things will happen Work hard คืออะไรเอ่ยขยันแล้วก็ be kind ใจดีนั่นเองและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองฉะนั้นวันนี้เราเรียนในเรื่องของการหยิบยืมสิ่งของใช่ไหมคะถ้าเราพอจะมีสิ่งของนั้นให้เพื่อนยืมเราก็สามารถแสดงน้ำใจกับเพื่อนได้โดยการให้เพื่อนยืมนั่นเองแต่เมื่อเรายืมของเพื่อนแล้วเราควรจะทำอย่างไรคืนอย่านำมาเป็นของตัวเองและควรรักษาให้ดีด้วยนะคะโอเค That's it for today
3: Class ready
2: Thank you teacher
0: See you again next time Goodbye
3: Goodbye
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2499นั้นได้มีการค้นพบพระพุทธรูปสำริดรูปแบบและขนาดต่างๆบรรจุไว้ภายในพระอุระและพระพาหาเบื้องซ้ายขององค์พระมงคลบพิตรจำนวนมากพระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแบ่งได้เป็น5กลุ่มใหญ่ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองพระพุทธศิลปะอยุธยาและพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาสกุลช่างนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าแบบขนมต้มซึ่งพระพุทธรูปต่างๆเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปลักษณะเฉพาะของหัวเมืองต่างๆของกรุงศรีอยุธยาทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้การบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่กรุงศรีอยุธยาสามารถรวบรวมอำนาจทางการเมืองการปกครองของหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าสู่ศูนย์กลางได้ซึ่งการบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรวบรวมอำนาจทางศาสนาเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาอันจะเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งของอำนาจทางการเมืองการปกครองอีกทางหนึ่ง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yes. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บอกจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
7: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
6: รู้สิ
7: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
6: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
7: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
6: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
7: มหาลัยบ้านนอก
8: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: มู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวเรือที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนกันไปในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนที่เป็นในเรื่องของเศษส่วนและจำนวนคลาสไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราได้เรียนมานั้นจะเป็นพื้นฐานที่เราจะเรียนในวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหานั่นเองนะครับโจทย์ปัญหาของเราในวันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนที่เป็นในเรื่องของเศษส่วนแล้วก็จำนวนคลาสเดี๋ยววันนี้ครูจะยกตัวอย่างสถานการณ์ในบ้างแล้วจะมีวิธีการคิดอย่างไรเราจะมาดูกันในวันนี้นั่นเองนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนนั้นก็คือโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารเศษส่วน2ขั้นตอนครับทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปดูโจทย์ปัญหาหรือว่าสถานการณ์วันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนักเรียนยังจำได้ไหมครับว่ากระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นมีวิธีการอย่างไรจำได้ไหมครับยังจำได้ขั้นแรกเราทำยังไงนะครับนักเรียนทำความเข้าใจโจทย์ก่อนใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจว่าโจทย์นั้นเนี่ยเมื่ออ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่โจทย์บอกมาในสถานการณ์ว่าในโจทย์นั้นมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนักเรียนนะครับก็จะต้องตีความแล้วก็วิเคราะห์ออกมาให้ได้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำต่อไปคืออะไรครับยังจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกคุณครูว่าก็จะต้องวางแผนในการแก้โจทย์หรือว่าสถานการณ์นั้นๆถูกต้องไหมครับในการวางแผนนั้นนักเรียนก็จะต้องทราบว่าจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรอาจจะเขียนออกมาอยู่ในรูปอะไรครับประโยคสัญลักษณ์นั่นเองเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็คิดมาใช่ไหมครับวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องดำเนินการตามแผนตามที่เราได้วางแผนกันไว้นะครับเมื่อคิดได้คำตอบออกมาเสร็จนักเรียนทำยังไงต่อครับหาคำตอบได้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อเอ่ยตรวจสอบคำตอบนั่นเองนะครับก็จะมีในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องหรือว่านักเรียนบางคนอาจจะถนัดในเรื่องของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองทีนี้อย่างที่ได้บอกไปครับก็คือการแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ทบทวนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาที่เป็น1ขั้นตอนหรือว่า2ขั้นตอนกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาก็จะเป็นอย่างที่คุณครูได้ทบทวนไปเลยครับโดยนักเรียนนะครับในวันนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบได้ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบกันก่อนอย่างที่ได้บอกไปวันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาที่เป็นกี่ขั้นตอนครับ2ขั้นตอนก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับนักเรียนก็อาจจะต้องทำ2ชั้นแต่ว่าถ้าเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนของเศษส่วนและจำนวนคลาสคุณครูเชื่อว่าในชั่วโมงนี้ไม่ยากเลยนักเรียนคงจะทำได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกที่คุณครูได้ยกมาให้กับนักเรียนก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางครับช่วยอ่านโจทย์ให้คุณครูฟังดังๆพร้อมกันเลยครับ1 2 3เริ่มเลยครับ

โจทย์นี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วก็ลองทำความเข้าใจโจทย์แล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันว่าเมื่อนักเรียนนะครับทำความเข้าใจโจทย์แล้วนักเรียนมีวิธีการแก้สถานการณ์นี้หรือว่ามีวิธีการแก้โจทย์ปัญหานี้อย่างไรเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์ดูก่อนนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะได้วิเคราะห์โจทย์คร่าวๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับจากสถานการณ์นี้ครับนักเรียนเขาบอกว่าตลาดและวัดอยู่ห่างกัน 2.45 กิโลเมตรบ้านของเอ็มอยู่ระหว่างตลาดกับวัดและอยู่ห่างจากวัด 1.14 กิโลเมตรในเวลาเช้าเอ็มต้องขี่จักรยานไปซื้ออาหารที่ตลาดทุกวันโดยในแต่ละวันเอมขี่รถจักรยานเขาถามว่าขี่ไปกลับจากบ้านไปตลาดเนี่ยเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมกันครับเมื่อนักเรียนได้ทำการวิเคราะห์โจทย์แล้วนะครับสังเกตว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนักเรียนตอบได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: นักเรียนบอกคุณนะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ

ครับสิ่งที่โจทย์ถามนั้นก็คือในแต่ละวันเอมขี่รถจักรยานไปกลับจากบ้านไปตลาดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรครับต่อไปครับนักเรียนโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างสิ่งที่โจทย์กำหนดมีอะไรบ้างครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูดังๆเลยครับ

0: ช่แล้วครับสำหรับสิ่งที่โจทย์กำหนดนั้นก็คือตลาดและวัดอยู่ห่างกัน2/4/5กิโลเมตรบ้านของเอมอยู่ระหว่างตลาดกับวัดและอยู่ห่างจากวัด1/1/4กิโลเมตรนั่นเองครับทีนี้ครับนักเรียนเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรครับใครบอกครูได้บ้างครับว่าเราจะมีวิธีการหาคำตอบได้อย่างไรจากโจทย์ข้อนี้มีไหมเอ่ยมีไหมครับเป็นสรวิทย์นะครับในกลุ่มที่3สรวิทย์ครับบอกของครูหน่อยครับว่าเราจะหาคำตอบของโจทย์ข้อนี้ได้อย่างไรครับอันดับแรกต้องทำยังไงก่อน
1: นำ2/4/5มาลบกับ1/1/4ครับ
0: นำ2/4/5มาลบด้วย1/1/4ก็คือหาว่าระยะทางนะครับจากบ้านแล้วก็ตลาดเนี่ยห่างกันเท่าไหร่ก่อนถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเอ่ย
1: ครับ
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หาว่าขาไปเนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่แล้วก็ขากลับระยะทางเท่าไหร่นะครับเราก็นำ2ไปคูณกับระยะทางของบ้านไป
1: ตลาด
0: ไปตลาดนั่นเองเก่งมากๆปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนนี่เห็นไหมครับจากที่สรวิทย์ได้อธิบายไปนะครับขั้นตอนที่1นั้นจะต้องหาระยะทางจากบ้านเอมไปตลาดก่อนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนโดยสังเกตนะครับโดยใช้ภาพนั่นเองภาพแสดงวิธีคิดดังนี้นักเรียนครับโจทย์เขาบอกว่าตลาดและวัดอยู่ห่างกันเท่าไหร่ครับตอบดังๆหน่อยครับตลาดและวัด

0: อยู่ห่างกันเท่าไหร่ครับ
1: 2.4/5 กิโลเมตร
0: นี่นะครับก็คือเป็นระยะห่างนะครับของตลาดกับวัดนี่ห่างกัน2.4/5 กิโลเมตรต่อไปครับเขาบอกว่าบ้านของเอมเนี่ยอยู่ระหว่างตลาดกับวัดถูกต้องไหมครับและอยู่ห่างจากวัด1.4/4 กิโลเมตรนั้นบ้านเอมก็ต้องอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมครับซึ่งอยู่ระหว่างตลาดกับวัดทีนี้ถามเมื่อเรียนต่อว่าแล้วเราจะหาระยะทางจากบ้านเอมเนี่ยไปตลาดหาได้จากอะไรครับจากรูปนี้นำอะไรครับนำ2.4/5ที่เป็นระยะห่างจากตลาดไปวัดเนี่ยระยะทางจากตลาดไปวัดเนี่ยนำมาลบด้วยระยะทางจากบ้านเอมไปวัดนั่นเองเราก็จะได้เป็นส่วนนี้ออกมาซึ่งเป็นอะไรครับระยะจากตลาดไปบ้านของเอมนะครับเราก็จะนำอะไรครับนำ2.4/5มาลบด้วยเท่าไหร่ก่อนครับ1.4/4ถ้าสมมุติว่าจะต้องขี่นะครับขี่รถจักรยานเนี่ยไปตลาดแล้วต้องเป็นไงครับต้องกลับมาอีกเนี่ยระยะทางจะเป็นกี่เท่าครับ
2: 2 เท่า
0: ดังนั้นเราจะสามารถหาได้ไหมครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเอมขี่รถจักรยานไปกลับจากบ้านไปตลาดเนี่ยเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรสำหรับขั้นที่2นะครับก็คืออย่างที่ได้บอกไปเราจะหาระยะทางจากบ้านนะครับบ้านเอมนั้นไปกลับจากบ้านขาไปแล้วก็ขากลับก็จะเป็นกี่เท่าครับนักเรียน
2: 2 เท่า
0: ระยะทางเป็น2 เท่าดังนั้นเราจึงนำ2ไปคูณกับอะไรครับระยะทางจากบ้านเอมไปตลาดนั่นเองเห็นไหมครับนักเรียนครับถามนักเรียนว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราสามารถเขียนได้ว่าอย่างไรครับนักเรียนตอบครูดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: เศษ2.4/5 ลบด้วย 1.4/4
0: ครับก็เป็น2คูณในวงเล็บนะครับก็จะเป็น2.4/5 ลบด้วย 1.4/4นั่นเองครับทีนี้นักเรียนมาช่วยครูหน่อยครับในการแสดงวิธีคิดนั้นเราจะทำยังไงดีครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ในวงเล็บของเราเป็นการลบกันของจำนวนคละการลบกันของจำนวนคละมีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเก
0: ินเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนั่นเองนักเรียนบอกครูหน่อยครับว่า2.4/5เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 14/5ครับลบด้วย1.4/4เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ 5/4
0: ครับ5กับ4เนี่ยตัวส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนในเรื่องของการลบเศษส่วน5กับ4เราสามารถเปลี่ยนให้เป็นอะไรได้ครับ
1: 20
0: นั่นเองถ้าต้องการเปลี่ยนเศษ14/5ให้มีตัวส่วนเป็น20นำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนครับ
1: 4
0: นำ4มาคูณทั้งเศษและส่วนแล้วเศษ5/4ล่ะครับเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น20นำจำนวนใดมาคูณทั้งเศษและส่วนดี
1: 5
0: นำ5มาคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับทีนี้14/4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ56นั่นเองเก่งมากครับได้เป็นเศษ56/20แล้ว5 คูณ 5นะครับนักเรียน
1: 25
0: หลังจากนั้นตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาลบกันนะครับ56 ลบด้วย 25มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ31นั่นเองได้เป็นเศษ31/20พอทีนี้นะครับนักเรียนสังเกตต่อก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนเราจะนำจำนวนนับไปทำอะไรครับ
1: ไป
0: คูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนำ2ไปคูณกับ31/20ช่วยคูณหน่อยครับว่ามีจำนวนนับใดที่สามารถนำมาหารเศษและส่วนได้ไหมครับ

เศษ31ส่วน10เขียนอยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย3เศษ1ส่วน10นั่นเองดังนั้นนะครับคำตอบที่ได้ออกมาคือ3เศษ1ส่วน10เมื่อได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราต้องมีการตรวจสอบคำตอบถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบคำตอบของข้อนี้นะครับแต่ก่อนอื่นสรุปคำตอบกันก่อนนักเรียนครับจากคำตอบที่ได้มาสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ

0: ครับสำหรับสรุปคำตอบในข้อนี้นะครับก็คือเอมขี่รถจักรยานไปกลับจากบ้านไปตลาดเนี่ยเป็นระยะทาง3เศษ1ส่วน10กิโลเมตรครับขั้นต่อไปครับอย่างที่ได้บอกไปเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันนะครับเพื่อนเรียนครับเนื่องจาก2เศษ4ส่วน5เนี่ยใกล้เคียง3ถูกต้องไหมครับก็ประมาณ2กว่าและ1เศษ1ส่วน4ใกล้เคียงอะไรครับใกล้เคียง1ถูกต้องไหมครับ1เศษ1ส่วน4นี่ก็คือประมาณ1กว่าๆนะครับ1นิดๆต่อไปนะครับเขาบอกว่าดังนั้น2เศษ4ส่วน5เมื่อลบด้วย1เศษ1ส่วน4เนี่ยก็จะต้องมีค่ามากกว่า2แต่ว่าน้อยกว่าขอโทษครับต้องมีค่ามากกว่า1แต่ว่าต้องน้อยกว่า2อย่างแน่นอนนะครับซึ่ง2ถามนักเรียนนะครับ2คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2แล้ว2คูณกับ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ4นะครับแต่2เศษ4ส่วน5ลบด้วย1เศษ1ส่วน4เนี่ยมีค่าเป็นไงครับอยู่ระหว่าง1และ2ถ้าสมมุติว่านํา2คูณ2เศษ4ส่วน5ลบด้วย1เศษ1ส่วน4เนี่ยก็จะต้องคำตอบนะครับก็จะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง2และ4ถูกต้องไหมครับก็คือจะต้องมากกว่า2แล้วก็น้อยกว่า4อย่างแน่นอนและคำตอบที่เราได้มานั้นคือเท่าไหร่ครับ3เศษ1ส่วน10ซึ่ง3เศษ1ส่วน10เนี่ยมากกว่า2ไหมครับมากกว่า2แล้วน้อยกว่า4ไหมครับน้อยกว่า4ก็คืออยู่ประมาณ3หน่อยๆ3กว่าๆถูกต้องไหมครับดังนั้นคำตอบของเราเนี่ย3เศษ1ส่วน10จึงเป็นคำตอบที่เป็นไงครับสมเหตุสมผลนั่นเองทีนี้เมื่อผ่านโจทย์ข้อที่1ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์หรือว่าสถานการณ์อีกหนึ่งสถานการณ์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์กันแล้วก็หาคำตอบว่าจากโจทย์ข้อนี้ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นั่นเองนักเรียนช่วยครูนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์ให้ครูฟังดังๆนะครับสำหรับข้อนี้ครับ
1: แม่

ครับโจทย์ก็คือแม่ค้านำพริกไทยเม็ด24กิโลกรัมครับแบ่งใส่ถุงถุงละเศษ1ส่วน4กิโลกรัมถ้ามาถึงบรรทัดนี้นักเรียนหลายคนนะครับจะมองออกแล้วว่าจะต้องใช้กระบวนการใดก่อนนะครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ใดบวกลบคูณหารนะครับนักเรียนลองวิเคราะห์ดูก่อนหลังจากนั้นเมื่อแบ่งใส่ถุงแม่ค้าทำยังไงต่อครับนำไปขายโดยขายถุงละกี่บาทเอ่ย55บาทนะครับถ้าแม่ค้าขายพริกไทยเม็ดได้หมดเลยเนี่ยถามว่าจะได้เงินกี่บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวนักเรียนลองวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วก็ดูว่าเมื่อวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีวิธีการวางแผนในการแก้สถานการณ์หรือว่าแก้โจทย์นี้อย่างไรและเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับนักเรียนลงมืออ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์ได้เลยครับ

เอาขั้นตอนแรกทำยังไงเนี่ยข้อนี้นำอะไรก่อน24ไปหารด้วยเศษ1ส่วน4ก่อนใช่ไหมก็จะได้ออกมาเป็นจำนวนถุงพริกไทยทั้งหมดเมื่อได้เป็นจำนวนถุงพริกไทยทั้งหมดเนี่ยนำจำนวนถุงพริกไทยเนี่ยไปขาย55บาทก็คือไปคูณกับ55บาทคือนำจำนวนถุงไปคูณกับราคาของพริกไทยแต่ละถุงใช่ไหมเออนะเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนว่าฟังนะถามนักเรียนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรแล้วก็หาจำนวนเงินที่แม่ค้าขายพริกไทยเม็ดเนี่ยได้อย่างไรนี่อันนี้ต้องตอบให้ได้นะหาจำนวนเงินที่แม่ค้าขายได้อย่างไรนี่เวลาคนตอบเธอต้องตอบว่าต้องหาอะไรก่อนหาจำนวนถุงก่อนที่บรรจุพริกไทยเม็ดทั้งหมดหลังจากนั้นนำจำนวนถุงเนี่ยไปคูณกับอะไร55ที่เป็นราคาขายต่อถุงใช่ไหมเออโอเคไหมตอบแบบนี้นะสไลด์มันดูค้างๆกระตุกกระตุกนะพี่นะอ้าวมาครับตอนนี้นักเรียนคงจะร่วมการวิเคราะห์โจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนักเรียนทำความเข้าใจโจทย์นักเรียนก็จะต้องวางแผนในการแก้โจทย์นี้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับจากโจทย์ข้อนี้ครับแม่ค้านำพริกไทยเม็ด24กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละเศษ1ส่วน4กิโลกรัมโดยขายถุงละ55บาทถ้าแม่ค้าขายพริกไทยเม็ดหมดเลยนะครับจะได้เงินกี่บาทนั่นเองครับนักเรียนครับถามนักเรียนก่อนเลยว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบเป็นครูดังๆเลยครับเก่งมากครับนักเรียนถ้าแม่ค้าขายพริกไทยเม็ดหมดจะได้เงินกี่บาทต่อไปครับโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างนักเรียนตอบดังๆเลยครับ

0: ละ5 บาท
1: ใช่แล้วครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ครับก็คือแม่ค้านำพริกไทยเม็ด24 กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละเศษ 1/4 กิโลกรัมโดยขายถุงละ55 บาททีนี้ถามนักเรียนต่อว่าแล้วเรานะครับจะหาจำนวนเงินที่แม่ค้าขายพริกไทยเม็ดเนี่ยได้อย่างไรครับมีใครบอกคุณครูได้ไหมครับว่าเราจะหาจำนวนเงินที่แม่ค้าขายพริกไทยเม็ดเนี่ยได้อย่างไรมีใครบอกได้ไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางมีไหมครับเป็นกลุ่มที่3สรวิทย์ครับบอกเพื่อนๆหน่อยครับว่าเราจะหาจำนวนเงินที่แม่ค้าขายพริกไทยได้อย่างไรครับ
2: นำ24มาหารด้วยเศษ1/4แล้วนำมาคูณ55ครับ
1: สรวิทย์ครับบอกว่านำ24ไปหารด้วยเศษ1/4ก่อนใช่ไหมครับก็คือเราจะหาว่ามีจำนวนถุงของพริกไทยเม็ดเนี่ยที่แม่ค้าแบ่งเนี่ยได้ทั้งหมดกี่ถุงก่อนหลังจากนั้นนำจำนวนถุงไปทำอะไรครับ
2: นำจำนวนถุงไปคูณกัน
1: ไปคูณกับ55ที่เป็นราคาขายต่อ1ถุงใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่แม่ค้าจะได้เพราะว่าแม่ค้าเขาขายได้หมดเลยนะครับปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าต้องหาจำนวนถุงที่บรรจุพริกไทยเม็ดทั้งหมดก่อนครับแล้วนำจำนวนถุงที่บรรจุพริกไทยเม็ดเนี่ยไปคูณกับ55ครับเพราะแม่ค้าขายพริกไทยเม็ดถุงละ55บาทครับนักเรียนครับสำหรับโจทย์ข้อนี้เมื่อนักเรียนได้วิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรใครบอกคุณครูได้บ้างครับตอบได้เลยครับธนชาติ
3: 24หารเศษ 1/4 คูณ55ครับ
1: นำ24ไปหารด้วยเศษ 1/4 ก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็นำไปคูณกับ55จึงเป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเองปรบมือให้ธนชาติด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับอย่างที่ธนชาติได้บอกไปแล้วก็สรวิทย์ได้บอกไปครับนำ24ไปหารด้วยเศษ 1/4 ก่อนนี่เห็นไหมครับจะได้ออกมาเป็นจำนวนถุงนั่นเองนะครับดังนั้นจำนวนถุงเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากนำเศษ 1/4 ครับไปหาร24ก็จะได้เป็น24หารด้วยเศษ 1/4 เพราะอะไรเพราะจำนวนพริกไทยเม็ดนะครับจะลดลงครั้งละเศษ 1/4 กิโลกรัมนั่นเองใช่ไหมครับเป็นการลดลงเท่าๆกันนะครับแบบนี้ก็คือเราจะใช้ในเรื่องของการหารนั่นเองครับโดยสิ่งที่เพื่อนต้นทางได้ตอบไปแล้วนะครับในเรื่องของการเขียนประโยคสัญลักษณ์นั้นสามารถเขียนได้ว่าวงเล็บก่อนนะครับในวงเล็บก็จะเป็น24หารด้วยเศษ 1/4 ครับหลังจากนั้นก็จะนำไปคูณกับ55จึงได้เป็นคำตอบของข้อนี้ครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบของข้อนี้กันเลยครับเริ่มจาก24หารด้วยเศษ 1/4 กันก่อนนักเรียนช่วยคุณหน่อยครับว่า24หารด้วยเศษ 1/4 อยู่ในเรื่องใดที่เราเคยได้เรียนมาครับ
4: อยู่ในเรื่องจำนวนนับหารด้วยเศษ
1: เก่งมากครับอยู่ในเรื่องของจำนวนนับหารด้วยเศษ 1/4ก็เป็น24ด้วยเศษ 1/4 นั่นเองเรามีวิธีการทำอย่างไรครับนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นอะไรเอ่ยเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับเศษ 1/4 มั้ยครับไม่ใช่นำไปคูณกับเท่าไหร่เอ่ยส่วนกลับของเศษ 1/4 ก็คือเศษ4ส่วน1นั่นเองเห็นไหมครับหลังจากนั้นก็จะนำไปคูณกับ55เรียนช่วยคูณหน่อยครับว่า24คูณกับ4มีค่าเท่ากับเท่าใดครับ
4: 96
1: ได้เป็น96ครับเราจะนำ96ไปคูณกับ55ก็จะออกมาเป็นจำนวนเงินที่แม่ค้าขายพริกไทยเม็ดได้นั่นเองครับ96คูณ55มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีคนบอกว่าได้5,000 280มีได้คำตอบอื่นไหมครับเดี๋ยวนักเรียนลองคิดดูนะครับ96คูณ55นักเรียนปลายทางตอบเท่าไหร่กันครับ5280เท่ากันเลยนะครับได้เท่าไหร่เอ่ย5280นะครับเพื่อนนักเรียนต้นทางหลายกลุ่มก็ได้เป็น5280ดังนั้นมาเฉลยเลยนี่เห็นไหมครับได้เป็น5280ปรบมือให้ตัวเองด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นคำตอบที่เราได้มาเป็น5280เดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันก่อนนะครับนักเรียนครับเราจะสามารถสรุปคำตอบได้อย่างไรนักเรียนตอบครูพร้อมกันเลยครับครับถ้าแม่ค้าขายพริกไทยเม็ดหมดจะได้เงิน 5,280 บาทครับเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบคำตอบกันนะครับก่อนอื่นเลยให้นักเรียนได้สังเกตเนื่องจากบรรจุพริกไทยเม็ดถุงละเศษ1ส่วน4กิโลกรัมนะครับแสดงว่าพริกไทยเม็ด1กิโลเนี่ยจะบรรจุได้กี่ถุงครับ
4: 4
1: บรรจุได้4ถุงจากโจทย์มีทั้งหมดกี่กิโลครับสำหรับพริกไทยที่แม่มีพริกไทยเม็ดนะครับมีทั้งหมด24กิโลกรัมนักเรียนคิดว่าจะบรรจุได้กี่ถุงครับ24กิโลกรัมนะครับ1กิโลกรัมบรรจุได้4ถุงถ้า24กิโลกรัมก็จะต้องบรรจุได
4: ้
1: 96ถุงก็คือนำ24ไปคูณกับ4นั่นเองได้เป็น96ถุงทีนี้นะครับให้นักเรียนได้สังเกตต่อถ้า100นะครับนำไปคูณกับ55จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ 5,500 นะครับเขาบอกว่า96เนี่ยอยู่ใกล้เคียง100นะครับแสดงว่า 5,280 เนี่ยที่เป็นคำตอบมีค่าใกล้เคียง 5,500 ไหมครับ5,500 นักเรียนสังเกตนะครับเขาบอกว่า96เนี่ยใกล้เคียง100และ100คูณ55เท่ากับ 5,500 แต่ว่า 5,280 ที่เราคิดได้ออกมานะครับเป็นจำนวนเงินที่แม่ขายได้96ถุงเนี่ยได้เป็น 5,280 ก็อยู่ใกล้เคียงกับ 5,500 ดังนั้น 5,280 จึงเป็นคำตอบที่เป็นครับสมเหตุสมผลนั่นเองต่อไปครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานักเรียนมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ

ช่แล้วครับสำหรับการแก้โจทย์ปัญหานั้นไม่ว่าจะเป็น1ขั้นตอนหรือว่า2ขั้นตอนนะครับหรืออาจจะเป็น2ขั้นตอนขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ก่อนวางแผนแก้ปัญหาครับแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหาหลังจากนั้นเราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กันไปกับในเรื่องของโจทย์ปัญหาที่เป็น2ขั้นตอนแล้วนะครับแล้วก็รู้เรื่องของกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาแล้วเดี๋ยวนักเรียนลองมาทำแบบฝึกหัดที่ 1.29 ในข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ดูนะครับโดยนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์โจทย์แล้วก็หาคำตอบออกมานั่นเองโดยในแบบฝึกหัดนะครับที่ 1.29 นั้นสำหรับข้อที่1ครับเขาบอกว่าวันแรกนักกีฬาว่ายน้ำใช้เวลาซ้อมว่ายน้ำ 3/5/6 ชั่วโมงวันที่2ใช้เวลาซ้อมว่ายน้ำน้อยกว่าวันแรก 1/8 ชั่วโมงในเวลา2วันนักกีฬาว่ายน้ำใช้เวลาซ้อมว่ายน้ำทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับนักเรียนก็อาจจะต้องหาก่อนว่าวันแรกเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็วันที่2ใช้เวลาเท่าไหร่หลังจากนั้นอาจจะนำเวลาทั้ง2นะครับทั้ง2วันเนี่ยมาบวกกันนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้ในส่วนของข้อที่2นะครับโจทย์ก็คือลุงนำน้ำผึ้ง6เศษ3ส่วน4ลิตรมาบรรจุขวดขวดละเศษ3ส่วน4ลิตรแล้วนำมาขายขวดละ350บาทถ้าลุงขายน้ำผึ้งหมดจะได้เงินกี่บาทนะครับคุณครูเชื่อว่าถ้านักเรียนตั้งใจเรียนในวันนี้เนี่ยข้อที่2ในการวิเคราะห์โจทย์นั้นไม่ยากเลยนะครับโจทย์คล้ายกับตัวอย่างที่ครูได้ยกมาให้กับนักเรียนเลยดังนั้นตอนนี้นักเรียนนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับลงมือเลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับคงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอฝากคุณครูปลายทางครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยนะครับในส่วนแบบฝึกหัดนี้นั่นเองโดยวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนไปเราเรียนไปเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนซึ่งในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนะครับนักเรียนก็จะต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วน2ขั้นตอนเหมือนเดิมโดยนักเรียนก็จะต้องเขียนแสดงวิธีทำออกมาให้ได้นั่นเองครับโดยสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่ 1.30 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนมาทำความเคารพ
2: ขอ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมาย

0: เอ็ก 186 ถึง 191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานโดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษหรือการประหารชีวิตพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไว้หลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งที่เป็นการสำเร็จโทษที่เป็นพิธีการตามโบราณราชประเพณีที่สุดคือการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์หรือการทุบด้วยท่อนจันทร์ทั้งนี้มาจากความเชื่อที่ว่าหากโลหิตของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นเสมือนอวตารของพระวิษณุเทพตกลงบนพื้นดินก็อาจจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่บ้านเมืองได้วัดโคกพระยาคือสถานที่ซึ่งพงศาวดารระบุว่าเป็นสถานที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรเป็นต้นมาภายในกรุงศรีอยุธยามีวัดโคกพระยาอยู่สองแห่งด้วยกันแห่งแรกตั้งอยู่บริเวณใกล้กับวัดหน้าพระเมรุโบราณสถานของวัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังอันเป็นประธานของวัดเจดีย์รายวิหารและกำแพงวัดวัดโคกพระยาแห่งที่สองตั้งอยู่ใกล้กับโบราณสถานวัดภูเขาทองจากการศึกษาพบว่าเป็นวัดขนาดเล็กที่มีอายุการสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกใช้งานเรื่อยมาจนถึงอยุธยาตอนปลายแต่เนื่องจากในพระราชพงศาวดารเองก็ไม่ได้ระบุที่ตั้งของวัดโคกพระยาอย่างชัดเจนและจากการขุดศึกษาทางโบราณคดีโบราณสถานทั้งสองแห่งก็ไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับการสำเร็จโทษจึงทำให้เป็นการยากที่จะสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าวัดโคกพระยาแห่งใดกันแน่ที่เป็นที่สำเร็จโทษและฝังพระศพของพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา

สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะไหนลองบอกคุณครูดูสิคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่อง

0: อบของประโยค2ใช่ไหมคะแสดงว่าเราเคยเรียนไปแล้วหรือยังคะ
1: เคยแล้วค่ะ
0: งั้นเรามาทบทวนกันดูดีกว่าเอประโยคนั้นประกอบไปด้วยทั้งหมดกี่ส่วนลูก
1: 2 ส่วน
0: ใช่ไหมคะส่วนที่1คือ
1: ส
0: ่วนของประประอะไรนะส่วนของประธานส่วนที่2คือส่วนของภาคอะไรคะ
1: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงเก่งมากเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะเอ๊ว่านักเรียนเนี่ยยังมีความรู้นะคะความจำเกี่ยวกับเรื่องประโยคมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าใช่ไม่ใช่ค่ะซึ่งคุณครูนะคะจะมีป้ายนะคะมาให้เด็กๆนะคะ2ป้ายด้วยกันนั่นก็คือป้ายใช่กับไม่ใช่เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะลองพิจารณาข้อความหากข้อความใดเป็นประโยคให้นักเรียนยกป้ายคำว่าใช่ขึ้นมาแต่ถ้านักเรียนพิจารณาแล้วไม่เป็นประโยคให้นักเรียนยกป้ายคำว่าไม่ใช่ขึ้นมานั่นเองเอาละค่ะเด็กๆ เข้าใจกติกาแล้วหรือยังเอ่ยเด็กๆต้นทางเข้าใจกติกาไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เด็กๆปลายทางหากไม่มีไม้เด็กๆก็สามารถตอบได้นะคะว่าข้อความที่ครูนำมาให้ดูนั้นใช่หรือไม่ใช่ถือว่าเป็นการทบทวนไปนะลูกเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกิจกรรมใช่ไม่ใช่นะคะฉันอ่านหนังสือเด็กๆคิดว่าเป็นประโยคไหมลูกเอาลงก่อนเดี๋ยวคุณนับ1 2 3คิดว่าเป็นประโยคไหม1 2 3เป็นประโยคทำไมถึงเป็นประโยคลูกจำได้ไหมว่าประธานคือ
2: นาม
0: วลีส่วนภาคแสดงคือกริยาวลีดังนั้นท่านมี2 อย่างนี้เป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอบถูกแล้วนะคะ1ข้อต่อไปเดี๋ยวครูนับ1 2 3แล้วเด็กๆยกคะ1 2 3ฮันเน่ฮันเน่อันเน่อะทำไมเด็กๆถึงตอบว่าไม่ใช่ลูก
3: เพราะมีแต่นามวลีครับ
0: เพราะมีแต่นามวลีดังนั้นคำนี้นะคะรถคันนี้ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: ไม่
0: เป็นนั่นเองนั่นก็คือไม่ใช่นะคะต่อไปตั้งสติและสมาธิเตรียมนะคะเดี๋ยวใครยกช้าเดี๋ยวครูจะให้คนนั้นเป็นคนตอบพร้อมนะ1 2 3เอาละสิห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะลูกถ้าเปลี่ยนนะตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางนะคะมีทั้งใช่และไม่ใช่เด็กๆปลายทางนะคะแก้วของฉันไหนลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าแก้วของฉันนั้นเป็นประโยคหรือเปล่าเพราะอะ

0: ักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูนะคะไหนใครตอบว่าใช่เอ่ยสูงสูงสูงสูงใครตอบว่าใช่ลูกใช่สูงสูงอ่ะคุณครูขอถามความคิดเห็นหน่อยลูกทำไมหนูคิดทำไมหนูจึงตอบว่าใช่ลูกแล้วแต่เลยลูกเพราะว่าอะไรคะผิดถูกไม่เป็นไรค่ะ
1: มันเป็นแก้วของฉัน
0: เพราะว่ามันเป็นแก้วของฉันมันก็เลยใช่ใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะนะนั่งลงได้เลยลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะใครตอบว่าไม่ใช่เมื่อกี้ยกไม้ขึ้นมายกไม้ขึ้นมาเด็กๆคะอ่ะเอาไม้เอามือลงค่ะเด็กๆคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าแก้วของฉันทำไมจึงไม่ใช่ประโยคลูกเพราะว่าอะไรลูกตอบดังๆหน่อยสิ
2: เป็นนามวลี
0: ดังนั้นแก้วของฉันเป็นประโยคไหมคะ
2: ไม่เป็น
0: คำตอบนะคะนั่นก็คือไม่ใช่ประโยคนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก้วของฉันเป็นนามวลีนะคะดังนั้นถ้ามีแค่นามวลีแต่ไม่มีกริยาวลีจะถือว่าเป็นประโยคไหมลูกไม่เป็นนะคะเอาละค่ะเรามาทบทวนอีก1ข้อกันลองดูนะคะน้องร้องไห้1 2 3บางคนยังงงอยู่เลยเอ๊ะไปไหนนะไปไหนนะยังงงอยู่เลยอ่ะเอามือลงค่ะเลขที่20เลขที่21ค่ะไหนหนูลองตอบคุณครูดูสิคะว่าน้องร้องไห้เป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคลูก
1: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะอะไรคะนักเรียนดูจากไหนเอ่ย
1: เพราะว่ามีกริยาวลีแล้วก็นามวลี
0: มีอ่ะเราพูดเอาใหม่ก่อนคำว่าน้องน้องเป็นอะไรลูก
1: น้องเป็นนามวลีค่ะ
0: น้องเป็นนามวลีทำหน้าที่เป็น
1: ประธานค่ะ
0: เป็นประธานคำว่าร้องไห้เป็น
1: กริยาวลีค่ะ
0: ทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดงค่ะ
0: ภาคแสดงดังนั้นข้อความนี้จึงเป็น
1: ประโยคค่ะ
0: เป็นประโยคเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะข้อนี้นะคะถูกต้องอ่ะเรามาดูต่ออีกสักนิดหนึ่งบ้านหลังใหญ่1 2 3เอาแล้วเอาแล้วแฮะใครแอบสลับป้ายเดี๋ยวตีมือเลยนะเอาละค่ะเด็กๆดูนะคะบ้านหลังใหญ่ตายแล้วใครตกหลุมพรางนะใครตกหลุมพรางนะอ่ะบ้านหลังใหญ่เด็กๆเรามาพิจารณาร่วมกันลูกคำว่าบ้านหลังใหญ่ไหนกริยาวลีมีไหมคะ
2: ไม่มี
0: แล้วคนที่ยกป้ายคำว่าใช่นี่คืออะไรเอ่ยอะไรนะครับอ๋อสับสนหยิบป้ายผิดใช่ไหมลูกถือว่าเป็นคำตอบที่ให้อภัยได้นะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ให้อภัยได้เราอาจจะอยากจะหยิบว่าไม่ใช่แต่เราไปเผลอหยิบคำว่าใช่ขึ้นมาไม่เป็นไรลูกแต่สับสนแค่ครั้งเดียวก็พอนะไม่มีครั้งอื่นแล้วนะคะอ่ะเรามาดูบ้านหลังใหญ่นะคะเป็นนามวลีนะคะมาดูนะคะต่อไป

0: มั่นใจห้ามเปลี่ยนห้ามเปลี่ยนนะห้ามเปลี่ยนนะมีคนแอบเปลี่ยนด้วยอ่ะอ่ะเอามือลงค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาพิจารณาดูนะคะหัวเราะเสียงดังหัวเราะเสียงดังเด็กๆพิจารณาดูซิว่าเป็นนามวลีหรือกริยาวลีลูก
1: เป
0: ็
1: นกริยาวล
0: ีเป็นกริยาวลีมีนามวลีอยู่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีเด็กๆจำบทเรียนครั้งที่ผ่านมาได้ไหมคะที่เราบอกว่าประโยคนั้นขาดนามวลีได้แต่ขาดกริยาวลีไม่ได้เมื่อเราพูดว่าหัวเราะเสียงดังเด็กๆสามารถเข้าใจได้เลยไหมคะเข้าใจได้เลยแสดงว่าข้อความนี้ถือว่าเป็นประโยคค่ะเพราะว่าประโยคนั้นจะต้องมีกริยาวลีนะคะจำไว้เลยนะลูกประโยคนะจะประโยคข้อความจะเป็นประโยคได้ก็ต่อเมื่อมีสององค์ประกอบนั่นก็คือนามวลีและกริยาวลีซึ่งนามวลีทำหน้าที่เป็นประธานส่วนกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงในประโยคนะคะบางประโยคอาจจะไม่มีนามวลีก็ได้แต่ในประโยคนั้นจะไม่มีกริยาวลีไม่ได้เข้าใจไหมลูกในประโยคเราขาดนามวลีได้แต่เราจะขาดกริยาวลีไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เราขาดกริยาวลีจะเป็นประโยคไหมคะจะเป็นประโยคไหมไม่เป็นประโยคพอที่จะเข้าใจหรือยังคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะเป็นการทบทวนนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปข้อสุดท้าย1 2 3เอาแล้วความเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วเด็กๆต้องมั่นใจในตัวเองต้องมั่นใจในตัวเองต้องมั่นใจในตัวเองอ่ะถือป้ายนิ่งๆถือป้ายนิ่งๆเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปทางดูสิคะว่าเด็กๆต้นทางเรานั้นตอบอะไรกันบ้างเอ่ยอ่ะเด็กๆคะเรามาพิจารณากันเลยลูกช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะไหนลองพิจารณาดูสิว่ามันคล้ายๆกับข้อความไหนเอ่ยมันคล้ายกับข้อความไหนลูกมันคล้ายกับอันไหนมันคล้ายกับหัวเราะเสียงดังใช่ไหมคะข้อความนี้นะคะช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะคล้ายกับหัวเราะเสียงดังเลยถูกไหมลูกถูกไหมดังนั้นเวลาเราพิจารณาดูนะคะเวลาเราพิจารณาดูนะลูกอ่ะมาดูในส่วนนี้คำว่าช่วยถือว่าเป็นนามวลีไหม
1: ไม่เป็น
0: ไม่เป็นใช่ไหมคะเป็นการบอกว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะพูดแล้วเข้าใจได้เลยไหม
1: เข้าใจ
0: ได้เลยเช่นเดียวกับหัวเราะเสียงดังค่ะดังนั้นข้อความนี้มีนามวลีไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีแต่มีอะไร
1: กริยาวลี
0: แต่มีกริยาวลีดังนั้นเด็กๆลอง

0: ายดูสิว่าคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะเป็นประโยคหรือไม่เป็นประโยคคะ
1: เป็นประโยคค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าเป็นประโยคหรือเปล่ามาดูนะลูกคำตอบก็คือเป็นประโยคนั่นเองดังนั้นเด็กจ๋าเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าส่วนประกอบของประโยคต่อให้มี2 ส่วนก็จริงแต่บางคำบางประโยคนามวลีอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ดังนั้นเวลาพิจารณาประโยคให้เด็กๆตั้งสติและพิจารณาดีๆนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราทบทวนกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของประโยคได้2จำแนกส่วนประกอบของประโยคได้3เห็นความสำคัญของประโยคนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความหมายของประโยคประโยคคืออะไรประโยคคือข้อความที่สมบูรณ์ชัดเจนส่วนประกอบของประโยคมี2 ส่วนคือประธานและภาคแสดงเหมือนที่เราได้ทบทวนกันไหมลูกเหมือนที่เราได้ทบทวนกันไหมคะเหมือนนะคะเอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างนะเรามาดูนะคะประธานจำได้ไหมประธานอะไรทำหน้าที่เป็นประธานจำได้ไหมเอ่ย
2: นามวลี
0: นามวลีทำหน้าที่เป็น
2: ประธาน
0: แล้วภาคแสดงล่ะ
2: กริ ยาวล
0: ีทำหน้าที่เป็น
2: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงดังนั้นเรามาดูนะคะตรงในส่วนของประธานก่อนนะลูกฉันอ่านหนังสือคำว่าฉันอ่านหนังสือเราจะแบ่งออกเป็นกี่ส่วน2 ส่วนด้วยกันนั่นก็คือประธานและภาคภาคแสดงประธานคืออะไร
2: ฉ
0: ัน คือฉันภาคแสดงคื
2: ออ่
0: านหนังสือขอให้เด็กๆปลายทางจำไว้เลยนะคะว่าประธานนะคะประธานคือนามวลีนะคะส่วนภาคแสดงคือกริยาวลีนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูคำว่ารถคันนี้กันค่ะรถคันนี้เด็กๆดูนะคะรถคันนี้อยู่ในตารางไหนเอ่ยอยู่ในตารางของประธานเพราะเป็นอะไร
2: นามวล
0: ีเป็นนามวลีรถคันนี้ไม่มีภาคแสดงดังนั้นคำว่ารถคันนี้ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ไม่ถือว่าเป็นประโยคคร
0: ับ ถือว่าเป็นหรือไม่เป็น
2: ไม่เป
0: ็
2: น
0: ไม่เป็นประโยคนะคะต่อไปแก้วของฉันแก้วของฉันนะคะมาดูแก้วของฉันคือประธานหรือนามวลีนั่นเองมีส่วนใดที่เป็นส่วนของภาคแสดงหรือกริยาวลีไหมลูก
2: ไม
0: ่มีมีไหมคะ
2: ไม่มี
0: นะคะดังนั้นคำว่าแก้วของฉันถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
2: ไม่เป
0: ็
2: นค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เป็นนะคะต่อไปเรามาดูคำว่าน้องร้องไห้เราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วนน้องร้องไห้เราสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
2: 2 ส่วน
0: 2ส่วนด้วยกันเด็กๆช่วยกันตอบนะลูกแล้วหนูจะจำได้นะคะเอาละค่ะเด็กมาดูนะน้องร้องไห้แบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนที่1คือส่วนของประธานประธานคือ
2: น
0: ามวลีนามวลีในข้อความนี้คือ

0: น้องต่อไปเรามาดูส่วนที่สองค่ะคำว่าร้องไห้อยู่ในภาคแสดงหรือเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าก
1: ริยา
0: วลีต่อไปเรามาดูหัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะมีภาคประธานขออภัยค่ะมีประธานไหมลูก
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีแต่หัวเราะเสียงดังนั้นอยู่ในไหน
1: ภาคแสดง
0: อยู่ในภาคแสดงเมื่อเราพูดคำว่าหัวเราะเสียงดังเด็กๆสามารถเข้าใจข้อความนี้ได้เลยไหมคะ
1: เข้
0: าใจได้เลยเราสามารถเข้าใจได้เลยโดยที่ไม่มีประธานดังนั้นคำว่าหัวเราะเสียงดังนั้นจึงเป็นประโยคนะคะเช่นเดียวกับลองอ่านข้อความสุดท้ายให้คุณครูฟังหน่อยสิคะ
1: ช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะ
0: จำเป็นต้องมีประธานไหมลูก
1: ไม่จำเป็นค่ะ
0: ประธานจะมีหรือไม่มีก็ได้เพราะคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะเมื่อเราพูดเราก็เข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนแล้วนะคะซึ่งคำว่าช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยนะอยู่ในภาคแสดงหรือกริยาวลีนั่นเองนะคะอาจจะมีประธานหรือไม่มีก็ได้ก็นับว่าเป็นประโยคเช่นเดียวกันอ่ะต่อไปลูกเรามาดูอย่าส่งเสียงดังสมมติคุณครูพูดอย่าส่งเสียงดังยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างค่ะคำว่าอย่าส่งเสียงดังคุณครูได้เอ่ยประธานไหมคะแต่ทุกคนเข้าใจกันโดยรวมไหมลูก
1: เข้าใจ
0: เข้าใจโดยรวมว่าอะไรคะ
1: อย่าส่งเสียงดัง
0: เก่งมากลูกดังนั้นนะคะอย่าส่งเสียงดังนั้นก็ถือว่าเป็นประโยคเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรคะเป็นกริยาวลีนะคะอยู่ในภาคแสดงจริงๆเสียงครูไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะลูกนักเรียนปลายทางไม่ต้องตกใจนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์คำว่ากรุณาเป็นการร้องขอถูกไหมคะกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์เราจำเป็นจะเราอาจจะเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้เราอาจจะมีประธานก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีเด็กๆคิดว่ามันเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้าใจได้เลยว่าเขาต้องการสื่อสารว่าอะไรคะ
1: ให้
0: ปิดเสียงโทรศัพท์นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารเด็กๆเคยไปห้างสรรพสินค้าแล้วมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ไหมลูกจะมีรูปสัตว์แต่ละอย่างนะคะมันหมายถึงว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารนะคะหรือในสถานที่นั้นๆเขาได้เจาะจงไหมคะว่าสมชายห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารอย่างเนี้ยถ้ามีคำว่าสมชายเป็นนาวลีหรือเป็นประธานห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารนะคะก็คือเรามีทั้งประธานและภาคแสดงถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: แต่ถ้าสมมติว่าครูตัดคำว่าสมชายออกแล้วครูพูดแค่ว่าห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอาคารก็ถือว่าเป็นประโยคไหมลูก
1: เป็น
0: เพราะว่าประโยคนั้นนะคะมีนามวลีหรือไม่มีนามวลีก็ได้แต่สุดท้ายแล้วจะต้องมีอะไรลูกสิ่งสำคัญเลยในประโยคพูดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในประโยคจะต้องมี
1: กริยา
0: ากค่ะต่อไปเกิดน้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตรมีประธานไหมลูก
2: ไม่มี
0: แต่เด็กๆคิดว่าข้อความดังกล่าวเป็นประโยคไหมคะ
2: เป็น
0: เพราะอะไรอ่ะคุณครูวิเคราะห์ให้แล้วทั้งหมดประมาณ 3-4 ข้อละไหนเด็กๆลองวิเคราะห์ดูซิว่าเกิดน้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตรทำไมเด็กๆจึงคิดว่าเป็นประโยคเพราะอะไร
3: สามารถเข้าใจได้เลยค่ะ
0: เพราะว่าสามารถเข้าใจได้เลยหรือสามารถเข้าใจได้ง่ายอ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูสิคะว่าแล้ววิธีการพิจารณาล่ะคะส่วนประกอบของประโยคเรามีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่าข้อความนี้เป็นประโยคเราพิจารณาได้อย่างไรลูกจำคำพูดของคุณครูเมื่อสักครู่ได้ไหมคะว่าประโยคจะมีนามวลีหรือไม่มีนามวลีก็ได้แต่จะขาดอะไรไปไม่ได้เลย
2: กริ
0: ยาวลีเก่งมากค่ะแต่จะขาดกริยาวลีหรือว่าภาคแสดงไม่ได้นั่นเองพอเข้าใจไหมลูกมีใครสับสนบ้างไหมคะสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะคะเด็กๆปลายทางสามารถยกมือสอบถามได้เลยนะลูกเด็กๆต้นทางมีใครสงสัยไหมคะมีข้อสงสัยไหมลูกไม่มีนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกนะคะใบงานที่10ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานค่ะหลังจากนั้นตรวจและประเมินใบงานที่10ค่ะส่วนนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่10ค่ะหน้าที่77นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพิจารณาการแล้วก็ส่งคุณครูประจำวิชาค่ะหากเด็กๆต้นทางหรือเด็กๆปลายทางนะคะอยากที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประโยคนะคะเป็นการเพิ่มเติมนะคะเด็กๆสามารถที่จะอ่านหรือศึกษาค้นคว้าใบความรู้ได้ที่หน้า72ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะเด็กๆเงยหน้าขึ้นมาปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ10ครั้งปรบมือ3ครั้งมีสติขึ้นมาแล้วนะคะมองที่หน้าจอนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้ต่อไปนี้แล้ววงกลมย้ำนะคะวงกลมส่วนที่เป็นประธานและขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นภาคแสดงจากนั้นนำไปเติมในตารางจำแนกส่วนประกอบให้ถูกต้องนี่คือตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้ดูค่ะข้อความนะคะข้อความมันจะมีอยู่ว่านักท่องเที่ยวนั่งกระเช้าไปยังยอดเขาเด็กๆก็ต้องหาก่อนว่าประธานคืออะไรประธานคือนามวลีเด็กๆก็วงกลมไว้นะคะส่วนกริยาวลีหรือภาคแสดงให้เด็กๆทำอย่างไร
2: ข
0: ี
2: ดเส
0: ้
2: นใต
0: ้ขีดเส้นใต้เมื่อเราวงกลมและขีดเส้นใต้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทำอย่างไรต่อลูกเอาอะไรเอามาใส่ในไหนเอามาใส่ในตารางอ่ะเดี๋ยวเรามาดู เดี๋ยวคุณครูนะคะจะช่วย1ข้อเดี๋ยวช่วย1ข้อลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อแรกค่ะน้ำตาลเก็บพริกขี้หนูในสวนเด็กๆเงยหน้าดูที่กระดานน้ำตาลเก็บพริกขี้หนูในสวนไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าส่วนใดคือน้ำวลีหรือประธาน
4: น้ำตาล
0: เป็นน้ำวลีดังนั้นเราจะต้องวงกลมถูกไหมคะส่วนเก็บพริกขี้หนูในสวนเป็นกริยาวลีหลังจากที่นักเรียนแยกได้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำมาใส่ในตารางด้านล่างนี้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย10ข้อง่ายมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆ

0: เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนคิดว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราสื่อสารกันโดยใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์ให้เด็กๆปลายทางนะคะยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางมีใครอยากจะตอบคำถามนี้บ้างเอ่ยสองคนนะคะเดี๋ยวคุณครูขอไมค์หน่อยค่ะ
1: อาจจะทำให้ไม่เข้าใจและเข้าใจได้ยากเนื่องจากการใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์จนก่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนครับ
0: ก็หมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยใช้ประโยคที่ไม่สมบูรณ์อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากลูกอ่ะต่อไปเพื่อนอีกหนึ่งคนหนูจะตอบว่าไงลูก
2: ทำให้การสื่อสารเข้าใจได้ยากและหากสื่อสารโดยที่ใช้ประโยคไม่สมบูรณ์อาจทำให้อีกฝ่ายไม่เข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือทั้งสองคนค่ะเอาละค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการตอบคำถามสรุปบทเรียนเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าบทเรียนครั้งถัดไปนั้นเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะบทครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 9 เรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆ 2. ใบงานที่ 11 เรื่องการวิเคราะห์เรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่างๆซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางการเรียนเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเพื่อความแม่นยำของตัวเองคุณครูก็ขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะตั้งใจเรียนในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารเป็นพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัย3องค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาคส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่

0: ียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: ที่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตบ้านของบ้านเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีและยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือ

0: DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอฉันมาได้นะเพื่อน
2: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
2: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
0: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
2: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
2: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
0: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
2: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
0: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
2: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
2: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สและให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
2: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
2: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้น

0: ันสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟระเบิด
3: ลาวาไหลแล้ว

0: าหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
1: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
2: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
1: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
0: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ื้นที่ประเทศไทยก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยายังแบ่งออกเป็นเมืองใหญ่เมืองน้อยซึ่งต่างมีอิสระในการปกครองไม่ขึ้นต่อกันเช่นทางภาคเหนือก็มีอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสุโขทัยทางภาคใต้มีเมืองนครศรีธรรมราชทางภาคตะวันตกมีเมืองสุพรรณบุรีส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางก็มีอิทธิพลขอมอยู่ก่อนแล้วโดยมีศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่เมืองลพบุรีเชื่อกันว่าบริเวณเมืองอยุธยาเคยเป็นที่ตั้งของเมืองอโยธยาซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองลพบุรีมาก่อนเมื่ออิทธิพลขอมเริ่มเสื่อมลงนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาทำให้เมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองต่างตั้งตัวเป็นอิสระในบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางนั้นสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองเมื่อพุทธศักราช1893โดยรวบรวมกลุ่มเมืองที่มีความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติเข้าด้วยกันอาทิเมืองลพบุรีเมืองสุพรรณบุรีและเมืองสันบุรีเป็นต้นส่วนในด้านพระราชประวัติของพระองค์นั้นเป็นการยากที่จะระบุได้ว่าพระองค์เป็นใครมาจากไหนมีทั้งเชื่อว่าพระองค์อาจจะมีเชื้อสายมอญเขมรหรืออาจมีเชื้อสายจีนและก่อนที่จะสถาปนาอยุธยานั้นมีทั้งเชื่อว่าพระองค์เสด็จมาจากเมืองอู่ทองในจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองเชียงแสนเมืองลพบุรีและเมืองเพชรบุรีเป็นต้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์โอ้โหสอง
2: ล้านอันนี้เท่าไหร่อ่ะ
3: ของกินไม่เยอะอ่ะ
4: โอ้แล้วนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่ต้องชาทะเลกันดีกว่า
5: โอ้ดีเหมือนก
4: ัน โอ้โหแล้วของกินมาเยอะเลยอ่ะแกช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
2: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
4: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอ่ะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
6: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
2: ยังไงอ่ะ
4: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
2: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
6: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
4: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
2: เออวะเขามาทำไมวะ
4: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจังซี่เลยแก
4: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใคร

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจริงจังหรือว่าทำน้ำปลา

0: ทำได้สำหรับพัดครับ
1: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
2: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
3: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
4: อุปกรณ์นี้ก่อน
3: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
1: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: เปเป้เป็ดน้อย
2: ตอนเปเป้จอมซน
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Oh.

รู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสอนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประสบกรณิกรจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้ามีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่ารักและอาลัยพระองค์ท่านมากเพราะ

0: พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งทางด้านการศึกษาด้านการทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: เดินทางมาจากไหน
2: ภูเก็ต
1: ภ
2: ู
1: เก็ตค
2: ่
1: ะจังหวัดภูเก็ต
2: ค่ะ
1: มาไกลเลย
2: ค่ะตั้งใจ
1: ตั้งใจที่จะมา
2: พอรู้ข่าวก็ตั้งใจเลยว่าต้องมาถ้าว่ามีคนเขาพามาก็จะมาไงอันนี้ก็มากันเองนี่ประทับใจท่านตั้งแต่แต่แรก
3: เรื่อง
2: ไอ้นายหลวงตั้งแต่นายหลวงแล้วค่ะนายหลวงแล้วก็พันปีแล้วก็ต้องมาให้ได้ครั้งนี
3: ้
2: ครั้งหนึ่งในชีวิตชอบกรณีกิจทุกอย่างที่พระองค์พาท่านทรงทำ
3: โดยเฉพาะเรื่องท่านทัตสถานของผู้หญิงค
2: ่
3: ะชอบมากเลยเรื่องนี้ค่ะ
2: พอดูข่าวในโทรศัพท์ที่เป็น
3: ร้องไห้ทุกวัน
2: คือเราจะมาเองนะน้ำตาจะไหลเองเห็นภาพที่ท่าน
3: กรณียกิจของท่านนะทุกอย่างพอเราดูปุ๊บ
2: น้ำตาจะไหล
3: นอนคนเดียวในห้อง
2: ทุกวันเลยคิดถึงนะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาและ20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนส์กางเกงขาสั้นและผู้หญิงขอให้สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
4: คืนนี้นะคะได้เกิดเหตุบ่อพักน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยืนยันบอกว่ายังสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วก็ไม่พบสัญญาณที่จะกระทบต่อโครงสร้างหรือจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรส่วนสาเหตุที่จะต้องเร่งลงพื้นที่ด่วนเพราะว่ามีบทเรียนจากถนนหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลยุบตัวทำให้วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ
5: ที่ต้องเร่งมากลางดึกนี้เพราะว่าเรากังวลว่าไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำใช่ไหมคร
6: ับ ก็เราก็มีบทเรียนที่ไม่ดีมา
5: ครับ
6: นะครับตอนที่เกิดขึ้นที่วชิระพยาบาลนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมไว
5: ้ครับ
6: นะครับเรื่องของการแจ้งเรื่องของการเข้าไปชาร์จให้ความช่วยให้ความช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญของเราเน้นที่เรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
4: ย้อนกลับไปเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหลังตลอดทั้งวันที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดเหตุน้ำรั่วค่ะคือตั้งแต่ช่วงสายแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเริ่มสูงขึ้นหลังจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เดินทางไปด้วยทั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถ้าดูตามหลักวิศวกรรมเนี่ยปริมาณน้ำภายในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ขณะนี้กำลังเร่งอุดรอยรั่วแล้วก็ตรวจสภาพว่ามีระดับน้ำในอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันรฟม.เองก็ประสานงานติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่มีเหตุผิดปกติค่ะ
6: เราก็ไปทำการใช้วิธีรอยรั่วนะครับแล้วก็ตรวจสภาพว่ามันมีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ายังหมดไม่ได้แต่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าเราทำมานะครับเรายังสามารถรักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณใดๆว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางรฟม.ครับก็ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องก็เรียกเครื่องดูว่าม
7: ันมีการ
6: เอียง
7: คนทำตัวกัน
6: หรือไม่มีเคลื่อนตัวของตึกหรือไม
7: ่
6: นะครับก็ติดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เห็นว่าทุกอย่าง
7: สถานการณ์ดี
6: ไม่มีอะไรตึ ึกที่เรากังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบก็ช่วงนี้เป็นตึกที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ครับแต่อาการข้างเคียงเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องระวังไว้
4: แล้ววันนี้ค่ะก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะคะก็กล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วเมื่อคืนนี้นะคะโดยย้ำบอกว่าต้องเร่งออกไปดูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเร็วมากส่วนสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ไม่มีผลกระทบด้านโครงสร้างและหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วระดับน้ำก็ไม่เพิ่มขึ้นโดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็อธิบายให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงแล้วก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความของอาคารต่างๆอย่างอาคารที่กำลังมีการก่อสร้างค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะ
6: ควบคุมสถานการณ์ได้หลักตรวจสอบทางข้อมูลทางวิทยาต่างๆก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นะครับมันมีรอยซึมรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากจุดที่มันต่ำสุดนะน้ำมันเข้ามาเขาเรียกเป็นบ่อพักน้ำนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามการออกแบบมันไม่เหมือนตรงวัดตรงที่โรงพยาบาลวชิระไอ้ตรงนั้นคือรอยต่อของระหว่างสถานีกับโรงไอ้มันลงมาทั้งโครงสร้างเลยแต่ตรงนี้ยังไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วเขาก็ควบคุมระดับน้ำนะครับตรวจเช็คระดับน้ำว่ามันหลังจากสูบน้ำออกไปแล้วนะครับมันมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจนถึงเช้านี้ก็ยังไม่มีนะครับ
0: และขณะเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับผู้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.คือนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการรฟม.และนายกาดผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการรฟม.ครับก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้อำนวยการเขตคลองสานโดยนายมนตรีสันนิษฐานว่าเบื้องต้นนั้นมาจากรอยรั่วบริเวณบ่อซำหรือว่าบ่อรวมน้ำของโครงการยืนยันว่าไม่ได้มีสาเหตุเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ถนนสามเสนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระซึ่งการแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้เร่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มควบคู่กับการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำไหลเข้าลดลงแล้วซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้รฟม.ได้สั่งเพิ่มระบบดึงน้ำใต้ดินด้วยการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกควบคู่กับการอัดฉีดปูนกราวต์เพื่อเป็นการปิดกั้นการรั่วซึมและก็เร่งการสร้างกำแพงกั้นน้ำใต้ดินตามแนวอาคารป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินนั้นรั่วไหลไปยังจุดอื่นและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะเสร็จภายในเวลา1สัปดาห์
7: เบื้องต้นเนี่ยก็พยายามนะครับป้องกันนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามานะครับโดยการจะสูบออกนะครับให้ได้มากปัจจุบันเนี่ยอัตราการสูบก็เท่ากับอัตราการไหลเข้ามานะครับก็จากเมื่อคืนเนี่ยประมาณ70คิวต่อชั่วโมงเช้านี้ก็ลดเหลือ50คิวต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นการแก้ไขอีกอันนึงก็คือจะมีการช่วยลดระดับน้ำนะครับขณะนี้ทางรฟม.ได้สั่งการนะครับให้มีการเพิ่มนะครับจุดที่จะดีวอเตอริงสูบน้ำออกนะครับเนี่ยตรงกลางถนนเนี่ยตรงร่องกลางเราก็จะมีการเอาเครื่องจักรในการเจาะเขาเรียกว่าเป็นเจาะสูบบ่อดิฟวอลนะครับลึกประมาณ50เมตรนะครับในการที่จะดึงน้ำช่วยให้ออกทางนี้น้ำก็จะได้ไม่ไหลเข้าไปที่บ่อซ้ำนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนนึงก็จะเร่งในการเกานะครับในการเกาเนี่ยก็จะมีการเกาอยู่2แบบนะครับเกาแบบแรกก็คือเการอบบ่อซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอันที่2ก็คือจะเกาเป็นลักษณะเป็นเคอร์เทนวอลนะครับเป็นกำแพงกันรอบแนวขนานกับอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโปรเทคนะครับไม่ให้เกิดการเกิดผลกระทบข้างเคียงแล้วก็ไม่ให้มีน้ำใต้ดินเนี่ยลีกเข้าไปในจุดอื่น
0: นายมนตรียืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าการเอียงตัวของโครงสร้างเพิ่มเติมรวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่โดยเฉพาะสะพานลอยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติพร้อมประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบอาคารโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
7: เท่าที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระ

0: ดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการเขตก็ได้กรุณาจะเอาโยธามาช่วยสำรวจอาคารรอบๆนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ทีนี้บริเวณรอบๆที่ตึกบริเวณรอบๆมันก็เกิดรอยร้าวบริเวณถนนก็เกิดรอยร้าวประชาชนก็เลยมีความกังวลนะคะเราจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ยังไง
0: ก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางโยธาเขตจะมาช่วยดูด้วยแล้วก็แต่ต้องกราบเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตแล้วเนี่ยรอยร้าวที่เกิดบางอาคารเนี่ยเป็นรอยร้าวเดิมที่เกิดมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ทางรฟม.ก็ได้ให้ทางผู้ประกอบการนะครับดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ร่วมกับขอความอนุเคราะห์ทางท่านผอ.เขตให้โยธาเนี่ยมาช่วยดูอาคารทุกอาคารรอบบริเวณอีกครั้งหนึ่งครับ
2: สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ครับมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2570ซึ่งนายมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาทันทีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
3: และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแล้วก็สกัดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดนะคะทางกรมศุลกากรก็เดินหน้าในโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมด4เครื่องค่ะวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ภาพจากการเอ็กซเรย์นั้นก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วยค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยถึงโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่วงเงิน 2,900 ล้านบาทว่าเป็นการทดแทนเครื่องเอ็กซเรย์ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งใช้งานมานานกว่า18ปีและผู้ผลิตเองก็ยืนยันว่าไม่มีอะไหล่รองรับแล้วทางกรมศุลกากรค่ะจึงได้รับงบประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มกระบวนการจัดหาในปีนี้ยึดแนวทางขององค์การศุลกากรโลกเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายส่วนประสิทธิภาพของเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่อธิบดีกรมศุลกากรอธิบายว่าเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุได้ทันทีนะคะว่าเป็นยาเสพติดชนิดใดแต่ก็สามารถแสดงความผิดปกติของวัตถุที่ซุกซ่อนอยู่ได้ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อค่ะอีกทั้งยังช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเพราะว่าภาพจากเอ็กซเรย์อาจสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ทั้งการตรวจสินค้าขาเข้าและขาออกค่ะ
1: ซึ่งเครื่องนี้จะสามารถเก็บได้เลยใช่ไหมคะจากเครื่องต้องมียาซ่อน
4: ต้องเรียนอย่างนี้เครื่องเอ็กซเรย์ให้เทคโนโลยียังไงอ่ะมันก็เหมือนเราไปหาหมอไม่สามารถบอกว่าเราเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้แต่เห็นความผิดปกติอันนี้เราใช้เนี่ยเพื่อปัจจุบันเนี่ยการเปิดตรวจเนี่ยมันก่อให้เกิดการพบปะเกิดการใช้ดุลพินิจเกิดการว่ามีช่องว่างในการเรียกรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการป้องนอกจากว่าป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลด้วยเพราะเครื่องเอ็กซเรย์ไม่หลอกใช่ไหมเรามีภาพเก็บไว้ว่าไอ้นี่มีของผิดกฎหมายซุกซ่อนหรือเปล่าทั้งเข้าทั้งออกที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์มา18ปีเนี่ยเราจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากนะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป18ปีอ่ะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ตามโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ถูกป่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆมีเครื่อง MR วันนี้เนี่ยที่แหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆคือมีเครื่องที่ทันสมัยกว่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้มา18ปีนี้มาใช้
3: สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจะมีการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมด4เครื่องวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทแบ่งเป็นติดตั้งที่ท่าเรือแหลมฉบัง2เครื่องด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงราย1เครื่องด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากอีก1เครื่องค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามปริมาณของงานซึ่งท่าเรือแหลมฉบังในฐานะท่าเรือหลักของประเทศจะมีตู้สินค้าผ่านเกือบ10ล้านตู้และจากทั้งหมดประมาณ13ล้านตู้ต่อปีจึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิ ธิภาพสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่เป็นทางผ่านของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้มีข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมามันกรมศุลกากรจับกุมคดีกัญชาได้กว่า 3,300 คดีของกลางรวมกว่า37ตันซึ่งในประเทศไทยกัญชาจะใช้เพื่อการแพทย์ได้เท่านั้นแต่ว่าการนำไปใช้เพื่อสถานการณ์ยังผิดกฎหมายและหลายประเทศในยุโรปก็ยังจัดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ค่ะ
2: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็บุกเข้าตรวจค้นโกดังผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานและไม่มีอย.ครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทนี่คือภาพของลังน้ำแข็งครับที่แช่น้ำส้มบรรจุขวดที่ไม่มีอย.แล้วก็เตรียมส่งขายซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดัง2จุดภายในซอยอ่อนนุช66เขตประเวศหลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบการนำเข้าเกล็ดส้มจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ได้ขออนุญาตจากอย.ผลการตรวจค้นพบเกล็ดส้มบรรจุกระป๋องจากต่างประเทศจำนวน112ลังรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมตรวจในการต่อมาพบน้ำส้มบรรจุขวดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าวและก็ซากกระป๋องที่ผ่านการใช้งานแล้วอีกจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบผู้ดูแลสถานที่ไม่สามารถแสดงเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารอนุญาตนำเข้าจากอย.ได้ต่อมากรรมการบริษัทหญิงอายุ44ปีได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนจะยอมรับว่าได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวนั้นมาใช้ผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อส่งขายจริงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร2560ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
3: กรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะเสนอบอกว่าให้มีการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ค่ะก็กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพาดพิงแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าไม่มีนโยบายในการยุบค่ะเพราะว่าต้องใช้เป็นกลไกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวานโดยย้ำบอกนะคะว่าหน่วยงานกอรมน.ค่ะเป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวเพราะไม่ใช่ดูแค่ในเรื่องความมั่นคงแต่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยจึงเป็นกลไกที่รัฐบาลจะต้องมีไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆให้กับประชาชนพร้อมระบุนะคะว่าเข้าใจว่านายวันนออยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะได้รับแรงกดดันก็ต้องให้ได้ระบายความรู้สึกแต่ก็ย้ำว่ายุบไม่ได้เพราะกอรมน.เป็นสถาบันด้านความมั่นคงที่มีมาอย่างยาวนานโดยนายกบอกว่าจะไปทำความเข้าใจกับนายวันนอค่ะ
5: มันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลนะครับสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวนะครับในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยกรมนเราดูแลทั้งประชาชนดูแลถึงเรื่องสาธารณูปโภคอะไรทุกอย่างต่างๆสิ่งเหล่านี้มันอย่าไปบางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากรมน.ต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพนะครับให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆท่านอาจารย์วันนอท่านอาจจะแสดงความรู้สึกเพราะท่านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็บางทีเราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกรมน.มันก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักของการ ดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
2: ขณะที่เมื่อเช้าครับนายกรัฐมนตรีได้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยสื่อมวลชนถามว่านี่มีการเคลียร์ใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น
6: เคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วท่านก็มาร่วมคณะไปด้วยกันใช่ไหมเห็นผู้สื่อข่าวพอเห็นเพราะว่าเมื่อกี้มันมีทุกคนเจอกันทุกคนเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดอะไรมากความคิดเห็นแตกต่างกันมีได้แต่ว่านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นไงก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเองไม่ได้คุยครับเดี๋ยวไปตั้งคุยในเครื่องเสทบเข้ามาดูสิใครคุยอยู่
3: ทั้งนี้บรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองค่ะเดินเข้ามาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเดินทางรวมถึงนายวันนอนนะคะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกก็คือว่าระหว่างที่นายกนะคะกำลังให้สัมภาษณ์สื่อนายวันนอนก็ได้มีการยืนพูดคุยกับเสทบนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการกอรมน.อยู่ด้วยแล้วก็ที่เพจ Facebook ของโฆษกกอรมน.ก็มีการเผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ที่ออกมาชี้แจงบทบาทหน้าที่กอรมน.โดยระบุนะคะว่าไม่ได้ทำงานเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน

0: ็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล่าวถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากนะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีน

0: จีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเลือดอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
3: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
3: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
3: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
3: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะ

และสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุจลักษณ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของธนาคารว่าประเภทของธนาคารนะคะมีความแตกต่างอย่างไรมีความเหมือนกันอย่างไรและประเภทของธนาคารล่ะมีอะไรบ้างวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้หนึ่งอธิบายความหมายของธนาคารแต่ละประเภทได้2. จำแนกและยกตัวอย่างธนาคารแต่ละประเภทได้และ 3. ตระหนักในความสำคัญของธนาคารประเภทต่างๆและการวางแผนทางการเงินนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันประเภทต่างๆนั่นเองนะคะว่านักเรียนเนี่ยเคยพบเจอธนาคารแล้วแต่ไม่รู้ว่าธนาคารเหล่านี้นะคะจัดจำแนกอยู่ในหมวดหมู่ประเภทใดนั่นเองนะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การนักเรียนจะเห็นได้จากรูปภาพนะคะคุณน้ำมีรูปภาพแบบนี้มาให้ดูใช่ไหมคะเมื่อคราวที่แล้วได้ดูไหมเอ่ยดูในคาบนี้ก็ได้ดูนั่นเองธนาคารที่นำมาให้ดูจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายธนาคารมากๆเลยนะคะวันนี้นักเรียนก็จะได้รู้แล้วว่าแต่ละธนาคารจัดอยู่ในประเภทใดของธนาคารนั่นเองนะก่อนที่จะเรียนรู้กันมาดูคำถามชวนคิดกันก่อนเลยนะคะคำถามแรกนักเรียนไปธนาคารเพื่อทำอะไรบ้างเราไปธนาคารเพื่อทำอะไรบ้างคะฝากเงินอะไรอีกลูกถอนเงินอะไรอีกคะกู้ยืมเงินเปิดสมุดบัญชีเงินฝากได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันในที่นี้นะคะที่เราเดินทางไปยังธนาคารหรือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเดินทางไปธนาคารไปทำอะไรกันบ้างนะคะนักเรียนอาจจะลองสังเกตนะคะผู้ปกครองในครั้งต่อๆไปได้นั่นเองค่ะนี่คือแนวคำตอบที่นักเรียนตอบกันมานะคะก็คือการฝากเงินถอนเงินแล้วก็การโอนเงินนั่นเองนะคะต่อมานะคะเรามาดูกันนะคะเรามาดูคำถามต่อมาถามว่านักเรียนเนี่ยรู้จักประเภทไหมลูกประเภทประเภทของธนาคารนะนักเรียนคิดว่าประเภทของธนาคารมีกี่ประเภทรู้ได้ไงว่ามี3ประเภทใครว่ามีใครคิดว่ามี3ประเภทบ้างมีไม่เอ่ยเอามือลงใครว่ามี4ประเภทบ้างตอนนี้มี4ประเภทแล้วเอามือลงตอนนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันใครว่ามี5ประเภทบ้างมีไม่เอ่ยมีใครว่ามี6บ้างไม่มีนะคะมีแค่5เรามาดูแนวคำตอบกันในวันนี้คือมี3ประเภทที่เราจะเรียนรู้กันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันก่อนที่จะเรียนรู้เรามาดูก่อนว่าประเภทของธนาคารนะคะธนาคารเนี่ยจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งไว้ทั้งหมด3ประเภทนั่นเองนะคะแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะมีบทบาทมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะเรามาดูกันเลย3ประเภทนี้มีอะไรบ้างนะคะประเภทที่1เลยก็คือธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะประเภทที่1ที่เราจะเรียนรู้หลังจากนี้นะคะว่าธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยคือธนาคารอะไรเอ่ยต่อมาประเภทที่2เลยคือธนาคารพาณิชย์เป็นหน้าตาแบบไหนนะคะต่อมาประเภทที่3เลยคือธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษในการจัดตั้งขึ้นนั่นเองเราจะเรียนทั้งหมด3ประเภทนี้ในวันนี้นั่นเองนะคะว่าหน้าตาของแต่ละธนาคารมีการแตกแยกย่อยอย่างไรบ้างอันนี้คือหัวข้อหลักนะคะเรามาเริ่มกันที่ประเภทที่1กันเลยดีกว่านะดูประเภทที่1
ประเภทที่1คือธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนักเรียนเคยพบเจอมั้ยลูกใครเคยเห็นธนาคารเหล่านี้บ้างกลุ่มที่3เคยเห็นนะคะเคยเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเคยเห็นจริงๆไหมที่เราเคยเห็นนั่นเองนะคะเรามาดูกันธนาคารกลางนะคะ

0: ค่ะก็คือที่เราเรียกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนยกมือนะคะเพื่อนยกมือแล้วเราดูรูปธนาคารหน้าตาเป็นแบบนี้ไหมที่เราเคยเห็นเคยเห็นใช่ไหมคะมีการดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศแถมยังมีการจัดพิมพ์ธนบัตรที่เราใช้กันใช่ไหมคะเราพกเงินอย่างเช่นธนบัตร20ใช่ไหมลูก50บาท100บาท500บาทจนถึง 1,000 บาทนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะถ้านักเรียนไปเที่ยวนะคะที่กรุงเทพมหานครนะคะอาจจะไปดูนะคะสถานที่ได้นะคะที่เราได้เคยเรียนรู้กันมานั่นเองนะคะต่อมาจะเป็นประเภทที่2แล้วนะคะประเภทแรกนะคะมีหน้าที่อะไรเหมือนสักครู่นี้เราดูจากจอไปแล้วแล้วคุณครูได้พูดไปแล้วนะคะว่าประเภทแรกทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะต่อมาธนาคารประเภทที่2นะคะคือธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการฝากเงินถอนเงินและให้กู้ยืมเงินธนาคารพาณิชย์นะคะจะประกอบไปด้วยธนาคารอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนั่นเองอย่างเช่นรูปภาพที่ขึ้น2รูปภาพนี้นะคะคือธนาคารพาณิชย์นะคะคือธนาคารพาณิชย์ที่มีชื่อว่าอันแรกมีชื่อว่าอะไรลูก
1: ธนาคารกร
0: ุ
1: งไทย
0: ธนาคารกรุงไทยอันที่2คือธนาคาร
1: ธนาคาร
0: ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะที่จัดอยู่ในธนาคารประเภทที่2ก็คือธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราบอกไปแล้วใช่ไหมคะคือธนาคารกรุงไทยที่อยู่ในประเภทที่2ของธนาคารพาณิชย์นะคะต่อมาธนาคารอะไรเอ่ยธนาคารกรุงเทพนะคะก็จัดอยู่ในประเภทที่2ที่ทำหน้าที่ฝากเงินถอนเงินนะคะดูแลการเงินนะคะกู้ยืมเงินนอกจากนี้คือธนาคารที่เราตอบไปข้างต้นอีกแล้วคือธนาคารอะไรคะ
1: ไทยพาณิชย
0: ์ต่อมาคือธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะเราต้องพูดชื่อเต็มให้ถูกต้องนะต่อมาธนาคารกสิกรไทยนั่นเองก็จัดอยู่ประเภทที่2คือธนาคารพาณิชย์นะคะเรารู้แล้วนะคะเรารู้ไป2ประเภทแล้วนะคะว่าธนาคารกลางคืออะไรธนาคารพาณิชย์นะคะคืออะไรมีหน้าที่อะไรและประกอบไปด้วยธนาคารอะไรบ้างนะคะต่อมาจะเป็นธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษนักเรียนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้จักว่าธนาคารเหล่านี้คือธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองนะคะคือสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งมีอำนาจมอบหมายให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามาดำเนินจัดการนั่นเองแสดงว่าธนาคารอะไรเข้ามาดูแลด้วย
1: ธนาคาร
0: แห่งประเทศไทยหรือธนาคารกลางเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะคะธนาคารที่อยู่ภายในธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองนักเรียนอยากรู้หรือยังว่าธนาคารเฉพาะกิจมีอะไรบ้างอยากรู้แล้วถ้าก่อนที่นักเรียนอยากจะรู้ไหนเราลองมายกตัวอย่างดีกว่านักเรียนคิดว่าธนาคารเฉพาะกิจมีธนาคารอะไรบ้างที่นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์ที่มันไม่มีในตัวอย่างเลยธนาคารอะไร
1: อิสลาม
0: เพื่อนบอกว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีอะไรอีกธนาคารทหารไทยธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารพาณิชย์นะคะลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนกลุ่มที่3นะคะตอบถูกมาแล้ว1คำตอบนะคะคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองอ่ะมาดูธนาคารแรกที่เป็นธนาคารเฉพาะกิจได้แก่ธนาคารออมสินนั่นเองเคยเห็นหน้าตาธนาคารออมสินไหมลูกเคยเห็นนะคะต่อมาธนาคาร เราเรียกตัวย่อว่าทกสชื่อเต็มๆว่าอะไรนะ

0: ใครตอบคุณครูได้บ้างธนาคารได้ยินแว่วๆมาแล้วคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั่นเองนะคะอยู่ในธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองต่อมาเคยเห็นไหมเอ่ย
1: เคยเห็นไหม
0: เคยเห็นกลุ่ม3เคยเห็นแล้วนะคะกลุ่มอื่นๆเคยเห็นไหมนักเรียนปลายทางเคยเห็นไหมคะในห้องเรียนมีทั้งเคยเห็นธนาคารเหล่านี้และไม่เคยพบเจอก็มีนั่นเองนะคะธนาคารนี้คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองนะคะต่อมาเคยเห็นไหมลูกธนาคารอะไรเคยเห็นไหมลูกกลุ่มที่3พยักหน้าอีกแล้วเคยเห็นอีกแล้วกลุ่มอื่นล่ะสายหัวใช่ไหมคะในห้องนี้อาจจะไม่เคยพบเจอหรือเคยพบเจอก็มีนะคะธนาคารนี้มีชื่อว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ต่อมาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะนี่คือธนาคารที่แยกจัดประเภทต่างๆนั่นเองนะคะที่เราเรียนรู้กันต่อมาธนาคารที่เพื่อนกลุ่มที่3ตอบคือธนาคารอะไรเอ่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะนักเรียนก็ได้ตอบคำถามไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเรียนรู้ไปแล้วว่าแต่ละประเภททั้ง3นั้นมีอะไรถูกไหมคะอ่ะในวันนี้คุณครูจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะคะกิจกรรมแยกประเภทของธนาคารนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราจะมาแยกประเภทของธนาคารกันโดยคุณครูจะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนนั่นเองนะคะคนละ1ใบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้ในทุกๆกลุ่มเลยเราจะได้ทุกคนนะคะเราได้ไปแล้วอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวฟังคุณครูก่อนว่าทำอย่างไรนะคะอ่ะเด็กๆ ดูนะคะใบกิจกรรมของเรามีกี่ใบคะ1ใบ1ใบของเรามีกี่หน้าคะอ่ะมี2หน้าหลังดังนั้นแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมที่เป็นตัวหนังสือด้านบนที่สุดเลยเรามีตัวเลือกให้กี่ตัวเลือกคะ3ตัวเลือกในสิ่งที่เราเรียนดังนั้นแล้วเด็กๆจะต้องดูรูปภาพธนาคารถูกไหมคะแล้วเด็กๆจึงนำตัวเลือกนั้นมาตอบคำถามนะคะใครดูรูปภาพไหนไม่ชัดเจนยกมือถามคุณครูได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปบอกว่าคือรูปภาพอะไรถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยนะ

0: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะในภาพต่างๆที่นักเรียนได้เห็นนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะอาจจะเฉลยไล่ไปทีละกลุ่มก็ได้หรือใครตอบตรงไหนได้นักเรียนยกมือได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาร่วมนะคะตรวจสอบคำตอบกันมาร่วมเฉลยกันนั่นเองนะคะนักเรียนดูจากรูปภาพแรกสิคะธนาคารอะไรเอ่ยธนาคารอะไรคะธนาคารกรุงไทยอ่ะธนาคารกรุงไทยอยู่ในประเภทอะไรลูกประเภทธนาคารธนาคารพาณิชย์นะคะถ้านักเรียนตอบถูกนะคะใส่เครื่องหมายถูกได้เลยนะคะตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะอ่ะต่อมารูปภาพที่2คือธนาคารธนาคารกรุงเทพจัดอยู่ในธนาคาร
1: พาณ
0: ิชย์นั่นเองนะคะตรวจสอบคำตอบได้เลยนะคะใส่เครื่องหมายถูกต้องเครื่องหมายกากบาทเมื่อผิดให้เรียบร้อยนะคะต่อมาธนาคารที่3คือธนาคารธนาคารอะไรเอ่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยจัดอยู่ในประเภทธนาคาร
1: เฉพาะกิจ
0: นั่นเองดูนะคะเผื่อบางคนยังสับสนอยู่นั่นเองต่อมาธนาคารที่4คือธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์จัดอยู่ในธนาคาร
1: พ
0: าณิชย์นั่นเองค่ะต่อมาด้านหลังนะคะพลิกด้านหลังนะคะต่อมาธนาคารหาค่ะอะไรลูกธนาคารที่5ออมสินอยู่ในประเภทของธนาคาร
1: เฉพาะกิจ
0: นั่นเองยังไม่หมดนะคะข้อที่6ธนาคารที่6คือธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ในประเภทของธนาคาร
1: เฉพาะกิจ
0: ถูกต้องค่ะต่อมานะคะรูปภาพต่อมารูปภาพที่7นะคะคือธนาคารถูกต้องชื่อเต็มๆเลยคือธนาคารกรุงศรีอยุธยาจัดอยู่ในประเภทธนาคารธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะต่อมาธนาคารที่8คือธนาคารธนาคารกลางจัดอยู่ในอะไรลูกก็คือธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะมีกี่ที่ธนาคารนี้ลูก
2: 1 ที่
0: เท่านั้นนะคะต่อมารูปภาพสุดท้ายเลยคือธนาคาร
2: ธนาคาร
0: อะไรลูกชื่อเต็มๆเพื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดอยู่ในประเภท
2: ของธนาคาร
0: เฉพาะกิจนั่นเองใครตอบถูกหมดเลยมีไหมคะโอ้ยปรบมือให้กับตัวเองค่ะอ่ะแสดงว่าเด็กๆ เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมใบงานในการแยกประเภทได้นั่นเองนะคะอันนี้คือบางส่วนนะคะที่คุณครูนำมาให้นักเรียนลองจัดหมวดหมู่แยกประเภทดูนั่นเองนะคะหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้วเรามาดูในขั้นปฏิบัติของเราขั้นปฏิบัติคือให้นักเรียนแยกประเภทหมวดหมู่ของธนาคารต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยนั่นเองค่ะคำชี้แจงนะคะกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนแยกประเภทหมวดหมู่ของธนาคารต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนแยกประเภทหมวดหมู่ของธนาคารต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทย2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะมาดูหน้าตาของใบงานการคือใบงานที่3นั่นเองนะคะเปิดชุดกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะคะตอนนี้นะคะแค่เปิดชุดกิจกรรมก่อนอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะ
3: 34
0: อยู่ในหน้าที่34นั่นเองนะคะนักเรียนดูนะคะเลือก ท่าไหร่ลูก30นะคะอยู่ในหน้าที่30คือใบงานที่3นั่นเองนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยให้นักเรียนนะคะดูชื่อธนาคารเหล่านี้นะคะแล้วนำชื่อเหล่านั้นนะคะมาใส่ในกรอบทั้ง3กรอบช่องตารางให้ถูกต้องนั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเราแยกไปแล้ว1รอบในรอบนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นเราก็ลองแยกดูนะคะง่ายที่สุดเลยคือธนาคารกลางมีอันเดียวใช่ไหมที่เหลือคือธนาคารพาณิชย์กับธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษเนี่ยมันจะเยอะหน่อยนะคะ

ง่ายๆเลยอันแรกเธอเขียนอันแรกได้เลยเจอหรือยังหนูได้อันไหนข้อมูลไหนที่เขียนในช่องตารางแล้วหนูก็ติ๊กไว้ว่าอันเนี้ยหนูเขียนแล้วนะคะแล้วก็กลับมาตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าหนูเขียนซ้ำไหมหรือหนูเขียนธนาคารนี้ไปอยู่ช่องอื่นหรือไม่ที่มันไม่ถูกต้องนะคะ

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูแนวคำตอบของเรานะคะเราจะให้นักเรียนนะคะเช็คคำตอบเลยนะคะนี่คือคำตอบของกิจกรรมของเราในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนลองตรวจสอบคำตอบของเราดูนะคะว่าเลือกถูกต้องไหมนะคะลองดูนะคะธนาคารกลางเขียนสลับไม่เป็นไรนะลูกนะธนาคารกลางหรือธนาคารก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นแหละนะคะธนาคารพาณิชย์ประกอบไปด้วยธนาคารอะไรบ้างเขียนสลับข้อคุณครูไม่เป็นไรนะคะต่อมาธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษคือธนาคารใดบ้างเอ่ยนะคะตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยใครถูกหมดเลยบ้างเห็นไหมคะกลุ่ม1ถูกเกือบทั้งกลุ่มเลยกลุ่ม2กลุ่ม3เอามือลงค่ะใครยังไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราแก้ไขแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะในแต่ละหัวข้อต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณเงินนะคะดูแลทุนสำรองระหว่างประเทศและจัดพิมพ์ธนบัตรส่วนธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการฝากเงินถอนเงินและให้กู้ยืมเงินนั่นเองค่ะสุดท้ายเลยประเภทที่3ที่เราเรียนกันธนาคารเฉพาะกิจหรือธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษก็คือสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐเพื่อพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนะคะโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนั่นเองค่ะมาดูบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องบทบาทหน้าที่นั่นเองว่าแต่ละประเภทที่เราได้เรียนรู้กันไปมีบทบาทหน้าที่ใดเพิ่มเติมไปอีกนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่4เรื่องบทบาทหน้าที่ของธนาคารนะคะแต่ละธนาคารเราก็จะมาเรียนรู้กันในครั้งหน้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัดขุนแสนตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองริมแม่น้ำลพบุรีสันนิษฐานว่าคงเป็นวัดที่มีมาก่อนรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาเนื่องจากมีการกล่าวถึงวัดนี้ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกลับมาจากเมืองแครงได้มีชาวมอญนำโดยพระมหาเถรคันช่องพระยาเกียรติและพระยารามติดตามมาด้วยสมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระมหาเถรคันช่องจำพรรษาอยู่ที่วัดมหาธาตุส่วนพระยาเกียรติพระยารามให้อยู่ที่วัดขุนแสนภายในวัดมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดด้านหน้ามีวิหารตั้งอยู่วิหารหันหน้าสู่แม่น้ำลพบุรีมีประตูทางเข้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีเจดีย์รายซึ่งเหลือเพียงส่วนฐานตั้งขนาบอยู่ด้านข้างทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วซึ่งคงจะสร้างขึ้นในสมัยหลังเนื่องจากพบหลักฐานการก่อกำแพงแก้วทับฐานเจดีย์

0: ีรายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะวัดขุนแสนเนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใกล้กับนิวาสสถานของพระยาเกียรติและพระยารามซึ่งเป็นผู้มีความสำคัญในฐานะต้นตระกูลของพระบรมจักรีวงศ์โดยก่อพระเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่ครอบเจดีย์ประธานในสมัยอยุธยาและสร้างอุโบสถศาลาโถงแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานสื่อให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

หากจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์การค้นพบกรุสมบัติที่สำคัญที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คงจะเป็นการค้นพบเครื่องทองที่กรุพระปรางวัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการขุดค้นพบพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องทองจากกรุพระปรางวัดมหาธาตุในปีพุทธศักราช2499เป็นเหตุให้เกิดการลักลอบขุดกรุตามวัดสำคัญสำคัญในพระนครศรีอยุธยาขึ้นอีกหลายครั้งในปีพุทธศักราช2500ได้มีคนร้ายลักลอบขุดกรุวัดราชบูรณะพบเครื่องทองเป็นจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถจับกุมและยึดของกลางกลับมาได้เป็นบางส่วนหลังจากนั้นกรมศิลปากรจึงทำการจัดเก็บของที่ยังคงเหลืออยู่และได้ขุดค้นกรุในพระปรางเพิ่มเติมจึงพบว่ากรุพระปรางวัดราชบูรณะแบ่งเป็น3ชั้นกรุชั้นบนสุดบรรจุพระพุทธรูปและพระพิมพ์กรุชั้นที่2เป็นที่บรรจุเครื่องทองเป็นจำนวนมากกรุชั้นที่3เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุซึ่งอยู่ในพระเจดีย์ทองคำนอกจากนั้นยังพบแผ่นทองคำพระพุทธรูปทองคำและเงินและรูปสัตว์ต่างๆพิมพ์เป็นแผ่นทำด้วยทองคำและเงินสิ่งของที่พบในกรุวัดราชบูรณะประกอบไปด้วยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เครื่องราชูปโภคเครื่องทรงและถนิมพิมพาภรณ์พระพุทธรูปและประติมากรรมจารึกและเครื่องอุทิศอื่นๆสันนิษฐานว่าเครื่องทองที่พบในกรุวัดราชบูรณะนี้มีน้ำหนักรวมกันกว่า100กิโลกรัมส่วนใหญ่เป็นเครื่องราชูปโภคซึ่งอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาความหลากหลายและมากมายของเครื่องทองจากกรุวัดราชบูรณะนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของราชอาณาจักรแห่งนี้ทั้งในด้านศาสนาและเศรษฐกิจ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV 5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mi Si Phong. สวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษกับคุณนกนั่นเองโอเค are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, if you are ready,Can you say it together? 1, 2, 3.
1: Was we going to school?
0: It's okay. One more time. Listen to me first. What we bring?
1: What we bring?
0: To school.
1: To school.
0: One.
1: One.
0: พวกเรานำอะไรมาบ้าง นำมาที่โรงเรียน ฉะนั้นไหนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลองบอกคุณนกหน่อยสิคะว่าวันนี้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์การเรียนอะไรมาบ้าง and pen okay great
2: pencil colors
0: very good
2: book
0: what else
2: notebook
0: very good ruler oh many things that you bring to school eraser very good ฉะนั้นวันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์นักเรียนนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองที่นักเรียนนำมาที่โรงเรียนด้วยกิจกรรมนี้นั่นเอง We will play this game photo hunt เคยไหมเอ่ยนักเรียนเคยเล่นเกมนี้ไหมเกมนี้ photo hunt คือเกมอะไรเอ่ย
3: จ
0: ับผิดภาพนั่นเองโดยที่ I have two pictures คุณนกมีภาพสองภาพให้เด็กๆ

0: และเด็กๆปลายทางเนี่ยดูภาพนะคะ I will give you a clue there are 11 differences there are 11 differences มีจุดต่างทั้งหมดกี่จุดด้วยกัน
1: 11
0: จุดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าพร้อมแล้วหาได้เลยค่ะว่าจุดไหนที่แตกต่างกันวงกลมไว้ได้เลยนักเรียนปลายทางให้ครูปลายทางดูได้เลยนะคะว่ามีจุดไหนบ้างนะที่ต่างกันมีทั้งหมด11จุดด้วยกันและเมื่อนักเรียนหาจนครบแล้วลองดูสิคะว่าสิ่งที่หายไปภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร

0: ลองดูสิคะว่า11จุดของนักเรียนเหมือนคุณนกไหมอ่ะลองดูจุดแรกใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่จุดนี้ภาพหายไปใช่ไหม Can you remember this word ภาพรูปภาพ picture very good next จุดนี้ค่ะอะไรเอ่ย
1: scissors
0: very good next แผนที่ภาษาอังกฤษคือ
1: map
0: very good next เอ๊ะอะไรหายไป
1: computer
0: next สิ่งนู้นเลยค่ะทุกห้องมีนะคะถังขยะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรเอ่ยใช้คำว่า bin นั่นเองถัดไปสิ่งนี้ค่ะคืออะไรคะปากกา in English we call pen very good next กระเป๋านักเรียน bag or school bag okay great next คืออะไรคะ ruler very good rulerNext ยางลบค่ะ
1: eraser
0: very good eraser ตอนนี้ได้กี่จุดแล้วเอ่ย
1: 4
0: แต่เท่าไหร่แล้ว
1: 9
0: แล้วอ่ะ two more สิ่งนี้อะไรหายไป
1: pencil
0: and next the last one do you know this word กบเหลาดินสอ sharpener very good sharpener ฉะนั้นนี่คือ11จุดที่หายไปนั่นเองทีนี้We will review the words first. ขอทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบค่ะคำนี้ in English we called รูปภาพ Okay, say it together. Picture.
1: Picture.
0: Next. ถังขยะ Okay. Bin.
1: Bin.
0: Great. Next. ปากกา
1: Pen.
0: Very good. Pen. Next.ดินส
1: อ
0: pencil very good next
1: ruler
0: next
1: sharpener
0: or you can call pencil sharpener ซึ่งคำว่า sharp เนี่ยแปลว่าแหลมคมนั่นเองฉะนั้น sharpener คือทำให้แหลมคมนั่นเองถัดไปภาพนี
1: ้
0: computer one more time computer okay nextคืออะไรคะ book very good book
1: bag
0: or school bag okay say it together school bag next
1: map
0: next
1: eraser
0: ขอถามความรู้เพิ่มเติมถ้าเราไม่เรียกยางลบว่า eraser เราเรียกว่าอะไรได้อีก begin with letter R
1: rubber
0: very good you can say rubber okay say it together
1: rubber
0: or eraser very good

0: okay, very good อันนี้คือคำศัพท์นะคะที่เราทบทวนกันในวันนี้ฉะนั้นเด็กๆน่าจะเดาได้นะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องสามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งของที่นำมาโรงเรียนได้ค่ะอย่างที่สองนักเรียนต้องสามารถพูดยืมสิ่งของได้ค่ะและอย่างที่สามค่ะนักเรียนต้องสามารถตอบรับหรือปฏิเสธคำขอการยืมสิ่งของได้ค่ะแต่สิ่งของที่เรานำมาที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้หมดแค่นี้ใช่ไหมมันไม่ได้มีเท่าที่เราทบทวนฉะนั้นลองดูค่ะสองคนนี้เขานำอะไรมาเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันนะคะ
1: Your bags are big. What do you bring with you?
0: เขาบอกว่า your bags are big คืออะไรเอ่ยกระเป๋าทำไมเลยเอามาใบทำไมใหญ่เลย what do you bring with you คุณเอาอะไรมาบ้างอ่ะทีนี้ลองดูคนนี้ค่ะ
2: well we will show you what are inside
0: well we will show you what are inside เดี๋ยวจะมาบอกให้ว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างอ่ะลองดูค่ะเด็กๆดูในกระเป๋าของคนนี้นะสิ่งแรกภาพนี้ใครทราบภาษาอังกฤษ begin with letter C มี four syllables 4พยางค์กรอกลองขึ้นให้ดูก่อน calculator
3: calculator
0: who brings calculator to school มีใครนำมาไหมคะวันนี้โอ้มีด้วยนะคะถัดไปค่ะสิ่งนี้หนังสือเรียนใครทราบบ้างListen to me first. Textbooks.
3: Textbooks.
0: Textbooks.
3: Textbooks.
0: ไหนใครไม่ได้นำมาวันนี้ไม่น่าจะมีนะคะถัดไปไว้จดค่ะ
3: Notebook.
0: คืออะไรเอ่ย
3: Notebook.
0: Say it together. Notebook.
3: Notebook.
0: Notebook.
3: Notebook.
0: ถัดไปค่ะแว่นตาแว่นตาสวมใส่ที่ไหน
3: ตา
0: ฉะนั้นเราจะเรียกสิ่งนี้ว่า eyeglasses
3: eyeglasses
0: who brings eyeglasses to school สวมใส่อยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมคะ eyeglasses ถัดไป mask
3: mask
0: mask ใครนำ mask มาบ้างวันนี้สวมใส่อยู่นะคะถัดไปค่ะอุ๊ยสิ่งนี้คืออะไรเอ่ยจรวดไหมนักเรียนไม่น่าจะนำจรวดมาโรงเรียนได้นะคะสิ่งนี้คือ toy
3: toy
0: ถามว่าสิ่งนี้นำมาได้ไหมก็ได้แต่ไม่ควรเล่นในเวลาเรียนนั่นเองนะคะถัดไปค่ะขวดน้ำภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า water bottle
3: water bottle
0: next ไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้เลยค่ะกินขนมไม่ได้สิ่งนี้เราเรียกว่า wallet
3: wallet
0: and the last one pencil case
3: pencil case
0: pencil case
3: pencil case
0: เดี๋ยวคุณนกนะคะจะให้เวลาเด็กๆจำคำศัพท์สักครู่หนึ่ง and then I will say the meaning in Thai and you have to say in English โอเคค่ะโอเคไหมคะให้เวลาสักครู่หนึ่งในการจำคำศัพท์ค่ะเครื่องคิดเลขคือ calculator
3: calculator
0: มีคำไหนอีกที่ยังอ่านไม่ค่อยได้มีไหมคะคำว่าอะไรเอ่ย
4: กระเป
0: ๋
4: าสตางค์
0: กระเป๋าสตางค์ wallet โอเค ready are you ready
3: yes
0: okay if you are ready I will ask group by group ครกจะถามเป็นกลุ่มค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสุ่มถามได้เลยนะคะโอเคค่ะ the first word I choose group 3 group 3 I want this word แว่นสายตาค่ะ okay eyeglasses very good and then group 4 group 4 I want สมุดจด

0: Notebook very good good one good one I want เครื่องคิดเลข Say it together say it together
1: calculator
0: try to use English calculator
1: Calculator.
0: Okay, don't be shy. You can be wrong, ใช่ไหมไม่ต้องอายใครๆก็พูดผิดได้เนาะถัดไป group 2ขวดน้ำค่ะขวดน้ำคือ water bottle. Okay, next group 5กระเป๋าสตางค์
1: wallet.
0: Very good. And next everyone say it together. Okay. กระเป๋าดินสอหน้ากากอนามัยของเล่นเครื่องคิดเลข
1: calculator
0: หนังสือเรียน
1: textbooks
0: okay great สมุดจดบันทึก
1: Notebook
0: แว่นสายตา
1: ขวดน
0: ้
1: ำ
0: water bottle ของเล่น กระเป๋าดินส
1: อ
0: กระเป๋าสตางค์หน้ากากอนามัย okay very good you have to use these words to do the activity นะคะเราต้องใช้คำเหล่านี้ละค่ะในการทำกิจกรรมนั่นเอง okay we will use worksheet 4 what we bring to schoolPlease open your workbook to page 64. Very good. 64. เปิดได้เลยค่ะหน้า64นั่นเอง. 64. In this activity, you have to compare. Compare แปลว่าอะไร? Compare. เปรียบเทียบนะคะ. Compare the things that ปกป้อง and จุ๊บแจง bring to school. ฉะนั้นจากที่นักเรียนเห็นในใบงานมีทั้งสิ่งของที่ปกป้องและจุ๊บแจงนำมาโรงเรียนนั่นเองจากนั้นให้ complete the sentences to show what ปกป้อง has got and what he hasn't got with him อย่างแรกเลยค่ะเด็กๆเราขอทบทวนหน่อยว่าปกป้องนำอะไรมาโรงเรียนบ้าง Can you say the words together 1 2 3
1: toy pencil
0: สิ่งที่ปกป้องนำมาโรงเรียนแล้วสิ่งที่จุ๊บแจงนำมาโรงเรียนมีอะไรบ้าง Say together
1: Calculator
0: One more time Calculator
1: Pencil
0: case
1: Mask
0: Wallet
1: Eyeglasses
0: Notebook
1: And
0: ฉะนั้นสิ่งที่คุณนกอยากให้เด็กๆทำคือให้เด็กๆลองดูสิคะว่าปกป้อง has got a notebook ปกป้องมีโน้ตบุ๊กมาโรงเรียนแล้วมีสมุดจดบันทึกมีอย่างอื่นไหมที่ปกป้องนำมาโรงเรียนอีกมีอะไรบ้าง he has got a toy เด็กๆ เขียนลงไปได้เลย he has got a toy มีอะไรอีกคะที่นำมาโรงเรียน a pencil case คุณน้องให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการเติมสิ่งที่ปกป้องนำมาโรงเรียนให้ครบนะคะเติมลงไปด้วยตัวเองได้เลยนอกจาก3อย่างนี้นอกจากสมุดจดบันทึกของเล่นแล้วก็กระเป๋าดินสอเนี่ยมีอะไรอีกบ้างนะคะเติมด้วยตัวเองได้เลยอย่าลืมใส่ article อะนะคะในกรณีที่สิ่งของนั้นมีสิ่งเดียวนะคะเพื่อที่จะได้เป็นประโยคที่ถูกต้องนั่นเองอย่าลืมนะจ๊ะเด็กๆเวลาที่คำอยู่ในประโยคจำเป็นต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ไหมคะ mm-hmm. ไม่นะ mm-hmm. เพราะคำนั้นไม่ได้ขึ้นต้นประโยคนะคะฉะนั้นดูดีๆนะนี่คือความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์นะคะ mm-hmm.

คุณนกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยเติมครบเรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกบ้างคะถัดไปมี mask ถ้าใครมีเติมจุดนี้ให้คะแนนตัวเองได้เลยทำเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะถัดไปค่ะ a water bottle and textbooks นะคะทำไมคุณนกไม่ใส่ article a ที่คำว่า textbooks ใครทราบบ้างนักเรียนสังเกตดูจากรูปภาพนะคะหนังสือเรียนมีมากกว่า1เล่มนั่นเองฉะนั้นเราจะไม่ใส่อะหน้าคำว่า textbooks นั่นเองนะคะเนื่องจากหนังสือเรียนมีมากกว่า1เล่มนั่นเองนะคะโอเค finish ทีนี้เราไปดูคำถามข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าปกป้อง hasn't got a wallet เมื่อปกป้องเนี่ยมีการเปรียบเทียบสิ่งที่นำมากับจุ๊บแจงแล้วปรากฏว่าปกป้องไม่มีอะไรคะนักเรียนกระเป๋าสตางค์แต่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ปกป้องไม่มีเมื่อเทียบกับจุ๊บแจงปกป้องไม่มีอะไรอีกแว่นตา he hasn't got a calculator and eyeglasses อันนี้เรียนเติมไปได้เลย he hasn't got a calculator and eyeglassesสังเกตนะคะคำว่า eyeglasses คำนี้นะคะแปลว่าแว่นตาหรือแว่นสายตานั่นเองเราจัดว่าคำนี้เป็นคำนามพหูพจน์เมื่อเป็นพหูพจน์แล้วฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเติม article a นั่นเองนะคะ

0: ฉะนั้นเด็กๆจ๋าถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าวันนี้เราเอาอะไรมาโรงเรียนบ้างเรานำอะไรมาโรงเรียนบ้างเราสามารถใช้ประโยคว่าอะไรได้ใครทราบบ้างเมื่อสักครู่ปกป้องบอกว่า he has got อันนี้เราพูดถึงปกป้องแต่ถ้าบอกว่าฉันมีอะไรฉันนำอะไรมาโรงเรียนเราสามารถบอกว่าอะไรได้ I have got ไหนคุณอ๊อกขอสักหนึ่งคนค่ะยกตัวอย่างหน่อยสิคะว่าวันนี้นำอะไรมาโรงเรียนบ้างอ่ะเชิญเลยค่ะ
1: I have got a textbook
0: a textbook
1: a notebook
0: a notebook

0: มีอะไรอีกเอ่ย
1: and pencil case
0: and a pencil case very good เยี่ยมมากอันนี้นะคะเราสามารถบอกเพื่อนๆได้เลยว่าวันนี้เรานำอะไรมาโรงเรียนบ้างนะคะแต่จะบอกเพื่อนว่าวันนี้ฉันไม่ได้นำอะไรมาโรงเรียนเราพูดว่าอะไรคะจาก he hasn't got เป็น I haven't got ไหนใครบอกคุณนกได้บ้างว่าวันนี้ไม่ได้นำอะไรมาโรงเรียนบ้างลองยกตัวอย่างเชิญได้เลยค่ะสักหนึ่งหรือสองตัวอย่างก็ได้สิ่งที่ไม่ได้นำมาโรงเรียน
1: I haven't got mask
0: and
1: water bottle
0: and a water bottle very good นะคะ mask you say a mask ใช่ไหมคะand a water bottle เพื่อไม่ได้นำ mask กับขวดน้ำมานั่นเองวันนี้ฉะนั้นเรียนก็สามารถใช้ประโยคเหล่านี้นะคะในการที่จะบอกเพื่อนถึงสิ่งที่นำมาและไม่ได้นำมาได้อีกหนึ่งโครงสร้างค่ะที่วันนี้เราจะต้องเรียนกันสมมติเราไม่ได้นำสิ่งของนั้นมาแต่เราต้องการจะยืมเพื่อนเราจะพูดได้อย่างไรอ่ะลองดูก่อนนะคะเด็กๆฟังเสียงคุณก่อนแล้วอ่านตามนะจุ๊บแจงHave you got a calculator?
2: Have you got a calculator?
0: Have you got a calculator?
2: Have you got a calculator?
0: สังเกตไหมเสียงท้ายคำของคุณนกเป็นอย่างไรมีการขึ้นเสียงสูงแสดงว่าเพื่อนของจุ๊บแจงตอบว่าอะไรเอ่ย Yes I have
2: Yes I have
0: เขาถามว่าจุ๊บแจงเธอมีเครื่องคิดเลขไหมเพื่อนเขาตอบว่าอะไรคะมีไหม Yes I have ฉันมีฉะนั้นเขาถามต่อว่า Could I borrow it คำนี้สีแดงๆคำนี้อ่านว่า borrow คำนี้แปลว่าอะไรนั่นเองยืมนั่นเองนะคะฉะนั้นอ่านออกเสียงอีกหนึ่งรอบ Could I borrow it
2: Borrow it
0: ฉันขอยืมหน่อยได้ไหมจุ๊บแจงบอกว่าเลย
2: sure
0: แสดงว่าจุ๊บแจงให้ยืมไหมให้ยืมนั่นเองฉะนั้นคุณนกขอทดสอบเด็กๆหน่อยจะมีบางคำหายไปยังจำได้อยู่ไหมโครงสร้างเมื่อสักครู่สิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะหนังสือเรียนหนังสือเรียนคือ textbooksฉะนั้นอ่านเองค่ะ one two three จุ๊บแจง have you got textbooks ดูสิจุ๊บแจงว่าไงจุ๊บแจงบอกว่ามีตอบว่าอะไรเอ่ย
2: yes
0: I have one more time yes I have
2: yes I have
0: ทีนี้เพื่อนอยากขอยืมจุ๊บแจงพูดว่าอะไรนะ could I คำว่ายืมborrow it ไหมเอ่ยเอ๊แต่หนังสือมันมีมากกว่า1เล่มนี่นะใช้คำว่าอะไรขึ้นต้นด้วยตัว T them โอเคเอาเสียงตามค่ะ them เราจะใช้ them ก็แต่เมื่อสิ่งของที่เราต้องการจะยืมเพื่อนมีมากกว่า1ฉะนั้นอ่านเอาเสียงอีก1รอบ could I borrow them
2: could I borrow
0: themจุ๊บแจงบอกว่า
2: of course
0: เหมือนคำเมื่อสักครู่นี้เลยเหมือนคำว่า sure เลยก็คือแปลว่าอะไรเอ่ยได้แน่นอนจุ๊บแจงใจดีหรือว่าเราจะตอบว่า yes ก็ได้นะคะถัดไปนี่คือสถานการณ์แรกที่เพื่อนมีสิ่งของและเพื่อนสามารถให้ยืมได้ลองดูสถานการณ์ที่สองคนนี้เก่งใช่ไหมเก่งบอกว่า Daniel Have you got a ruler?
2: Have you got a ruler?
0: โอ้บอกว่าอะไร
2: No, I haven't.
0: สถานการณ์นี้แดเนียลมีไหมคะไม้บรรทัดฉันก็ไม่มีเหมือนกันไปยืมคนอื่นเถอะฉะนั้นขอทดสอบหน่อยสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะกรรไกร
2: Scissors
0: ฉะนั้นดูดีๆนะฉะนั้นแดเนียลตรงนี้อะไรหายไปคะแดเนียล have you got กรรไกรฉะนั้นอ่านเองค่ะ have you got scissors
2: have you got scissors
0: แดเนียล

0: ฉันก็ไม่มีพูดว่าอะไรนะ
1: no I haven't very good
0: อันนี้ในกรณีที่เพื่อนก็ทำไมเหมือนกันเพื่อนก็ไม่มีเหมือนกันถัดไปค่ะสถานการณ์สุดท้ายลองดูซิเขามีไหมอ่ะเขาบอกว่า Daniel เก่งยังมีความพยายามยืมอย่างอื่น Daniel have you got a pen ทีนี้ขอยืมอะไรแล้ว
2: ปากกา
0: ปากกา Daniel มีปากกาไหม Daniel ใจดีบอกว่าอะไรอ๋อ yes I have okay say it one more time yes I have
2: yes I have
0: ทีนี้เมื่อ Daniel มีแล้วเก่งต้องบอกว่าอะไรเลยขอยืมหน่อยได้ไหมพูดว่าอะไรเอ่ย Could I borrow it Okay very good Could I borrow it แต่ Daniel บอกว่าอะไรเลย
2: I'm sorry
0: I'm using it มีนะแต่ทำไมอยู่ลูกขอโทษนะฉันทำไมอยู่กำลังใช้อยู่นั่นเองทีนี้จำโครงสร้างดีๆเพราะว่าจะหายไปแล้วอุ๊ยไม่มีอะไรเลยแต่มีภาพให้ภาพนี้คืออะไรนะใครจำได้บ้าง Pencil Sharpener ฉะนั้นจะถามเพื่อนว่ามีไหมใช้คำถามขึ้นต้นด้วยอะไรเอ่ย Daniel have you got กบเหล่าที่สอ a pencil sharpener okay say it together Daniel
2: have you got
0: a pencil sharpener
2: a pencil sharpener
0: อุ๊ยเมื่อสักครู่คุณนกออกเสียงผิดต้องขึ้นเสียงอย่างไรฉะนั้นนักเรียนช่วยแก้ให้คุณนกหน่อยได้ไหมคะเอาใหม่ค่ะ one two three
2: Daniel have you got a pencil
0: โอเค very good เยอะมากทีนี้แดเนียลบอกว่ามีพูดว่าอะไรเอ่ย
2: yes
0: I have ทีนี้ขอยืมหน่อยได้ไหมขึ้นต้นด้วยอะไรก่อน could I borrow it แดเนียลกำลังใช้อยู่พูดว่าอะไรคะ am sorry am using it okay one more time am using it
2: I'm using it.
0: ฉะนั้นนักเรียนจะต้องวันนี้นักเรียนจะต้องเลือก3สถานการณ์นี้แหละในการพูดคุยกับเพื่อนนะคะอ่ะเรามาดูค่ะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำหลังจากนี้ก็คือ worksheet number 5 What's in my bag ในกิจกรรมนี้ you have to draw and write the things that you bring to school นักเรียนจะต้องวาดภาพนะคะแล้วก็เขียนสิ่งที่เรียนนำมาThen practice speaking หลังจากนั้นเราจะฝึกพูดกันนั่นเองอ่ะลองดูวันนี้สมมตินี่คือกระเป๋าของคุณนกคุณนกนำอะไรมาบ้างอย่างแรก I have a อะไร notebook okay next pencil case next wallet next textbooksอันนี้คือสิ่งที่คุณนกนำมาให้นักเรียนเลือกแค่4อย่างนะคะจากนั้นนักเรียนเอามาเขียนแบบนี้ได้เลยโอเค can you read it together I
2: have
0: a notebook a pencil case a wallet and textbooks จากนั้นนำมาเขียนบรรยายลักษณะนี้ทำได้ไหมเอ่ยหลังจากนั้นเมื่อเราวาดสิ่งของเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองถามตอบกับเพื่อนค่ะลองถามก่อนสมมติคุณนกเรียกชื่อใครดีวันนี้ก้องสมมติชื่อก้องก้อง have you got a pen ก้องอาจจะบอกว่ามีหรือไม่มีก็ได้โอเคขอเชิญเด็กชายก้องด้านหน้าหน่อยค่ะสมมติเขาจะสมมติการพูดนะคะประโยคเหล่านี้สมมติวันนี้ก้องเป็นเพื่อนคุณนกคุณนกถามก้องว่าก้อง have you got a pen
1: yes I have
0: could I borrow it ให้ยืมไหมอ
1: ่
0: ะ
1: I am sure
0: อ่า I am sure okay sure กล้องใจดีมากให้คุณนกยืมแต่ถ้ากล้องไม่ให้คุณนกยืมกล้องต้องพูดว่าอะไรเอ่ย
1: I am sorry
0: am using it นั่นเองฉะนั้นเมื่อนักเรียนวาดภาพเรียบร้อยแล้วฝึกถามเพื่อนแบบนี้นั่นเองโอเคขอบคุณกล้องมากค่ะอ่ะฉะนั้นถ้านักเรียนพร้อมทำกิจกรรมแล้วขอสรุปกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนทำใบงานที่5ค่ะเรื่อง What's in my bag ให้นักเรียนวาดและเขียนสิ่งของที่นักเรียนนำมาที่โรงเรียนจากนั้นฝึกพูดบทสนทนานั่นเองขอให้ครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการออกเสียงแล้วก็เขียนประโยคของนักเรียนด้วยคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่3ค่ะประเมินการพูดโต้ตอบของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้ว Let's go ทำได้เลยค่ะ

0: ทีนี้ค่ะครกเชื่อว่าเด็กๆเนี่ยวาดภาพแล้วก็เขียนเรียบร้อยแล้วทีนี้ขอสุ่มแรนดอมค่ะ1หมายเลข1เลขที่นะคะและเลขที่นั้นเนี่ยพาเพื่อนมาด้วยเลยนะคะลองออกมาฝึกพูดสิคะฝึกพูดถามตอบประโยคเหล่านี้โอเค I will choose number I have my lucky number I have my lucky number I want number 2 Who wants to ask น้ำปั่นพูดชื่อได้เลยใครดีน้ำปั่นเรียกชื่อเพื่อนได้เลย
1: โตโต้ครับ
0: โตโต้ come here please โอเคโตโต้โอเคน้ำปั่น what do you bring to school
1: I had

0: Pencil
1: case.
0: Water bottle. Notebook. And
1: textbooks.
0: Okay. น้ำปั่นนำอะไรมาบ้างน้ำปั่นนำ pencil case คืออะไรคะกระเป๋าดินสอ a water bottle ก็คือขวดน้ำ a notebook สมุดจดบันทึกและสุดท้าย textbooks คือหนังสือเรียนฉะนั้นน้ำปั่นลองถามสิ่งที่น้ำปั่นไม่มีกับโตโต้สิคะอ่ะเรียกชื่อเพื่อนเลย
1: โตโต้ Had you got
0: อะไรดี
1: wallet
0: a wallet อุ้ยมีไม่มี a wallet กระเป๋าสตางค์ตอบว่าอะไรดีคะ yes or no มีไหมกระเป๋าสตางค์ไม่มีตอบว่าอะไรเอ่ย
1: No, I haven't.
0: Okay. เผอิญว่าโตโต้ก็ไม่มีกระเป๋าสตางค์เหมือนกันฉะนั้นโอเคบทสนทนานี้จบลงค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยอ่ะทีนี้อยากได้ยินเสียงผู้หญิงบ้างนะ I want to hear the girl's voice. Number 30. Okay, come here, please. Look out, you can choose one person. Who wants to ask?
2: Grace, ค่ะ.
0: Grace, ค่ะ. Come here, please. Grace. ลูกแก้วถามสิ่งที่ตัวเองไม่มีกับ Grace ได้เลย
2: Grace do you have you got
0: a calculator
2: yes I have could I borrow it sure
0: okay Grace พอดี Grace มีเครื่องคิดเลขพอดีแล้ว Grace ก็ให้ลูกแก้วยืมได้ด้วย okay clap your hand for your friends okay very goodเก่งมากค่ะอันนี้นะคะก็คือตัวอย่างการพูดบทสนทนานั่นเองคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถนำไปปรับใช้นะคะให้เรียนปลายทางพูดได้เช่นเดียวกันทีนี้ค่ะกิจกรรมถัดไปคือการสรุปบทเรียนนั่นเอง Let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนกันคุณนกมีประโยคให้เด็กๆค่ะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนะคะเครื่องคิดเลข calculator ฉะนั้นเด็กๆพูดประโยคนี้พร้อมกัน Daniel Have you got a calculator Daniel บอกว่าอะไรดี Yes I have ขอยืมหน่อยได้ไหมพูดว่าอะไรเอ่ย Could I borrow it ขอยืมหน่อยได้ไหม Daniel บอกว่าไม่ได้เพราะว่าอะไรคะลองพูดสิคะ I'm using it ฉะนั้นนักเรียนก็สามารถนำประโยคนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเจอกันในเรื่องของ what we bring to school to นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเรื่องนี้พูดถึงอะไรเอ่ยสิ่งที่เรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่4ค่ะเรื่อง what we bring to school to ใบงานที่6ค่ะเรื่อง who is thisใบงานที่7ค่ะเรื่อง Who is the owner of คุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองและช่วงสุดท้ายพบกับช่วง
3: ฝากไว้ให้คิด listening and talk
0: วันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Work hard, be kind, and amazing things will happen Work hard คืออะไรเอ่ยขยันแล้วก็ be kind ใจดีนั่นเองและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นวันนี้เราเรียนในเรื่องของการหยิบยืมสิ่งของใช่ไหมคะถ้าเราพอจะมีสิ่งของนั้นให้เพื่อนยืมเราก็สามารถแสดงน้ำใจกับเพื่อนได้ด้วยการให้เพื่อนยืมนั่นเองแต่เมื่อเรายืมของเพื่อนแล้วเราควรจะทำอย่างไรคืนอย่านำมาเป็นของตัวเองและควรรักษาให้ดีด้วยนะคะโอเค that's it for todayclass
4: ready.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: Safety Kiss Stone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
3: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
4: เรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะ มานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูกแล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
5: เข
4: ้
5: าใจ
4: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้มาพบกับครูนะครับครูชื่อการรวมธรรมหรือเรียกว่าครูบุ๊กก็ได้ครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพิมพ์วิภาโวหารลึกหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูเบก็ได้นะคะวันนี้มาพบกับครูทั้งสองคนในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ
0: วันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างถึงพริก
1: ถึงขิงถึงพริกถึงขิงมีความหมายว่าอย่างไรหรือคะครูบุ๊ก
0: ถึงพริกถึงขิงหมายความว่าอาการที่ดุเดือดเข้มข้นเผ็ดร้อนนั่นเองครับในวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างดุเดือดเข้มข้นและเผ็ดร้อนนั่นเองครับ
1: ถ้าครูบุ๊กยกตัวอย่างสำนวนมาแล้วครูเบก็มีอีกหนึ่งสำนวนค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะครูเบแต่งหน้าแต่งตัวใส่กระโปรงหมี่ขิดเพื่อที่จะมาพบกับเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่ครูเบอยู่บ้านโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวนะคะอย่างกับคนละคนกันเลยค่ะเด็กๆอย่างนี้นะคะเข้ากับสำนวนที่ว่าไก่งามเพราะขน
0: คนงามเพราะแต่งนั่นเองครับ
1: ซึ่งไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะมีความหมายว่าการที่คนเรานะคะจะสวยขึ้นนะคะก็เกิดจากการเสริมเติมแต่งแต่งหน้าแต่งตัวนะคะก็จะทำให้เราดูดีขึ้นนั่นเองค่ะเหมือนกันกับไก่นะคะที่สีขนของเขานะคะภายนอกสวยงามสดใสนะคะก็จะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยสวยขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ถ้าครูเบยกตัวอย่างมา1ตัวอย่างแล้วนะครับครูบุ๊กก็ไม่น้อยหน้าครับขอเพิ่มอีก1ตัวอย่างครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อเราไปอาศัยอยู่ในบ้านใครแล้วเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของท่านตอบแทนน้ำใจที่ท่านมีให้โดยการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นงานบ้านหรือดูแลกิจการต่างๆช่วยท่านนั่นเองครับเพื่อเป็นการตอบแทนท่านครับ
1: โอ้โหสำนวนเนี่ยมีความสละสลวยน่าฟังมากเลยนะคะแต่เด็กๆสงสัยไหมคะว่าสำนวนตั้งมากตั้งหมายเนี่ยสำนวนไหนเป็นคำพังเพยสำนวนไหนเป็นสุภาษิตวันนี้นะคะครูทั้งสองคนจะมาไขข้อสงสัยนี้เองค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าสำนวนใดเป็นคำพังเพยสำนวนใดเป็นสุภาษิตเราไปทำความรู้จักกับสำนวนก่อนครับว่าสำนวนนั้นคืออะไรสำนวนหมายถึงถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวยใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นในกินความลึกซึ้งมักเป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสำนวนกันเลยครับตัวอย่างที่1ของสำนวนนะครับหัวหกหัวหกก้นขวิดหมายความว่าอาการที่เล่นไปตามความพอใจไม่เกรงใจใครเลยนะครับตัวอย่างบริบทข้อความที่เรานำสำนวนนี้ไปใช้เช่นเด็กคนนี้เนี่ยเล่นหัวหกก้นขวิดไม่สนใจใครเลยนะครับตัวอย่างที่สองลูกผี
1: ลูกคน
0: ลูกผีลูกคนหมายความว่าอาการที่เอาแน่เอานอนไม่ได้อาการที่ไม่มีความแน่นอนนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับครูเบเด็กทารกคนนี้เนี่ยเกิดมาอาการยังไม่ปลอดภัยสุขภาพไม่แข็งแรงต้องอยู่ในตู้อบก่อนเราเรียกเด็กคนนี้ว่ายังเป็นลูกผีอยู่นั่นเองครับหรือถ้าเราจะยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกเหมือนพรุ่งนี้เนี่ยจะสอบหนังสือยังไม่อ่านเลยยังเป็นลูกผีลูกคนไม่รู้จะผ่านได้ไหม
1: ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
0: ครับใช่แล้วครับต่อไปดูสำนวนที่เป็นคำพังเพยกันเลยครับ
1: คำพังเพยนะคะหมายถึงถ้อยคำที่แสดงความจริงไม่ได้สอนโดยตรงจะเป็นคำที่กล่าวไว้ให้ตีความหมายเข้ากับเรื่องมีความหมายทำนองติชมการเปรียบเทียบและให้ข้อคิดค่ะมาดูตัวอย่างกันเลยนะคะคางคก
0: ขึ้นว
1: อคางคกขึ้นวอนะคะหมายถึงคนที่มีฐานะต้อยต่ำนะคะวันหนึ่งกลับได้ดิบได้ดีนะคะก็เลยลืมตัวนั่นเองค่ะทนงตัวว่าฉันนี่แน่มากๆค่ะต่อมานะคะกิ้งกา
0: ได้ท้องใส่ท้องเส้นใหญ่เลยครับเต็มคอ
1: ก็มากเลยค่ะครูบุ๊กสำนวนนี้นะคะก็หมายถึงการที่เราได้ยศได้ราบได้เงินนะคะแล้วก็ทนงตนนะคะยิ่งยโสขึ้นนะคะจนลืมนะคะว่าตัวเองเนี่ยเดิมทีมีฐานะอย่างไรค่ะอีกหนึ่งสำนวนนะคะหัวล้าน
0: ได้หวี
1: โอ้โหสำนวนนี้นะคะหัวล้านได้หวีหมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะอย่างเช่นคนหัวล้านนะคะเขาไม่มีผมเลยสักเส้นแต่ว่ากลับมีหวีก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปหวีอะไรใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เข้ากันกับอีกหนึ่งสำนวนค่ะที่มักจะใช้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือตาบอด
0: ได้แว่นนั่นเองครับ
1: ก็หมายถึงการที่ได้รับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนั่นเองค่ะ คนตาบอดนะคะก็คือคนที่เขามองไม่เห็นภาพอะไรเลยนะคะแต่แว่นเนี่ยจะมาทำให้สายตาชัดขึ้นนะคะสำหรับคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวนะคะในที่นี้คนตาบอดเขามองไม่เห็นอะไรเลยนะคะแว่นเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้เขามองเห็นได้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปทำความรู้จักกับสำนวนที่เป็นสุภาษิตกันเลยครับสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวทำนองให้ข้อคิดคติสั่งสอนเพื่อให้กระทำความดีและละเว้นความชั่วหรือมุ่งยกระดับจิตใจของผู้ฟังนั่นเองครับต่อไปดูตัวอย่างของสุภาษิตครับสุภาษิตที่1รักวัวให้ผูก
1: รักลูกให้ตี
0: หมายความว่าเมื่อรักลูกแล้วอย่าเอาตามใจอย่าเอาแต่ความพอใจของเด็กนะครับอย่าตามใจเท่านั้นเพราะว่าจะทำให้เด็กเสียนิสัยหรือไม่รู้จักทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับต้องรู้จักตักเตือนให้ลูกนี้อยู่ในกรอบในรอยในแนวทางที่เหมาะสมในคันลองคลองธรรมนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูตัวอย่างสำนวนที่2ที่เป็นสุภาษิตนะครับสุภาษิตที่2รักดีหามจั่ว
1: รักชั่วหามเสาน
0: ักเรียนมีใครทราบไหมครับว่าจั่วคืออะไรจั่วคือองค์ประกอบด้านบนของบ้านลักษณะเป็นเช่นนี้ครับรองรับหลังคานะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาจั่วจึงมีน้ำหนักเบาครับส่วนเสาเป็นส่วนองค์ประกอบด้านล่างของบ้านจึงมีน้ำหนักมากเพื่อรองรับน้ำหนักบ้านทั้งหลังนั่นเองครับท่านเปรียบไว้ว่าผู้ใดที่ใฝ่ความดีมุ่งมั่นมุมานะพยายามมีความขยันหมั่นเพียรจะได้ความเจริญเป็นสิ่งตอบแทนเหมือนกับคนที่หามจั่วถ้าหากใฝ่ชั่วแล้วจะได้รับสิ่งที่ลำบากหรือได้รับความไม่เจริญเหมือนกับการหามเสาที่มีน้ำหนักมากนั่นเองครับนักเรียนเป็นคนเลือกนะครับว่านักเรียนจะหามจั่วหรือหามเสาเลือกตั้งแต่วันนี้แหละครับต่อมานะครับสุภาษิตที่3อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นหมายความว่าเมื่อไปอยู่บ้านใครแล้วจะต้องรู้จักตอบแทนน้ำใจที่ท่านมอบให้นะครับเช่นการทำกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือกิจการของท่านในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราสามารถช่วยได้เราก็ช่วยท่านตามกำลังที่เรามีครับไม่ใช่ว่าไปปั้นวัวปั้นควายเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับ
1: อย่างเช่นเด็กๆนะคะปิดเทอมไปเล่นบ้านคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็ควรที่จะช่วยงานบ้านกวาดบ้านกรอกนะคะเป็นการแบ่งเบาภาระของคุณยายเล็กๆน้อยๆถือเป็นความกตัญญูนั่นเองค่ะ
0: เพื่อตอบแทนบุญคุณท่านที่ท่านมีให้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อมานะครับเมื่อเราได้เรียนมาแล้วว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยเป็นอย่างไรสำนวนที่เป็นสุภาษิตนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและมีความสนุกในการเรียนในคาบนี้นะครับเราไปทำกิจกรรมที่1กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเปิดภาพ

0: ู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีสัตว์สองตัวนะครับกำลังนอนทำอะไรนอนฟังใช่ไหมครับคลื่นเลย
1: สบายใจเลยนะ
0: สบายใจนะครับได้ฟังดนตรีมีใครทราบไหมครับคือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือสีสองให้ควายฟังสีสองให้ควายฟังหมายความว่าการอธิบายหรือการสั่งสอนคนปัญญาทึบหรือผู้ที่ไม่ต้องการฟังเนี่ยมักไม่มีประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์ที่เราจะไปอธิบายขยายความให้เขาฟังนั่นเองครับไปดูสำนวนที่2กันเลยครับ
1: สำนวนที่2นะคะเด็กๆ เห็นอะไรในภาพบ้างคะเพื่อนหน้านี้ตอบมาแล้วว่าเห็นเด็กชายผมจุกเนี่ยกำลังร้องไห้ในมือของเด็กชายผมจุกก็ถือค้อนนะคะแล้วก็ตะปูเหมือนจะสร้างอะไรสักอย่างเห็นอะไรอีกคะเพื่อนด้านหลังตอบมาว่าเห็นในความคิดมีโจรค่ะครูบุ๊ก
0: มีโจรครับมีโจร
1: แล้วก็มีสัตว์อยู่ฝูงนึงค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าสำนวนนี้คืออ
0: ะไรครับคืออะไรครับตอบได้ไหมครับ
1: ครูจะนับถอยหลังไหมคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือวัวหาย
0: ล้อมคอกนั่นเองครับ
1: วัวหายล้อมคอกนะคะหมายถึงเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขปัญหานั้นค่ะเมื่อเรามีเหตุการณ์ร้ายๆนะคะหรือปัญหาเกิดขึ้นเราถึงมาคิดแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วค่ะเด็กๆในความเป็นจริงนะคะเราควรที่จะคิดวิธีการป้องกันก่อนที่ปัญหานั้นนะคะจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อไปครับสำนวนนี้เราจะเห็นเด็กชายคนหนึ่งหน้าดำหน้าแดงเคร่งเครียดเลยนะครับกำลังเขียนอะไรครับทำอะไรสักอย่างหนึ่งมีคนชี้มือครับชี้มือสุนัขชี้มือขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับถือสากครับสากใช้คู่กับอะไรครับ
1: กายอะไรนะ
0: คู่กับอะไรครับถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือเข็นครก
1: ขึ้นภูเขานั่นเอง
0: ค่ะเข็นครกขึ้นภูเขาหมายความว่าการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากลำบากหรือต้องใช้ความพยายามมากนะครับเหนื่อยและทรมานหรือต้องใช้กำลังมากกว่าปกตินั่นเองครับไปดูสำนวนต่อไปครับ
1: เด็กๆ เห็นอะไรในภาพคะเพื่อนๆด้านนี้ตอบมาว่าเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำโอ้โหชุดนางรำสวยงามมากเลยค่ะแต่ว่าเอ๊ะกำลังชี้ไปที่เครื่องดนตรีไทย2ชนิดด้วยกันเห็นอะไรอีกคะโอ้มีคนสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตเห็นว่าหน้าตาของนางรำเนี่ยโอ้โหหน้าตาดุดันมากเลยค่ะ
0: เคร่งเครียดครับ
1: นักเรียนว่าสำนวนนี้คือสำนวนอะไรคะครูจะนับถอยหลังนะคะ5 4 3 2 1ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือรำไม่ดี
0: โทษปี่โทษกลองนั่นเองครับ
1: ซึ่งรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองนะคะหมายถึงการกระทำของตนเองนะคะที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีค่ะแต่กลับไปโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นนั่นเองค่ะจริงแล้วเราควรที่จะพิจารณาตนเองก่อนว่าเราเองเนี่ยผิดตรงไหนหรือพลาดตรงไหนไปนะคะไม่ควรที่จะไปโทษคนอื่นค่ะ
0: ไปดูสำนวนต่อมาครับภาพนี้นะครับนักเรียนจะเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในท่าน้ำนะครับอยู่ในน้ำเลยมือสองข้างนี่โอ้ถืออะไรครับถืออะไรถืออะไรใบขนาดนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับถือปลานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนตอบได้จับปลาสองมือนั่นเองครับจับปลาสองมือเป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามุ่งที่จะเอาให้ได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันแต่ในที่สุดไม่ได้สักอย่างเลยครับ
1: โอ้โหเท่ากับว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับ
1: ซึ่งก็เข้ากับอีกสำนวนนึงค่ะที่ครูเบคิดออกนั่นก็คือโลภมาก
0: ลาภหายนั่นเองครับดังนั้นแล้วเมื่อเราต้องการจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าไปอยากได้มากนะครับต้องตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จเป็นอย่างๆไปนะครับเราจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั่นเองครับต่อมานะครับเพื่อเพิ่มความยากเข้าไปในกิจกรรมของเราองค์ประกอบของภาพจะน้อยลงนะครับในการทายสำนวนนะครับภาพต่อไปนี้นะครับจะเป็นภาพของสำนวนอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบนะครับซึ่งภาพแต่ละภาพนั้นจะเป็นภาพใบ้คำนั่นเองครับไปดูภาพที่1ครับสำนวนที่1นะครับตั้งใจดูภาพนะครับ
1: เด็กๆเห็นอะไรคะ
0: เห็นรูปอะไรครับ
1: ฟันหรือเปล่าคะ
0: ฟันอยู่กับอะไรครับ
1: ไม่บอก
0: ไม่บอกนะครับไปภาพต่อไปครับอาศัยอยู่ในน้ำนะครับต่อมานะครับ
1: อู้ภาพเดิมกับภาพแรกเลยค่ะครูบุ๊ก
0: ใช่แล้วครับภาพสุดท้ายนะ

0: ครับตั้งใจดูนะครับภาพปูนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบครับ
1: ตอบได้ไหมคะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนนี้คือปากหอย
1: ปากปู
0: ปากหอยปากปูหมายความว่าบุคคลที่ชอบนินทาผู้อื่นเล็กๆน้อยๆคนที่ชอบพูดลับหลังนะครับหรือคนที่พูดแล้วไม่มีใครฟังนั่นเองครับไปต่อไปที่สำนวนต่อไปครับ
1: ภาพนี้นะคะมีทั้งหมด4ภาพนะคะ4พยางค์ด้วยกันค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: ไปดูครับ
1: ภาพแรกเหมือนผู้ชายคนนี้เขากำลังจะ
0: กำลัง
1: วิ่ง
0: เหมือนกลัวกำลังทำอะไรครับ
1: กำลังเหมือนจะวิ่งหนี
0: กำลังจะวิ่งหนีนะครับภาพต่อไปครับเสือนะครับเสือนะครับเสือมาทำอะไรเสือมาคนนี้หรือเปล่านะต่อไปนะครับไม่มีรูปนะครับไม่มีรูปไปภาพสุดท้ายครับ
1: นี่คือจระเข้นั่นเองค่ะเด็กๆเดาได้ไหมคะว่าเป็นสำนวนอะไร
0: เดาได้ไหมครับมีเสียงแว่วๆมาจากข้างหลังนะครับว่าสำนวนนี้คือหนีเสือ
1: ปะจระเข
0: ้หนีเสือปะจระเข้นะครับหมายถึง
1: หนีเสือปะจระเข้นะคะหมายถึงการหนีจากอันตรายอย่างหนึ่งมาพบกับอันตรายอีกอย่างหนึ่งเด็กๆดูสิคะเสือก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายจระเข้ก็เป็นสัตว์ที่มีอันตรายเหมือนกันค่ะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆหนีสิ่งหนึ่งก็มาพบกับอีกสิ่งหนึ่งที่อันตรายเช่นกันโอ้โห
0: แต่อ่ะบางคนอาจสงสัยทำไมในสำนวนบอกว่าหนีเสือปะจระเข้แต่ในคำใบ้ภาพใบ้ทำไมเป็นรอยประหรือจุดประทำไมมีรอเรือควบกล้ำเพราะว่าเป็นภาพใบ้ครับให้ออกเสียงใกล้เคียงกันกับในสำนวนนั่นเองครับอย่าสับสนนะครับไปสำนวนต่อไปครับ
1: ต่อมาค่ะครูบุ๊กเปิดเลยค่ะ
0: มีจิตกรน้อยกำลัง
1: วาด
0: เขียนอะไรสักอย่างอยู่นะครับต่อมาครับอีกแล้วนะครับมารอบที่2นะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับ
1: ก็คือเสือนั่นเองค่ะภาพต่อไปเลยค่ะครูบุ๊กภาพอะไรคะด้านหน้าตอบแล้วค่ะครูบุ๊ก
0: วัวค่ะภาพสุดท้ายครับ
1: อันนี้เหมือนจะมีอาการแบบว่าม
0: ี
1: สั่นๆกลัวๆ
0: ม
1: ี
0: กุ๊กกูกุ๊กกูครับอ้อมไปหมดเลยสั่นๆกลัวๆใช่ไหมครับภาพนี้คือสำนวนใดครับถูกต้องนะครับภาพนี้คือสำนวนเขียนเสือให้วัวกลัวนั่นเองครับเขียนเสือให้วัวกลัวหมายความว่า
1: เขียนเสือให้วัวกลัวนะคะหมายความว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามนะคะเสียขวัญนั่นเองค่ะเขาก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะกลัวเรานะคะเกรงขามนะคะว่าอุ้ยเรานี่เหนือกว่าเขา
0: ใช่ครับบางที่อาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับแค่เป็นกลยุทธ์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับ
1: เป็นหลอกๆนะคะ
0: ใช่แล้วครับไปดูสำนวนต่อมาครับตั้งใจดูนะครับ
1: ภาพนี้คุณแม่กำลังทำอะไรคะ
0: ถือไม้เรียวครับกำลังถือไม้เรียวไม้เรียวเอาไปทำอะไรนะครับ
1: ทำอะไรนะ
0: ต่อไปครับนีโมครับนีโมอยู่ในน้ำอยู่ในทะเลเป็นสัตว์อะไรนะต่อมาครับ
1: โอ้โหหล่อเหลาเลยนะคะอันนี้คือภาพ
0: ใบหน้านั่นเองครับภาพสุดท้ายนะครับภาพนี้นะครับภาพนี้คืออุปกรณ์หาปลาที่เราเรียกว่าใส่นั่นเองครับมีใครทราบไหมครับ
1: ใบมาขนาดนี้แล้วสำนวนนี้คือ
0: ตีปลา
1: หน้า
0: ใส่นั่นเองครับตีปลาหน้าใส่หมายความว่าการขัดขวางกิจการคนอื่นที่กำลังไปได้ดีหรือขัดผลประโยชน์คนอื่นที่เขากำลังจะได้รับนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนักเรียนอย่าทำตามนะครับไปที่สำนวนสุดท้ายในกิจกรรมนี้ครับ
1: มาเลยค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ตั้งใจดูนะครับภาพที่1ครับ
1: เป็นประตูค่ะครูบุ๊ก
0: เด็กๆประตูกำลังทำอะไรครับประตูปิดอยู่นั่นเองนะครับประตูปิดอยู่ภาพต่อมาครับ
1: มีมูลค่ามากเลยนะคะ
0: ม
1: ี
0: มูลค่ามากใครๆก็อยากได้สิ่งนี้คือ
1: ทอง
0: นั่นเองครับต่อมาครับ
1: ภาพนี้คือภาพพระนั่นเองค่ะ
0: พระกำลังแสดงอิริยาบถที่ยืนแล้วก็หันหลังอยู่นั่นเองนะครับเป็นสำนวนใดครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะสำนวนนี้คือ
0: ปิดทอง
1: หลังพระ
0: นั่นเองครับปิดทองหลังพระหมายความว่าการทำความดีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้หรือการทำความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศนั่นเองครับหลังจากที่ทำกิจกรรมมาทั้ง2กิจกรรมแล้วนะครับต่อไปนะครับ เพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยจะสามารถนำสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิตเนี่ยไปใช้ในบริบทการสื่อสารได้หรือไม่เราไปทำกิจกรรมที่3กันเลยครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าลองใช้สำนวนนั่นเองครับโดยครูนะครับจะมีบริบทข้อความนะครับที่เข้ากับสำนวนที่เป็นคำพังเพยสุภาษิตอยู่4สำนวนนะครับโดยครูจะอ่านให้ฟังนะครับว่าสำนวนเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับนำไปเติมในบริบทข้อความเหล่านั้นนะครับสำนวนที่1นะครับกิ่งทองใบหยกกิ่งทองใบหยกหมายความว่าคู่บ่าวสาวที่มีความเหมาะสมกันนะครับหรือที่กำลังจะแต่งงานกันนั่นเองครับกล่าวชมว่าคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกนั่นเองครับนี่คือสำนวนที่1ครับ
1: สำนวนที่2นะคะนั่นก็คือลูกไม้หล่น
0: ไม่ไกลต้น
1: ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะหมายถึงการที่ลูกนะคะย่อมมีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะพ่อแม่มีลักษณะอย่างไรมีนิสัยใจคออย่างไรนะคะลูกนะคะย่อมไม่ต่างจากพ่อแม่ค่ะเหมือนกับผลไม้นะคะที่จะหล่นลงใต้ต้นของมันนั่นเองค่ะ
0: ไปสำนวนที่3กันเลยครับสำนวนที่3นะครับให้ทุกแก่ท่าน
1: ทุกนั้นถึงตัว
0: ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหมายความว่าการที่บุคคลหนึ่งนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับทุกเวทนาหรือความเจ็บช้ำน้ำใจนะครับวันหนึ่งนะครับช้ำน้ำใจที่เรามอบให้คนอื่นนั้นก็จะกลับมาสนองเราหรือเราเรียกกันง่ายๆว่ากรรมตามสนองนั่นเองครับ
1: สำนวนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเข้าเมืองตาหลิว
0: ต้องหลิวตาตาม
1: เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามหมายถึงการที่เราเข้าไปอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งนะคะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดความขัดแย้งนะคะและให้เด็กๆเนี่ยอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: นี่คือสำนวนทั้ง4สำนวนนะครับที่จะนำไปเติมในบริบทข้อความในการสื่อสารทั้ง4ประโยคครับไปดูนะครับไปดูข้อความที่1กันเลยครับข้อความที่1นะครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราว
1: จุด
0: ๆๆคู่บ่าวสาวเหมาะสมกันราวกับอะไรครับราวกับอะไรครับเลือกเลยครับ
1: เด็กๆเลือกเลยค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสำนวนที่1ครับคู่บ่าวสาวช่างเหมาะสมกันเสียจริงราวกิ่งทองใบหยกนั่นเองนะครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวเนี่ยเขาเหมาะสมกันนะครับมีหน้าตาที่ดีเหมือนกันมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนกันนะครับเหมือนกับกิ่งทองที่คู่ควรกับใบหยกนั่นเองครับไปต่อไปที่ข้อความที่2ครับ
1: ข้อความที่2นะคะชิงชัยเอาไม้ไล่ตีสุนัขต่อมาสุนัขจึงไล่กัดชิงชัยแบบนี้เขาเรียก
0: จุดอยู่สำนวนใดครับสำนวนใดครับ
1: เหลือ3สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับเพราะเราจะดูจากบริบทข้อความนะครับชิงชัยเนี่ยเมื่อก่อนเอาไม้ไปตีสุนัขต่อมาสุนัขมันจำได้ครับมันก็เลยมากัดชิงชัยเป็นไงครับเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้ให้กับสุนัขไว้ต่อมาสุนัขก็ไล่กัดเป็นทุกข์ที่ชิงชัยได้รับนั่นเองครับเหมือนกับสำนวนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนั่นเองครับ
1: สำนวนต่อไปค่ะอัมพรร้องเพลงเพราะมากเหมือนกับพ่ออัมพรที่ร้องเพลงเพราะเช่นกันแบบนี้เขาเรียก
0: จุดนะครับเหมาะสมกับสำนวนใดครับ
1: เหลือ2สำนวนค่ะ
0: มีคนตอบมาแล้วนะครับด้านหลังนะครับบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าอัมพรเนี่ยมีลักษณะพิเศษหรือความสามารถพิเศษที่เหมือนกับพ่อของอัมพรที่ร้องเพลงเพราะนั่นเองนะครับนะครับแบบนี้เข้ากับสำนวนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเพราะว่าลูกไม้ก็มีลักษณะเหมือนกับต้นของมันที่ให้กำเนิดของมันนั่นเองครับไปดูข้อความสุดท้ายกันเลยครับนิดหน่อยไม่เคยกินส้มตำต่อมาเมื่ออยู่อีสานจึงเรียนรู้วัฒนธรรมการกินส้มตำจากเพื่อนใหม่ดังสำนวนจุดครูเบครับเหลือไม่มากแล้วครับนักเรียนคงตอบได้ใช่ไหมครับเหลือเพียงสำนวนเดียวก็คือเข้าเมืองตาหลิว
1: ต้องหลิวตาตาม
0: เพราะว่าเราดูจากบริบทข้อความจะเห็นนะครับว่านิดหน่อยเนี่ยเขาไม่เคยกินส้มตำมาก่อนเลยต่อมาเขาได้ย้ายมาอยู่อีสานนะครับเขามาอยู่สังคมใหม่เขาจึงเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับคนอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกับสำนวนที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนั่นเองครับ
1: ซึ่งก็เด็กๆนะคะตอนนี้ป.6 แล้วปีหน้าเข้ามัธยมศึกษาปีที่1แล้วดังนั้นนะคะก็จะไปเจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่เด็กๆต้องรู้จักปรับตัวนะคะให้กับ ให้เข้ากับสังคมนะคะให้เข้ากับเพื่อนใหม่ให้เข้ากับโรงเรียนว่ามีกฎระเบียบอย่างไรนะคะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาทั้ง3กิจกรรมแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำแนกได้หรือไม่ว่าข้อความใดเป็นคำพังเพยข้อความใดเป็นสุภาษิตนะครับครูจะมีกิจกรรมให้ทำสองมีแบบฝึกหัดให้ทำสองแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งก็คือแบบฝึกหัดจำแนกคำพังเพยและสุภาษิตนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อความที่เป็นสำนวนให้นักเรียนนะครับจำแนกออกนะครับ10สำนวนว่าข้อความที่เห็นนั้นเป็นคำพังเพยหรือสุภาษิตครับ
1: แบบฝึกหัดที่สองนะคะเติมต่อ
0: เติมเต็ม
1: คุณครูนะคะก็จะมีสำนวนมาให้5สำนวนค่ะแต่ว่าสำนวนของครูเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะคะเด็กๆจะมีข้อความเว้นว่างไว้ให้เด็กๆเลือกเติมค่ะช่วยทำให้สำนวนของครูเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่ว่าครูนะคะก็ได้ให้ความหมายของสำนวนนั้นๆไว้ข้างล่างแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็ก
0: ๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนจากที่เรียนมาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าสำนวนที่เป็นคำพังเพยและสำนวนที่เป็นสุภาษิตนี้นะครับจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับสำนวนที่เป็นคำพังเพยนะครับจะเป็นข้อความนะครับที่ใช้กล่าวให้เข้ากับข้อความกล่าวเปรียบเทียบกล่าวเสียดสีนะครับซึ่งทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนสำนวนที่เป็นสุภาษิตนะครับจะมุ่งสั่งสอนที่เป็นคติคำสอนกล่าวให้เห็นคุณให้เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับครูทั้งสองหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนแล้วว่าคำหรือสำนวนใดนะครับเป็นคำพังเพยและสุภาษิตจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ในการสื่อสารในการใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะและระดับของบุคคลนะครับ
1: มีเด็กๆคนไหนสงสัยในสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไหมคะโอ้โหไม่มีเลยค่ะครูบุ๊กปรบมือค่ะ
0: ปรบมือให้ตัวเองครับ
1: เก่งมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆใครมาประคองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเป็นยุคทองเลยตอนนั้น
1: กว่าจะสร้างความเป็นปักคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียว
2: ภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาที่ของตลาดปากคลองตลาดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณปากคลองทางทิศใต้ของคลองคูเมืองเดิมครับในอดีตเองเนี่ยสมัยกรุงธนบุรีก็จะมีตลาดอยู่หลายแห่งทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตลาดที่สำคัญก็จะอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยปากคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ที่ตลาดภูซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางหลวงส่วนทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดท่าเตียนแล้วก็ปากคลองตลาดซึ่งหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายทางน้ำครับ
1: คือพื้นที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นตลาดยุคใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือนแพเรือนแพก็อาจจะค้าขายบ้างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกคลองตลาดมันขยายมาจากตลาดท่าเตียนด้วยเพราะตลาดท่าเตียนเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและเลือดตลาดเลยนะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าตัวตลาดท่าเตียนน่ะมันจะมีเป็นย่านที่เป็นท่าเรือจอดรับส่งสินค้าหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่าเรือที่รับส่งผู้คนเดินทางนะเข้าไปสู่เขตแม่น้ำต่างๆภายในแผ่นดิน
0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับได้มีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกิดขึ้นในอดีตแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับเมื่อตลาดท่าเตียนตลาดที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของพระนครแออัดมากแผงค้าขายเนี่ยได้ขยายตัวไปจนถึงกำแพงวัดโพรัฐบาลในสมัยนั้นจึงคิดที่จะจัดระเบียบนะฮะเพื่อไม่ให้แผงค้าขายบดบังทัศนียภาพของวัดโพจึงมีการย้ายพ่อค้าแม่ค้านะครับมาที่พื้นที่ใหม่ตลาดใหม่บริเวณปากคลองตลาดที่มีชื่อว่าตลาดองค์การตลาดครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาราวๆ2488ไปแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยจากสงครามอ่ะนะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามพอสมควรมันมีร่องรอยของความทุรนทุรายเยอะคนก็อดอยากก็จะมีการหาอยู่หากินกันอย่างเงี้ยการค้าขายก็ต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรัฐบาลในสมัยนั้นเขาก็เอาพวกองค์กรที่เขาเรียกว่า FAO นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ในองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ตั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เรามีองค์กรหลายๆอย่างเลยนะคะที่ตั้งขึ้นมาสังกัดองค์การสหประชาชาติที่เข้ามาช่วยทำงานในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีการตั้งจากบริเวณที่เป็นท่าเตียนตลาดท่าเตียนกับปากคลองตลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นองค์การตลาดขึ้นมา
0: ตลาดองค์การตลาดแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะเรียกว่าตลาดเก่านะครับแต่ก็ยังมีคนมาจับจ่ายสินค้าไม่น้อยเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะมีผักผลไม้เนี่ยมาส่งนะฮะก็จะเห็นรถเข็นลงมาแล้วก็เข็นกระจายไปตามร้านขายของต่างๆนะฮะผู้คนเองก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผักผลไม้เนื้อสัตว์

0: จ้าของพวกนี้มันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนบ้างครับ
1: อ๋อจากหลายพื้นที่นะครับเพราะตัวสมุนไพรเนี่ยมันมีปลูกกันเป็นเรียกว่าอะไรพื้นที่ไหนปลูกได้ดีแค่ไหนพื้นที่นั้นก็จะปลูกอย่างนั้นไปผมก็เกิดที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะครับไปประมาณ60กว่าปีนะแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆคือรุ่นอากงกับรุ่นแม่แม่ก็ย้ายจากตรงท่าเตียนเนี่ยมาค้าขายที่นี่นะครับจากนั้นก็ค้าขายที่นี่มาโดยตลอดอันนี้จะเป็นเหมือนกับต้นตระกูลนะฮะอันนี้ผมไม่ทันนะแต่ว่าก็มีเขาเล่ากันนะครับแม่ก็เล่าต่อนะตั้งแต่เอากงมาจากเมืองจีนเข้ามาตอนนั้นก็คือเหมือนกับมารับจ้างยังไม่มีอะไรเลยมารับจ้าง
0: แถวนี้ป่ะ
1: ถ้าเตียนจักรวรรดิสมัยก่อนนี่รถทุเรียนจากจันทบุรียังเข้ามาเลยที่บ้านก็ขายทุเรียนนะสมัยก่อนขายพวกผลไม้แล้วก็มาส่งทางรถซะมากกว่าทางเรือเนื่องจากการขนถ่ายทางเรือช้ามากลักษณะก็เป็นการค้าส่งซะส่วนมากของปากคลองไม่ค่อยมีค้าปลีกแม่ค้าเล็กๆจะมาซื้อที่ปากคลองเช้าๆมืดเลยตีสามตีสี่มาละพอซื้อเสร็จปั๊บเขาก็จะรีบไปขายละในขณะแบบนั้นจี้จอกแจกจอแจแล้วก็คนเยอะๆเลยของปากคลองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆบอกว่าใครมาปากคลองต้องระวังโดนรถเข็นชน อย่างนั้นเลยเพราะว่ารถเข็นก็ผู้ใช้แรงงานของแม่ค้าโอ้โหจอกแจกจอแจเป็นยุคทองเลยตอนนั้น

0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนี่นะครับนอกจากตลาดองค์การตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดเก่านะฮะก็ยังมีอีก3ตลาดด้วยกันมีตลาดยอดพิมานมีตลาดส่งเสริมเกษตรไทยแล้วก็ตลาดตีเพชรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตลาดยอดพิมานนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะขายดอกไม้กันเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: นี่ซื้อไปเยอะเลย
2: ซื้อเป็นร้อย
1: ซื้อเป็นร้อย
3: ในช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีสิ่งที่อาจจะทดแทนตลาดสดได้ก็คือตลาดที่เป็นดอกไม้ผมว่าดอกไม้สำหรับการเอาไปจัดดอกไม้โดยเฉพาะงานศพเนี่ยมีวัดเต็มเลยนะคะต้องใช้ดอกไม้งานศพจำนวนมากนะพวกที่ทำร้านดอกไม้ต่างๆแล้วก็พอต่อมามันก็มีความนิยมนะในเรื่องของจากงานศพมันก็เป็นงานแต่งอะ

0: แล้วก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ๆที่เข้ามาด้วยพอตลาดดอกไม้มันติดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของดอกไม้ทั่วประเทศได้เลย
1: หลายคนอาจจะสงสัยว่าปากคลองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ตั้งแต่ตอนไหนเป็นไปได้ว่าในปี2493เมื่อศาสตราจารย์ระพีสักคริกได้เปิดอบรมการเพาะกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไปทำให้ความนิยมพอเลี้ยงกล้วยไม้แพร่หลายในกรุงเทพและขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษ2530ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเฟื่องฟูปากคลองตลาดจึงกลายเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
2: มากี่ปีแล้วครับ
3: รวม40ปีนะ
2: เกิน40ปีแล้วกล้วยไม้นี่รับมาจากจังหวัดอะไรครับ
3: ไอ้นี่แถวบ้านแพ้ว
2: บ้านแพ้วสมุทรสาคร
3: นครปฐมก็มี
4: ปริมาณการใช้ดอกไม้ของคนไทยเนี่ยโชคดีที่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งแรงนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมี4วันที่เป็นวันสำคัญของคนที่นี่ก็คือวันพระเพราะฉะนั้นตลาดก่อนวันพระก็คือวันโกนกับหัววันโกนก็จะเป็นตลาดที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้เยอะมากจะไม่ใช่แค่คนไทยยังมีคนพม่าคนกัมพูชาคนลาวซึ่งมีธรรมคล้ายๆประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้วันสำคัญเนี่ยที่มีฤกษ์งามยามดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันที่กลุ่มนี้เขาเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้ไปใช้ในการไหว้พระกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถือเป็นตลาดหลักของการเวียนใช้ดอกไม้ในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนปากคลองตลาดด้วยความที่เคยเป็น Center of the Flower Market ในเมืองไทยมีคนตั้งว่ามันคือเซ็นเตอร์เพราะมันมีแค่ตลาดใหญ่ตลาดเดียวที่มีความครบด้วยเส้นทางการคมนาคมและมีกลไกขนาดใหญ่อยู่ในตลาดใช่ค่ะปากคลองตลาดคือกลไกการกำหนดราคาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้เวลาที่เราคิดถึง Flower Market ที่ปากคลองตลาดภาพจำแต่ดั้งเดิมและเป็นมายาวนานเป็น 10-20 ปีเนี่ยก็คือ Flower Street ที่มีคนเดินมีแม่ค้าขายส่องริมฝั่งทางถนนนั่นคือภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: ทศกาลที่ทุกคนต้องนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดก็คือวันวาเลนไทน์ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยโดยเฉพาะน้องน้องนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้หลายคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดครับ
1: การไปซื้อดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะมันเพิ่งจะปรากฏได้สัก 30-40 ปีที่ผ่านมานี่เองความเป็นแฟชั่นในวัฒนธรรมเรื่องของวาเลนไทน์ซึ่งไอ้วันแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหนุ่มสาววัยรุ่นน่ะก็พูดคำนี้ออกมาก็กระดากเนาะพอมันช่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เริ่มมีการแบบพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็การที่จะไปซื้อดอกไม้แพงๆอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เริ่มจากแถวๆโรงเรียนใกล้ๆแถวปากคลองตลาดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาพอมันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปแล้วมันก็เลยต้องแบบอ๋อไปดอกไม้ก็ต้องไปปากคลองตลาดในยุคในช่วงนั้นอะไรทำนองเนี้ยเมื่อก่อนเด็กๆตามท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้มันก็ไปเอาอะไรสติ๊กเกอร์ไปแปะเสื้ออะไรกันแค่นั้นเองใครได้ดอกไม้ก็จะดูฟื้นฟ้าหน่อยมันจะดูแบบโอ้คนนี้แบบป๊อปมากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันเพิ่งมาเมื่อไม่นานนี่ไม่กี่สิบปีนี่เองนะคะ

จากที่ผมพาทุกคนมาเดินที่ย่านปากคลองตลาดในวันนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าย่านปากคลองนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทำไมถึงเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี2500ลงมานะครับประเทศไทยมีการพัฒนาในหลายด้านกรุงเทพมหานครก็เช่นกันครับเมืองมีการขยายตัวผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นนะครับจึงเกิดความแออัดมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งก็หมายรวมถึงย่านปากคลองตลาดนี้ด้วยในช่วงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหรือราวๆปี2525นะครับก็เกิดแนวความคิดที่จะอนุรักษ์เขตย่านเมืองประวัติศาสตร์โดยบรรจุแนวคิดลงไปในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์โดยแนวคิดเดิมในการกำหนดโครงการก็คือการย้ายกิจการขายส่งจากบริเวณปากคลองตักไปในบริเวณที่เหมาะสมในแผนระยะยาวควรมีการวางข้อกำหนดในการใช้ที่ดินบริเวณนี้โดยปรับสภาพปากคลองตลาดเป็นตลาดขายปลีกบริการเฉพาะชุมชนมีการอนุรักษ์อาคารเก่าในบริเวณนี้ทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณนี้ให้เป็นบริเวณที่พักอาศัยกับย่านพาณิชยกรรมเน้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

0: ามว่ามีตลาดอยู่ชั้นในแล้วมันไม่ดียังไงการค้าการขายการเศรษฐกิจมันเสียไปไหมถ้ามีสวนสาธารณะมาเปิดมากขึ้นมันดีตรงไหนตอนนี้พื้นที่ในโลกเนี่ยเอาแค่นะเอาแค่วังสลาลมพื้นที่สีเขียวไม่เห็นหนาแน่นเท่าไหร่เลยคือมันต้องดูว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาเดินไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปทำหน้าหนาแบบนั้นยังมีพื้นที่อีกหลายอย่างที่จะทำได้มันไม่ใช่ตรงนี้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณไล่คนออกไปหมดเลยทำเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วได้อะไรขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กับกิจกรรมของพื้นที่ในชุมชนเขาได้ไหมให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมแค่นั้นเองมันก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นทำเป็นพื้นที่เสียเขียวเป็นต้นไม้อะไรอย่างเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดเลยถามว่ามีอะไรที่ดีขึ้นไหมการค้าดีขึ้นประชาชนดีขึ้นคนมาวิ่งทุกวันเหรอผมว่าไม่ใช่ในมุมมองของบางที่เขามองในเรื่องของนักท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาถึงพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการค้าขายพวกผักผลไม้หรอกต้องเข้าใจคำว่าตลาดก่อนคนที่จะมาเที่ยวตลาดต้องรับรู้แล้วคุณจะมาตลาดไม่ได้มาดูริมน้ำมานั่งชิวๆมานั่งดิ้งมันคนละอย่าง
1: การปรับปรุงย่านตลาดคลองตลาดในอดีตนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนและเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลจึงถูกชะลอมาโดยตลอดซึ่งก็เหมือนกับโครงการอื่นๆในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับที่มุ่งเน้นแต่การปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดยละเลยความสำคัญของวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนเก่าการจัดการย่านตลาดคลองตลาดรวมทั้งย่านอื่นๆในเขตเมืองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจึงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงปี2558การจัดการการจัดระเบียบพื้นที่ย่านปากคลองตลาดอย่างจริงจังก็เกิดขึ้นครับ
2: กรุงเทพมหานครยืนยันไม่ผ่อนผันระยะเวลาให้กับผู้ค้าย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครโดยทั้งหมดต้องย้ายออกจากพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบนทางเท้าของพื้นที่ปากคลองตลาดต้องปลอดจากแผงค้าทั้งหมดทั้งนี้จะไม่ยืดระยะเวลาให้กับผู้ค้าอีกต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ขายจากกำหนดเดิมที่ต้องสิ้นสุดตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครได้จัดหาสถานที่รองรับแห่งใหม่ให้กับผู้ค้าเป็นบริเวณซอยสวนผักตลิ่งชันซึ่งมีพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ค้าอ้างว่าสถานกล่าวไกลจากที่เดิมไม่สะดวกต่อการค้าขายค่ะ
3: เขาแม่เขาเนี่ยเขาจับไอ้

0: ไม่ไปเลยถนนมันเลยโล่ง
1: เมื่อก่อนเราป้าขายฟุตบาทตรงหน้าเซเว่นป้ารถเมย์3.60เองป
2: ้
1: าขายถูกแต่ก็ไล่มาก็เข้ามาในตลาดเดี๋ยวนี้วันละ 2-300 ยังไม่ได
3: ้นี่มีการจัดระเบียบภาพ Flower Street มันหายไปแล้วถามว่าเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได้
4: กว่าจะสร้างความเป็นปากคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียวก็มันติดตลาดไปแล้วรู้จักกันระดับโลกด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเราใช้วิธีการคิดนะแข็งๆของเราเนี่ยที่บอกว่าต้องจัดการต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะมันก็เป็นความคิดที่แบบไม่เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป
5: พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยส่วนมากขายปลีกไม่ได้ขายส่งนั้นถ้าริมถนนเนี่ยมีส่วนหนึ่งให้มาขายได้ผมก็ว่าเป็นส่วนที่ดี
4: ระบบแบบนี้เมื่อผู้ค้ากับคนที่เขาเอื้อกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชนของคนทั้งในทันทีเลยเนี่ยนะคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลไกที่พิเศษปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีการจัดการพื้นที่ทำไมโลกนี้มันถึงมีคนที่ค้าขายริมถนนได้นะคะแล้วก็ค้าขายถูกกฎหมายด้วยแล้วทำไมโลกนี้สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็สามารถเดินเที่ยวได้อย่างมีความสุข
3: พี่เชื่อว่าปากคลองตลาดก็จะรูปแบบก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนไม่สามารถใช้คำว่า flower market in Thailand ได้หรือ center of the flower market ได้พี่เชื่ออย่างนี้พี่เชื่อว่ามันจะเล็กลงจนกระทั่งมันจะเหลือแค่คำว่าตลาดเล็กๆหรือไม่มีตลาดเลย

0: เรามีทรัพยากรก็คือเรื่องของอาหารอร่อยอยู่แล้วเรามีทรัพยากรเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากมายอยู่แล้วเรามีสินค้าจำนวนมากอยู่แล้วเราสามารถที่จะจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เอื้อกันได้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งแบบมันไม่ใช่เฉพาะปากคลองตลาดหรือว่าท่าเตียนนะคะแต่มันเป็นปัญหาทั้งกรุงเทพแล้วก็ในเขตในประเทศไทยเราเลยว่าเราจะจัดการอย่างไรกับการค้าแผงลอยริมทาง
1: ช่องทางที่จะทำให้ Flower Market ยังสามารถคงความเป็น Flower Market ในมุมมองของพี่นะคะมันมีแค่หนึ่งช้อยคือภาครัฐต้องสนับสนุนกลไกการค้าแบบเก่าคืนมาบ้างอย่างเช่นเปิดให้ขายริมถนนบ้างในช่วงเวลากลางคืนถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นสัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างน้อยเพราะว่า3วันมันไม่พอที่เขาจะลงทุนเอาดอกไม้มาตั้งแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่หมดก็อาจจะต้องทิ้ง

0: ตลาดอาจเป็นคำที่เราใช้เรียกพื้นที่ที่เราใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือไม่ใช่สิ่งของในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ละชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายหลายชนิดมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมีระบบการค้าขึ้นมาเป็นวงจรนับพันปีแล้วทุกวันนี้แม้จะมีตลาดออนไลน์ที่เกิดการส่งเสริมให้กับร้านค้าในปากคลองตลาดหลังถูกจัดระเบียบหรือการเร่งให้ปรับตัวจากสถานการณ์โรคระบาดก็อาจใช้ไม่ได้กับทุกร้านขึ้นอยู่กับว่าเป็นร้านแบบไหนเป็นสินค้าแบบไหนและมีลูกค้าแบบไหน
1: ถึงแม้เจเนอเรชันใหม่จะคิดว่าค้าขายในแบบออนไลน์ทำได้ดีกว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเราขายที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาขายที่ตลาดไม่ต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตก็ได้ทุกคนขายออนไลน์ได้จากที่บ้านทำไมต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตอ่ะการมีฟลาวเวอร์สตรีทมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะช่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะทำให้หลายๆคนมีอาชีพอย่างน้อยก็เพิ่มอาชีพให้กับคนไม่ต่ำกว่า5-6,000คน

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: โดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็ขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: กองลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจาก

0: ภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเท

0: ในองค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
1: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
0: อุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด

0: ใจคนทั่วโลกค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราคนเคยห้างห้ายจะโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
4: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

กรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

หลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่ง

พบกับฟุ้งในรายการ That's Good Classroom จากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม hereditary characteristic hereditary characteristic hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้และขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าท
ที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์พวกเราอยู่กันที
1: ่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวของธรณีวิทยากันครับน้องเฟย
1: ์ต้องไม่เกี่ยวกับดินหรือเปล่าคะ
0: ใกล้เคียงนะครับธรณีวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดินหินแร่พืชสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราได้สามารถมาศึกษาหาความรู้กันได้ครับ
1: งั้นการศึกษาด้านธรณีวิทยาเนี่ยก็เหมือนเรียนรู้การกำเนิดโลกหินแร่ต่างๆใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถทำให้เราในฐานะมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสิคะ
0: ใช่ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในพิพิธภัณฑ์พร้อมๆกันเลยครับไปเลย

0: เฟย์ครับเราต้องไม่ลืมที่จะใช้แอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดีมากเลยครับขอบคุณครับเฟย์ครับในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเนี่ยอยู่หลายแห่งเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่คือสวนสาธารณะรักษาวารินหรือว่าพุน้ำร้อนหาดส้มแป้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองครับพุน้ำร้อนหรือว่าน้ำพุร้อนเนี่ยนะครับเกิดจากการกระทำของน้ำใต้ดินครับที่มีพลังงานจากใต้เปลือกโลกแล้วก็ดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับที่มีอุณหภูมิสูงผุดขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนให้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางต่างๆได้ครับ
1: แล้วมันจะร้อนตลอดเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าหนูเคยคิดว่ามันจะมีไฟอยู่ใต้
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยนะครับมันมีพลังงานที่มีความร้อนสูงอยู่ครับเพราะว่าเรามีหินหนืดหรือว่าแมกมานะครับที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้เปลือกโลกซึ่งเป็นหินที่มีอุณหภูมิสูงมากแล้วก็พลังงานความร้อนจากหินหนืดเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับผุดขึ้นมากลายเป็นน้ำพุร้อนได้ครับจริงๆคนเราเนี่ยนะครับก็เอาน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางเลยนะครับที่เด่นๆก็จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคครับเพราะว่าในพุน้ำร้อนหรือว่าในน้ำพุร้อนนะครับก็จะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราเนี่ยอยู่หลายประเภทเลยครับส่วนที่นี่นะครับก็คือสุสานหอยแหลมโพหรือว่านักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในชื่อสุสานหอย75ล้านปีอยู่ที่แหลมโพอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็เป็นลักษณะทางภูมิประเทศที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นทางธรณีวิทยาเลยนั่นก็คือเกาะตาปูนั่นเองครับนะฮะซึ่งเราจะเรียกเกาะแบบนี้นะครับว่าเป็นเกาะหินโด่งครับก็คือเป็นเกาะที่หลุดออกมานะครับจากชายฝั่งเนื่องจากการถูกกัดเซาะโดยคลื่นลมแล้วก็กระแสน้ำนั่นเองครับ
1: แล้วตรงนี้มันอยู่ติดกันเหรอคะตอนแรกอะคะ
0: ใช่ครับตอนแรกนะครับเกาะตาปูเนี่ยก็อยู่ติดกับภูเขาทางด้านนี้แหละครับซึ่งเป็นเกาะชื่อว่าเกาะพิงกันครับแต่ว่าเนื่อง

0: จากการกระทำของคลื่นลมกระแสน้ำและกระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นๆสุดท้ายแล้วเกาะตาปูก็เลยแยกตัวออกมากลายเป็นเกาะหินโด่งหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sea stack ครับ
1: ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าคลื่นน้ำลมพวกนี้จะทำให้หินก้อนใหญ่แบบจมลงไปได
0: ้มันไม่ได้จมออกมาครับแต่ว่ามันเป็นการแยกตัวออกมาจากเกาะที่เป็นเกาะใหญ่มาเป็นเกาะเล็กๆนั่นเองซึ่งเกาะนี้นะครับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยจะรู้จักกันในชื่อของเกาะเจมส์บอนด์เพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะเคยดูภาพยนตร์จากต่างประเทศแล้วเขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่ในการถ่ายทำครับแล้วก็ยังมีหินอีกชนิดหนึ่งนะครับน้องเฟย์ที่เป็นหินที่แปลกตามากเลยนั่นก็คือหินเจดีย์สมองครับอยู่ในอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้องเฟย์ทราบไหมครับว่าทำไมเราถึงมีหินที่มีลักษณะแปลกๆแบบนี
1: ้เพราะธรรมชาติกัดเซาะอีกแล้วเปล่าคะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์คิดว่าตัวการไหนทางธรรมชาติที่เป็นตัวการที่กัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นริ้วๆแบบนี้จนมีลักษณะคล้ายกับสมองได้ครับ
1: ลมเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าลมเนี่ยนะครับจะนำพาความชื้นมาครับนะฮะลมและความชื้นเนี่ยนะครับก็จะช่วยกัดเซาะจนกระทั่งหินก้อนใหญ่ๆมีริ้วรอยเป็นรูปร่างต่างๆได้นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัวอย่างสำคัญอีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจครับน้องเฟย์ครับในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีภูเขาอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาที่เป็นอย่างภูเขาไฟนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจริงๆเรามีภูเขาไฟที่ดับสนิทไปแล้วเนี่ยนะครับอยู่หลายลูกด้วยกันครับหลักๆก็จะอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ภาคเหนือในจังหวัดลำปางครับ
1: แล้วภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมันมีโอกาสที่จะผุดขึ้นมาใหม่ได้ไหม
0: ไม่มีแล้วครับเพราะว่าหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเนี่ยนะครับได้เย็นตัวไปแล้วนะครับในประเทศไทยของเราไม่มีภูเขาไฟที่มีพลังหรือภูเขาไฟที่สามารถระเบิดได้อีกต่อไปแล้วครับแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยยังมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่มากมายเลยนะครับประมาณกันว่ามีอยู่มากกว่า 1,000 ลูกเลยครับบริเวณภาคเหนือเนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคครับที่จะมีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากมายนะครับซึ่งการเกิดขึ้นของเทือกเขาเนี่ยก็เกิดจากแรงดันนะครับของแรงที่เกิดจากใต้เปลือกโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเลยทำให้มีการดันตัวเป็นเทือกเขานะครับภาคเหนือเนี่ยมีการกระทำทางธรณีวิทยาเหล่านี้เยอะครับจึงทำให้ภาคเหนือเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนมากกว่าภาคอื่นครับ
2: หินในมหายุคพาลิโอโซอิกตอนบนประกอบด้วยหินยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงหินยุคเพอร์เมียนหินมหายุค
0: พวกนี้จะเป็นหินชั้นหรือว่าเป็นหินตะกอนครับซึ่งเป็นหินที่เกิดจากการทับถมกันของพวกตะกอนต่างๆโดยอาศัยพวกลมน้ำอะไรพวกนี้พัดพามาจนกระทั่งมันสามารถยึดเกาะกันได้กลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกอน

0: น้องเฟย์ครับธรณีพิบัติภัยนะครับนั่นก็คือภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับดินครับผมซึ่งธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีอยู่หลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบตะหลิ่งซุดแผ่นดินไหวการเกิดสึนามิหรือว่าดินถล่มครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ตึกหรืออาคารเนี่ยมีการสร้างโครงสร้างที่มีการรองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวน้องเฟย์ลองไปกดปุ่มนั้นดูนะครับเราลองมาดูกันว่าอาคารที่มีระบบการรองรับแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเขาทำงานกันยังไงครับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับมันจะมีแรงสั่นสะเทือนจากใต้เปลือกโลกนะครับทำให้บริเวณพื้นผิวของโลกเนี่ยเกิดการสั่นไหวครับนะฮะอาจจะสั่นเป็นแนวราบหรือว่าอาจจะสั่นเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวดิ่งก็ได้นะครับซึ่งการสั่นไหวเหล่านี้นะครับล้วนจะทำให้เกิดความเสียหายให้เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนแล้วก็ชีวิตทรัพย์สินของผู้คนได้ครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าอาคารเนี่ยนะครับมีระบบการรองรับแผ่นดินไหวที่ดีนะครับอาคารก็จะสามารถลดแรงสั่นสะเทือนนะครับแล้วก็ลดแรงกระทำต่อตัวอาคารได้ก็จะทำให้อาคารเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะคงโครงสร้างอยู่ได้แล้วก็ไม่พังถล่มลงมาครับน้องเฟย์ครับเป็นยังไงบ้างครับไปชมนิทรรศการเกี่ยวกับภัยพิบัติมาแล้วน้องเฟย์เคยเจอภัยพิบัติอะไรในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ก็มีน้ำท่วมกับพายุฝนนะคะ
0: แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทั้งน้ำท่วมแล้วก็พายุฝนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนิยามของภัยพิบัติเนี่ยนะครับหมายความว่าเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างต่อสิ่งแวดล้อมชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์ครับที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเกิดภัยพิบัติซึ่งภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ครับ
1: เหมือนข่าวในต่างประเทศที่วางระเบิดหรือเปล่าคะ
0: เหตุอุบัติเหตุหรือว่าเหตุ

0: ระเบิดในต่างประเทศก็เป็นภัยพิบัติอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติครับในประเทศไทยของเรานะครับเคยเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งเลยครับเช่นอุทกภัยนะครับหรือว่าน้ําท่วมครั้งใหญ่โดยน้ําท่วมครั้งใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาลเลยนั่นก็คือเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2554และอีกเหตุการณ์นึงนะครับที่คุณครูเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยยังคงจําได้แม่นยำแต่ตอนนั้นเนี่ยน้องเฟย์อาจจะยังไม่เกิดนั่นก็คือเหตุการณ์สึนามิครับ
1: สึนามิคืออะไรเหรอคะ
0: สึนามิเนี่ยนะครับเป็นคลื่นทะเลขนาดใหญ่ครับที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วและมีพลังมากครับคลื่นสึนามิเป็นคลื่นที่มีความสูงมากนะครับเมื่อเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งครับประเทศของเรานะครับเคยเกิดเหตุการณ์สึนามิซึ่งมีผลกระทบในทุกจังหวัดของชายฝั่งทะเลอันดามันครับได้แก่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลครับตอนนั้นนะครับได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เลยนะครับในมหาสมุทรอินเดียมีความรุนแรงมากถึง 8.7 ริกเตอร์ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามินะครับซัดเข้าที่ชายฝั่งของหลายประเทศที่อยู่รอบมหาสมุทรอินเดียครับทำให้มีผู้คนสูญหายเสียชีวิตแล้วก็บ้านเมืองเนี่ยพังเสียหายอย่างหนักในหลายประเทศครับในครั้งนั้นนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยคาดไม่ถึงครับว่าจะเกิดเหตุการณ์สึนามิขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยไม่เคยเจอกับเรื่องราวของสึนามิมาก่อนนะครับอาจจะเคยเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่ว่าความรู้ความเข้าใจของคนไทยในการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังจำกัดอยู่ครับแต่ต่อมานะครับเมื่อคนไทยเริ่มรู้จักคลื่นยักษ์สึนามิมากขึ้นจึงทำให้เกิดการเรียนรู้และรู้จักวิธีที่เราจะสามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะต้องเตรียมพร้อมแล้วเราจะต้องมีความรู้เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการที่เราไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ติดทะเลเราอาจจะเกิดความไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลเราจึงควรจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคลื่นสึนามิเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราจะได้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงทีครับ
2: ที่นี่สึนามิが発生した場合にどこまで浸水する
3: ครับนะฮะอันนี้เป็นแผนที่นะครับที่มีการสันนิษฐานว่านะครับจะมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้ามานะครับเพราะว่า เมืองคามากุระเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่นะครับสมัยก่อนเคยมีสึนามิคลื่นยักษ์พัดเข้ามาดังนั้นนะฮะหลังจากที่เกิดภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นหลายๆที่นะครับที่นี่ก็เลยมีการเตรียมพร้อมไว้ก่อนครับว่าถ้ามีคลื่นยักษ์เข้ามาเนี่ยฮะจะมีการเตรียมพร้อมยังไงหนีไปที่ไหนมีการวางแผนเพราะว่าอนาคตอาจจะมีอีกครับแล้วถ้าเราไม่เตรียมพร้อมชีวิตผู้คนจะเป็นยังไงเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยครับ
2: ここはもちろん難しいそれから流されてしまうというのがありますので
3: นี่ก็เป็นแผนที่นะครับแผนผังของเมืองคามากุระนะครับจะมีสีนะครับสีนี้หมายถึงอะไรเป็นสีของสึนามินะครับจะมีสีแดงคือคลื่นยักษ์จะสูงที่สุดนะครับประมาณ 14.5 เมตรเลยนะสีม่วงก็จะสูงรองลงมานะครับก็จะเป็นประมาณ10เมตรเลยนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆเป็นเรื่อยจนเป็นสีเหลืองครับสีเหลืองนี้ก็จะมีประมาณครับ 0.5 เมตรครับดูสิครับว่าคลื่นนี้เข้าไปข้างในจากชายหาดเนี่ยฮะเมื่อมีคลื่นยักษ์สึนามิเข้าไปนะครับเข้าไปเนี้ยประมาณ 3-4 กิโลเลยนะ
4: โดยภาพรวมนี่คือการทำภาพจำลองเพื่อที่จะรู้จุดอันตรายและสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบภัยค่ะแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นความวุ่นวายสับสนเกิดขึ้นแน่ดังนั้นกระบวนการพาตัวเองไปสู่จุดปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆค่ะ
5: どこがあの逃げるところなんですか？あの湯だったり、はい、高台だったり。
2: え、この地図の中ではですね、この緑色の四角で、こちらがあの高台、あのやや高くなっているところ。
3: เมื่อมีแผ่นดินไหวแล้วนะครับจะมีสัญญาณเตือนภัยเป็นเสียงนะครับออกมานะครับให้ทุกคนเตรียมหนีไปที่เนินสูงหรือหนีไปบนตึกนะครับซึ่งทุกคนนะฮะที่อยู่ในเมืองนี้จะเรียนรู้ว่าตรงไหนเป็นที่เนินสูงและตรงไหนเป็นตึกที่จะหนีขึ้นไปบนตึกน่าจะปลอดภัยครับโดยการนะครับนี่จะมีนะฮะแผนที่นะครับนี่ครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ไม่มีเนินสูงนะครับแต่มีภาพของตึกนะฮะแสดงว่าอะไรคนที่อยู่แถวนี้นะครับสามารถวิ่งขึ้นไปอยู่บนตึกแล้วจะปลอดภัยนะครับตึกนี้จะปลอดภัยนะอย่างที่ตรงนี้นะฮะเป็นอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงเนินสูงครับก็จะมีภาพสีเขียวๆเนี่ยนะครับ ให้ทุกคนได้เรียนรู้ตรงไหนเป็นที่ที่หนีแล้วปลอดภัย

0: แล้วก็หนีได้ทันเวลา
1: และเวลาที่จะหนีมีอยู่มากน้อยแค่ไหนเขาก็ได้คำนวณเอาไว้แล้วด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ระลึกไว้อยู่เสมอว่าต้องรีบขนาดไหนค่ะ
2: คามาคุระで一番その早くに津波が到達するというケースを
0: ถ้ามีคลื่นยักษ์นะครับมานะครับจากแผ่นดินไหวนะฮะจะมาถึงที่หาดทรายตรงนี้ใช้เวลา8นาทีนะครับคำว่า8นาทีเนี่ยนะครับพวกเราหรือผู้คนนะฮะประชาชนจะต้องหนีขึ้นไปในที่เนินสูงหรือบนตึกให้ทัน8นาทีดังนั้นเขาก็จะมีการวางแผนว่าคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่ตึกไหนคนที่อยู่แถวไหนควรจะไปที่เนินสูงตรงไหนภายใน8นาที
1: นี่แหละค่ะคือความหมายของ8นาทีอยู่รอดสำหรับที่เมืองนี้สถานที่หลบภัยก็คือโรงเรียนในเมืองนี่เองค่ะและก็ไม่ใช่แค่เตรียมสถานที่นะคะเพราะในยามนั้นทุกคนหนีเอาตัวรอดมาแบบตัวเปล่าแน่ๆดังนั้นจะต้องเตรียมการหลายอย่างไว้ตลอดเวลาด้วยค่ะ
0: โอ้ครับคุณผู้ชมนี่ครับคือนะฮะศูนย์ประชาการป้องกันภัยพิบัตินะครับของเมืองคามากุระครับทางนายอำเภอนะฮะหรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก็จะมาประชุมที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นเพลิงไหม้นะครับน้ำท่วมหรือมีไต้ฝุ่นนะครับมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการประชุมกันที่นี่ครับผม
2: ですので学校に防災倉庫という防災備蓄用の倉庫を設けまして、
0: ถ้าเกิดนะฮะภัยพิบัติขึ้นมาแล้วผู้คนไม่สามารถอยู่ที่บ้านได้นะครับจะจัดที่อยู่ให้กับประชาชนอยู่ได้อย่างไรนะครับสำหรับที่นี่คำตอบก็คือนะฮะให้ประชาชนมาหลบภัยอยู่ที่โรงเรียนต่างๆที่อยู่ที่นี่ครับและที่โรงเรียนนี้ก็จะมีการเตรียมนะครับอาหารอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับยารักษาโรคต่างๆนี้เตรียมไว้ในโกดังเก็บเสบียงเก็บผ้าห่มเก็บอาหารเก็บอะไรต่างๆไว้ครับเพื่อนะครับเวลามีภัยพิบัติจะได้ให้ประชาชนมาอยู่ที่นั่นได้ครับอาจจะเป็นที่พักชั่วคราวด้วยครับ
2: それから備蓄の方は、そうですね。今鎌倉市全体でだいたい30万食ぐらいの数を確保しています。
0: ที่นี่ครับถ้าเกิดภัยพิบัติแล้วเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมขนาดไหนนะครับก็สถานที่ที่จะให้เป็นที่พักชั่วคราวนะครับก็คือมีโรงเรียนนะครับในหนึ่งโรงเรียนเนี่ยจะมีคนมาพักที่นี่ได้ประมาณนะฮะ 1,000 คนนะฮะมีอยู่25โรงเรียนในอำเภอนี้นะครับอาหารนะครับสามารถทานได้นะประมาณ300,000มื้อนะครับในช่วงเวลาที่จะเตรียมแต่ว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าพอไหมก็ถือว่าไม่พอแต่หลังจากนั้นก็จะมีรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นๆมาช่วยซัพพอร์ตให้ต่อครับ
3: จะเห็นได้เลยนะครับว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาจะมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติสึนามิเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าคนในพื้นที่นะครับจะต้องมีการฝึกเตรียมตัวทําความรู้จักกับป้ายเตือนและสัญญาณเตือนต่างๆนะครับเช่นระดับน้ําที่ลดลงอย่างรวดเร็วสัญญาณเตือนภัยจากภาครัฐแล้วก็ข้อความเตือนภัยผ่านทางข้อมูลข่าวสารช่องทางต่างๆครับ
4: งั้นต่อไปนี้เนี่ยเวลาหนูไปเที่ยวไหนหนูจะคอยสังเกตให้มากขึ้นค่ะ
3: ใช่ครับและประเทศของเรานะครับก็มีพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งต้องเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศเฝ้าระวังแผ่นดินไหวอยู่อย่างสม่ำเสมอเลยครับนั่นคือพื้นที่จังหวัดภาคเหนือครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนั้นเคยประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดเมื่อปี2557ครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันดีกว่านะครับว่าในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการรับมือแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรบ้างเราไปชมกันดีกว่าครับ
5: เฮ้ย
6: 1回を押してください今10回
5: に今どんな話ですか
6: 今ここは今10回にいて
5: 真冬
6: の6時夕方の午後6時です
0: ครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ในลิฟต์ชั้น10กำลังจะไปชั้น1นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับจะปิดประตูเกิดอะไรขึ้นปึ๊บกำลังลงมาครับ
7: ยกตัวเดสเซนเตอร์ตัวนี้

0: ่เป็นเหตุการณ์จำลองที่เกิดเวลา6โมงเย็นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านเมื่อเกิดเหตุทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือและเมื่อออกจากลิฟต์แล้วเหตุการณ์ก็ยังดำเนินต่อไปค่ะตามไปดูกันค่ะว่าคุณฟูจิจะต้องเผชิญกับอะไร
1: ビルの外に脱出してみたら街はこんな風になっていたっていう
2: ออกมานอกตึกแล้วเนี่ยตกใจ

0: มากมีไฟขึ้นกำแพงล้มนะฮะเสาล้มแอร์กำลังจะตกหน้าต่างกำลังจะแตกกันนะฮะแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงออกมาข้างนอกตึกแล้วตกใจเลยครับมีอะไรเกิดขึ้นจำลองแบบนี้ครับ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหากมีความรุนแรงสูงสิ่งที่ตามมาก็คืออาจเกิดไฟไหม้ได้ค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรหากพบเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้มีคำถาม5ข้อเพื่อที่จะอยู่รอดได้เกิน72ชั่วโมงต้องทำยังไงครับ
2: ここでクイズが出てきます。
0: ขอดูคำถามนะปัจจุบันนี้นะฮะมีไฟไหม้ที่ไหนบ้างระหว่างนะครับร้านราเมงร้านเสริมสวยแล้วก็ในร้านต่างๆนะครับให้หาร้านที่ในจุดที่มีไฟไหม้ก่อนนะครับจุดไหนเอ่ยโอ้ここですねนี่ไงร้านราเมงไฟไหม้อยู่ということはおすんですねเราเจอแล้วที่ร้านราเมงมีไฟไหม้อยู่โอเคครับสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องช่วยเหลือกันเลยนะครับเจอไฟไหม้แล้วให้เราโทรศัพท์ไปติดต่อดับเพลิงให้ช่วยดับนะครับจะได้ช่วยไม่ให้เพลิงไหม้ลามไปที่อื่น
2: คนตกคาเฟ่นี้มากัดแต่ก็ได้ใ
0: ส่ในกรณีนะครับที่มีแผ่นดินไหวกระจกจะแตกแล้วก็พวกแอร์หรือพวกสิ่งต่างๆนี่จะตกมาได้นะครับแล้วก็พวกป้ายจะตกมาได้ให้พยายามเดินอยู่กลางถนนอย่าอยู่ข้างถนน
1: สิ่งสำคัญอีกอย่างที่เป็นข้อมูลที่เราทุกคนควรจะทราบก็คือพอจะเดาได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งนี้ประชาชนทุกคนควรรู้และก็ระลึกไว้ทุกขณะจิตเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะ
2: 会社の近くの避難場所を知っているかな？
0: มีคำถามเตือนใจเราอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าสถานที่หลบเพลิงของเมืองของคุณอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ดังนั้นต้องขออนุญาตกดปุ่มไม่รู้จะชิดะไนกาลาโอชิมัสถ้าไม่ได้นะฮะคุณต้องประชุมกับคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาไว้ก่อนนะว่าถ้ามีเหตุด่วนเหตุร้ายยังไงเราควรจะต้องเตรียมตัวกันยังไงก่อนนี่คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอครับ
1: แล้วคำถามต่อไปที่เราต้องรู้คืออะไรคะคุณฟูจิ
0: เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเราจะคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าท่อที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเริ่มเอ่อขึ้นมาเพราะท่อแตก
3: มันเรากดเป็นไม่ได้เลยเนอะเพราะว่าท่อแตกเนอะโอเค
2: まず説明さっきのやつの説明液状化の説明が出てます
0: มีคำถามว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้นะครับเราจะหนีกันยังไงข้อที่หนึ่งคือมีสมาธิแล้วก็ค่อยเดินอย่ารีบอันที่สองให้รีบเลยนะคำตอบว่าโอซิเจนเฉยๆเนี่ยผมจะเลือกนะครับให้เราใจเย็นๆค่อยๆเดินครับโอเคผ่านครับ
1: ตอนนี้คุณฟูจิเดินมาพบเหตุการณ์น่าตื่นเต้นแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะได้ยินเสียงคนร้องตะโกนด้วยจะทำยังไงต่อดี
0: โอ้ยน่าสงสารจังเลยอ่ะมันใครอยู่ไหมเนี่ยบ้านเก่าๆที่พังนะฮะตอนนี้มีใครอยู่ข้างในแล้วเนี่ยถ้าบ้านเก่าๆนะฮะพยายามอย่าเข้าใกล้เพราะว่ามันจะถล่มเข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้มีคนอยู่ข้างในเนี่ยจะต้องติดต่อหาหน่วยงานมาช่วยให้ได้แล้วเนี่ย
1: นี่แค่สถานการณ์จำลองพอได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือเราเองยังตกใจเลยนะคะคิดดูสิคะว่าในเหตุการณ์จริงจะน่ากลัวกว่านี้ขนาดไหนนี่จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการฝึกอบรมประชาชนอยู่เสมอจะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยทั้งตัวเองและก็ผู้อื่นได้ทันท่วงทีค่ะ
0: ตอนนี้เรามาที่บ้านใหม่นะครับบ้านที่ยังนะครับดูสิครับว่าตู้เห็นไหมจะมีเสาค้ำไม่ให้ล้มตู้นี้มีตัวยึดไม่ให้ตู้ล้มเห็นไหมฮะโอกาสที่จะหนีเมื่อเวลามีเพลิงไหม้จะหนีได้ง่ายกว่านะ
4: น้องเฟย์ครับแผ่นดินไหวเนี่ยก็เหมือนกับซึนามินะครับที่คนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นจะได้รับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีครับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเป็นภัยที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกจนทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสทราบเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะเกิดแผ่นดินไหว
5: น่ากลัวจังเลยนะคะครู
4: ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติการที่เรามีความรู้จะทําให้เราสามารถป้องกันตัวเองได้ครับ
5: แล้วแผ่นดินไหวมันเหมือนกันทุกครั้งไหมคะ
4: จริงๆไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจาก3สาเหตุหลักๆด้วยกันครับและมีแรงสั่นสะเทือนที่ไม่เท่ากัน โดยสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั่นก็คือ 1. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าหากันหรือ 2. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เฉือนกันและ 3. แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดยจุดกำเนิดแผ่นดินไหวนะครับจะมีความเสียหายมากที่สุดส่วนบริเวณที่ห่างออกไปความรุนแรงจะลดลงตามลำดับครับโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวนะครับจะทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนทำให้เกิดดินถล่มหรือว่าพื้นดินแยกบ้านเรือนและผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ
5: แล้วพวกหนูจะต้องเตรียมตัวยังไงอะคะ
4: เราจะต้องหมั่นติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับเราจะต้องซ้อมอพยพหนีภัยแผ่นดินไหวอยู่เสมอสร้างบ้านเรือนป้องกันแผ่นดินไหวเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยถ้าอยู่นอกอาคารก็ให้รีบหนีไปในที่โล่งแจ้งถ้าอยู่ใต้อาคารนะครับไม่สามารถหนีออกไปได้ให้ไปอยู่ที่บริเวณเสาที่มีความแข็งแรงหรือว่าหลบอยู่ใต้โต๊ะครับนอกจากนี้นะครับเรายังห้ามใช้ลิฟต์ในการหนีออกนอกอาคารด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับแผ่นดินไหวเนี่ยมักจะมี after shock หรือว่าแผ่นดินไหวตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวแล้วในที่สุดครับ
5: งั้นอย่างนี้เวลาหนูไปเที่ยวหนูก็ต้องระมัดระวังทั้งแผ่นดินไหวทั้งสึนามิเลยสิคะ
4: ใช่ครับและถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แล้วเราก็มีสติด้วยเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับ
5: ค่ะครู
4: เอาล่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราจะต้องกลับบ้านแล้วครับวันหลังเราค่อยมาเที่ยวกันใหม่เนาะ
5: ได้ค่ะ
4: และสำหรับในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆทุกคนนะครับไปชมอะไรน่าสนุกน่าสนใจและน่าตื่นเต้นขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
5: โลกกลมๆกับครูสังคมของหนู
4: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยิ่งในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนเก่าความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประชาในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐาน

เชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะให้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองได้กี่ก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่มั้ยครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจําได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่มั้ยมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปสักพัก

อมองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะ เป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ต้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะงั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยแต่โดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งการนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกเนี้ยที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนต้องผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างเงี้ยผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามา

0: เปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงศ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินขวักขวักไขว่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือจะสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
1: ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

่นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ลยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

ความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคลองใจโลก
1: ว้าวยกทำไมยกดอกฟังไทยแลนด์ลองฟู it's really beautiful and the guy is wearing she's looking pretty pretty
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห่วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกทั้งบนภูเขายังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

พลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอ

0: สดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหนองไม้ไผ่ตงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือดขาวจากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเลือดขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในตัวเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติทำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพระยากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพระยากุมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือถ้าหลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆ ตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะเจดีย์ทรงระฆังก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงดังนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระก็มีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะคือด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงตอนนี้ฐานเป็นรูปพระนางเลือดขาวคนยุคหลังนะทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าเจดีย์นี้พระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บางแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายใน ที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถวๆวัดเขียน
2: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงจะได้ว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพระยากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าการก็คือที่พักของเจ้าเมืองนั่นเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
0: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับพระกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับก็เลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลังนะครับใต้ถุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงและก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับพระนาคารวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับ ครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ฐานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐาน

ร่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะแล้วก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใต้แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำจะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซากเรือโบราณในปัจจุบันเราเก็บไว้ที่วัดยางงามนะครับซึ่งอยู่เยื้องฝั่งตรงข้ามกับวังเจ้าเมืองพัทลุงนะครับเรือที่ขุดพบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรือสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งได้ต่อขึ้นที่เมืองพัทลุงนะครับในช่วงที่เมืองพัทลุงอยู่ที่ลำปำในบันทึกนี้ก็ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3นี้เคยมีบัญชาการให้เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: ครโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาค

0: พาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
1: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเลศวายังยาวอะไรต่างนี้นะครับที่ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสทิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงอยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
2: ทีนี้หนังของเรานี่เวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
1: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยคนกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกลอนร้องกลอนไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
2: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยผิวสีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่ารือสีต้องลงตัวต่อไปก็ไรด่วนตัวนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปแปรหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังเวลาออกไปหน้าจอแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนมัสการจริงก็คิดได้แล้วผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องสว่าปกติชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกทกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะได้ให้พี่น้องได้ชมกันโดยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยเจ้าเมืองเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีประโยชน์งาน
3: นั่งเก่าโค้งนั่งเด็กิน
4: ยากใจชุนเอาวันสิบแปดนายนั้น
2: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิทานเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปเขากวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขา
5: ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อน
6: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนื้อเพลงดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
5: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังแท้ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลื้อตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนนั้นวัตถุดิบเนี่ยเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีอย่างงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝั่งหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ในการที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนๆรูกว่าจะได้ตัดภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะใช้ต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการตำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิกตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิกตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังถ่ายฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดการหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
2: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนู้นครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้ในหนังสักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์กันศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ตำนานศูนย์หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองผ่องอำไพนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะการแสดงอันเลอเลิศแพรวไปด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัทุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

0: วัดเขาอ้อศาสนโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่โยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลุกเสกแล้ว

0: ทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
1: คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นผลพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาเขาอ้อ
2: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเถาส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตี
1: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบบ้านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
3: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเต้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยก็นางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยน้ำมะนาวนี่ใจตั้งไม่ใช่ตั้งควยตั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ำมันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันใกล้กับอยู่ยงคงกระพัน
4: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวทแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับ

เผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนา

0: ปราบปรามแคว้นกลิงคาราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้งถิ่นฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริงมันเริ่ม

0: ก่อนศรีธรรมราชยิ่งหลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสทิงพระตรงนี้ตั้งแต่ศตวรรษที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบวชพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบวชพราหมณ์หรือเทวสถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยอยุธยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงบันดอกเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคัมภีร์โบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2คนนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4จันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานดั้งเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจาร

0: ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
1: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
2: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
3: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
0: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิษฐ์นครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จำวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่2ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ฮ
2: ะ
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือเจ้านครอินกลับมาจากเมืองจีนแต่ก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค
4: ่
2: ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ

0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
2: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมประพงศ์สิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: าไฟภัยจากใต้พิภพ
1: ตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่อยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สและให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลัง

0: ลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทย
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนคันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: จ้าของปูน้องเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: thank you. Yeah. Kapun ka.
1: How much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher. Spider.
1: Thank you.
2: Oh, มันไม่ใช่ spider. มันคือ spicy.
1: Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชน์แล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชน์อันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้า
1: ทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดินกวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: ระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้เขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วลมแล้วลมแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะ

0: นี่ไหวขมหรือไม่ขม
1: ไหวฝาดคร
0: ับ ไหวฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
1: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
1: คร
0: ับ ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: นี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะ
2: เล็กกว่า
0: เนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลาย10คนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไป

ภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะ

0: แม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวานของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค่ะ

0: อะไรได้เนาะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝานนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค่ะ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ให้เด็ดสุด
1: ๆโอ้หอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
0: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: ค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
0: ส่วนผักอิโลนานะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ็นไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
3: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
3: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
3: เยอะค่ะไม่เยอะนะ
2: อันนี้เนี่ยด้วยความที่โคกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในโคกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกเนี่ยต้อง
1: ชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกันว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
4: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
5: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
3: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
5: โนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
6: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
5: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้จากพยานอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

ผู้ชมชอบทานขนมไทยกันไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าขนมไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนและจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแท้

0: กันจริงๆหรือเปล่าวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันเรื่องขนมไทยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมิ้นมาพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องของขนมไทยค่ะเพราะมิ้นเนี่ยฉงนมากเลยว่าขนมไทยที่มินได้กินหรือที่เราได้กินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นขนมไทยแท้ๆ 100% เลยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆแหล่งใหญ่ขนาดนี้มาถึงร้านขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายสงวนในร้านนี้น่าจะมีสักคนนึงค่ะสวัสดีค่ะคือพอดีอยากจะมาถามเรื่องขนมไทยอะค่ะว่าแบบอยากรู้ว่าขนมไทยที่เห็นอยู่เยอะเนี่ยมันมีขนมไทยแท้กี่ชนิดแล้วมีขนมที่มาจากต่างประเทศไหมต้องถามใครอะคะ
2: อ๋อต้องถามคุณกรกมลนะคะ
1: เป็น
2: เจ้าของร้านค่ะ
1: แล้วคุณกรกมลอยู่ตรงไหน
2: คุณกรกมลอยู่ที่ร้านด้านในตรงที่เป็นห้องกระจกห้องแอร์ตรง
1: นู้นนะคะอันนั้นคือมีร้านอีกสาขานึง
2: ใช่ค่ะเป็นที่รับจัดขันหมากแล้วก็เป็นขายกาแฟด้วยขายอาหารด้วยตรงนั้นจ้ะ
1: ไปทางไหนคะ
2: เดินไปค่ะไปตรงนี้ค่ะตรงนี้
1: ตรงไปเนี่ยเหรอคะ
2: แล้วค่ะใช่ติดกระโรงน้ำแข็งอะค
1: ่
2: ะ
1: เ
2: ข้าไปได้ค่ะ
1: ได้ขอบคุณค่ะเจอแล้วสวัสดีค่ะ
0: คือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมีความสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยแล้วก็ได้ยินมาว่าโอ้โหร้านขนมไทยเก้าพี่น้องที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆแอบตามมาจากข้างในตลาด
1: อ๋อเหรอคะ
0: ก็เลยอยากจะมาหาคนช่วยคลายสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้บ้างอะคะ
3: คุยพี่จิ๋มก็ได้ค่ะ
0: พี่จิ๋มพี่จิ๋มเลยนะคะ
3: ได้ค่ะ
0: งั้น
3: เราไปเลย
0: โอเค
3: ค่ะได้ค่ะ
0: เรียกว่าพี่ติ๋มนะคะ
3: ยินดี
0: ก่อนอื่นเลยอยากถามมากๆคุณผู้ชมคะร้านนี้เนี่ยเห็นขายขนมเยอะแยะขนาดนี้อยากรู้ว่าในบรรดาขนมทั้งหมดเนี่ยเป็นขนมไทยแท้ทั้งหมดเลยไหมคะ
3: ทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนำมาจากโปรตุเกสเยอะเลยหลายชนิด
0: นี
3: ่ไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทำจากไข่เนี่ยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกนี้ของโปรตุเกสทั้งหมดเลยเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชช่วงนั้นท้าวทองกิจม้าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนทำขนมไทยให้กับคนไทยเราหลังจากนั้นขนมไทยเราจริงๆดั้งเดิมเนี่ยมีแค่น้ำตาลแป้งกะทิเท่านั้น
0: ที่เป็นส่วนผสม
3: ใช่ค่ะที่เป็นส่วนผสมของเราเอง
0: คือจริงๆมิ้นเคยคิดว่าคือรู้มาว่าขนมที่ทำจากไข่เนี่ยเราได้สูตรมาจากประเทศโปรตุเกสแต่ว่าก็คิดว่าเราคงเอามาแบบดัดแปลงจนกลายเป็นขนมไทยของเราแบบที่ไม่ได้เหมือนของโปรตุเกสอะไรแบบนี้
3: ก็มีบ้างอย่างสังขยา
0: ค่ะ
3: แล้วก็หม้อแกงเนี้ยอัน
0: นี้เป็นของเรา
3: ของเราเอามาดัดแปลงเพิ่มเติ
0: ม
3: ค่ะทำให้ดูว่ามีส่วนผสมของไข่บ้างค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้นี่ยังมีขนมจากชาติไหนที่เราเอามาดัดแปลงอีกไหมคะ
3: อันนี้ไม่แน่ใจถ้าจะเอาข้อมูลละเอียดขนาดนั้นอยากเชิญให้ไปลองสอบถามดูที่วิไลในวังหญิงนะคะอันนั้นก็จะมีการสอนทำขนมไทยสอนทำอาหารไทยตรงนั้นเป็นแบบฉบับโบราณน
0: ่
3: าจ
0: ะได้อะไรในวังหญิง
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะได้รายละเอียดเยอะกว่า
0: จดไว้ก่อนวิทยาลัยในวังหญิงเดี๋ยวต้องไปดูนะคะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามก่อนว่าเห็นขนมไทยเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตอนแรกที่พี่สิงเปิดร้านมาเนี่ยมีขนมกี่ชนิดคะที่วาง
3: มี10กว่าชนิดเองค่ะมีแค
0: ่
3: ต้มมัดขนมเทียนไทยๆของเรา
0: ขนมเดี๋ยวก่อนขนมเทียนเป็นของหวานนะคะพี
3: ่ของหวานค่ะที่ว่าเป็นไส้เค็ม
0: หนูนึกว่าคือหนูคิดว่ามันเป็นของคาวมาตลอด
3: ของหวานของ
0: หวานเพราะเห็นว่าเป็นไส้เค็ม
3: ค่ะไส้เค็มก็คือเป็นทานแบบทานเล่นได้เลยแล้วก็มีข้าวต้มมัดมีขนมสอดไส
0: ้
3: ค่ะเขาเก็บปากหม้อสาคู
0: อันนี้เลือกยังไงอะคะที่จะเลือกเอา10ชนิดเนี้ยมาค่ะ
3: คือนี้10ชนิดเนี่ยเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูนลูกๆถนัดช่วยทำขนมใส่ไส้ทำขนมข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยก็ถนัดตอนขายว่าออกมาแล้วลูกค้าให้ความนิยมชอบในรสชาติและในฝีมือเราหลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
0: ตอนนี้มีกี่ชนิดนะคะ
3: เป็น100ชนิดเลย

0: าก10ชนิดตอนนี้เป็น100ชนิด
1: ค่ะ100
0: ชอบขนมไทยไหนมากที่สุดคะ
1: ในตัวพี่สิมเหรอคะชอบทองเอก
0: ทองเอก
1: ใช่ชื่อด้วยไงชื่อเนี่ยมันได้คำว่าทองและยังได้คำว่าเอกด้วย
0: ที่หนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: ทองและทองเอกนี่เป็นขนมไทยแท้ร้อย
1: ขนมไทยแท้เราเอามาดัดแปลงอีกเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งค่ะ
0: มาพูดถึงสูตรบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดทำอันนั้นอันนี้แล้วสูตรที่พี่ถึงได้มานี่คือเราเป็นสูตรที่เอามาจากโบราณดั้งเดิมเลยหรือว่ายังไงคะ
1: จะถามว่าโบราณเลยไหมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนเป็นคนจีนก่อนแต่คุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนไทยแต่นี่เพื่อนคนไทยเนี่ยเวลาทำบุญบ้านเนี่ยคุณแม่ไปเนี่ยไปช่วยด้วยไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกมือก็จะเห็นว่าเขาทำขนมไทยเนี่ยแบบของเขาเลยดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะจำมากลายเป็นครูพักรักจำ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ค่ะครูพัก
0: คือครูพักก็แอบรักมาจ
1: ้ะใช่แล้วก็มาสอนแล้วก็มาลองทำที่บ้านเอารูปเป็นตัวทดลองให้ดูรูปทานก่อนเอ้ยใช้ได้ไหม
0: เป็นสูตรที่ทำกันทุกบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะเอารูปเป็นตัวทดลองแล้วหลังจากนั้นเวลาออกมาปุ๊บเราก็ปรับขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็นสูตรของเรา
0: เรารสชาติเนี่ยได้เหมือนบ้านเพื่อนแม่ไหมคะ
1: ถ้าบ้านเพื่อนน่ะของคุณแม่จะหวานมากเลยแต่ของเราเนี่ยเน้นไม่หวานเพราะเราจะได้ทานชิ้นที่3ที่4ต่อไปอะไรเงี้ย
0: เน้นปริมาณ
1: เน้นปริมาณจะได้ขายได้เยอะๆด้วย
0: อ๋อใช่ใช่ใช่เพราะถ้าหวานมากมันก็
1: ทานได้
0: ไม
1: ่
0: ก
1: ี่
0: ชิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นการดัดแปลงของคุณแม่เพื่อนคุณแม่อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็
0: มีเคล็ดลับอะไรบอกได้ปะ
1: เคล็ดลับความใส่ใจนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะอร่อยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ความใส่ใจใส่ใจไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหวันนี้ไม่ได้ใครชะงนไปเปล่านึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยเพราะพี่จิ๋มได้ให้ข้อมูลเยอะแยะเลยสิ่งสำคัญก็คือขนมไทยประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิถูกไหมคะเห็นไหมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครนะคะอยากจะมาหาความรู้อาจจะมาที่ร้านเก้าพี่น้องอาจจะแวะคุยกับพี่จิ๋มได้บ้างถ้าเจออยู่ที่ร้านนะหรือว่าถ้าอยากจะแวะซื้อขนมไทยอร่อยๆที่นี่มีกี่ชนิดนะคะขออีกที
1: เป็นร้อยชนิดเลย
0: เป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นใครอยากมาชิมมาซื้อก็ลองมาได้วันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมาก
1: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: แต่อีกอย่างนึงค่ะที่พี่จิ๋มบอกมิ้นมาก็คือว่าถ้าอยากรู้เรื่องขนมไทยแบบดั้งเดิมจริงๆต้องไปที่วิทยาลัยในวังหญิงเพราะที่นั่นนี่โอ้โหมีทั้งต้นตำรับอาหารไทยขนมไทยที่สำคัญมีสอนทำขนมไทยด้วยเดี๋ยวมิ้นต้องไปฝึกฝีมือเป็นเสน่ห์ปลายจวักอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปที่วิทยาลัยในวังหญิงกันเลยค่ะ
2: เขาบอกขนม
0: มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่ขอโชว์ก่อนหมุนตัวหนึ่งรอบ
3: สวยหรือยังคะก่อนอื่นเข้ามาในวังเราก็ต้องแปลงร่างให้เป็นแม่หญิงสวยงามด้วยการใส่ผ้าถุงและที่นี่ค่ะวิทยาลัยในวังตำให้ในวังหญิงนะคะหรือว่าชื่อปัจจุบันก็คือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนั่นเองและที่นี่แหละที่มิ้นจะมาคลายฉงนเรื่องขนมไทยต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วขนมไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมาคนเดียวไม่หายฉงนแน่นอนเพราะฉะนั้นไปตามหาอาจารย์ที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
4: ดีค่ะ
3: อาจารย์ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อหม่อมหลวงดลุณีจักรพันธ์ค่ะ
3: อาจารย์หม่อมหลวงดลุณีนะคะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมาเพราะว่ามีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยให้ความรู้เรื่องขนมไทยได้ไหมคะ
4: ค่ะดีเลยค่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนขนมไทยอยู่เลยพอดีนะคะ
3: ฮะวันนี้คืออาจารย์กำลังจะสอนทำอะไร
4: ใช่ค่ะ
3: ถ้างั้นขอทำด้วยคนหนึ่ง
4: ค่ะได้ค่ะ
3: เย้ได้ทำขนมไทยด้วยงั้นเดี๋ยวคุณอาจารย์นำไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินพร้อมแล้วนี่มีอุปกรณ์รออยู่ข้างหน้าครบเลยแถมยังมีนักเรียนท่านอื่นๆอยู่ด้วยรวบผมทอทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมทำขนมไทยค่ะเชิญอาจารย์เริ่มสอนได้เลยค่ะ
4: ค่ะวันนี้เราจะเรียนขนมกงนะคะส่วนผสมเนี่ยเราต้องเตรียมแป้งก่อนแป้งเนี่ยพอเรานวดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นนั้นเราต้องนวดแป้งก่อนนะคะเราถึงจะมาทำตัวแป้งตัวขนมกงนะคะถึงจะไปปั้นพอปั้นเสร็จก็พอดีเลยแป้งขึ้นนะคะเอาค่ะลงมือเลยค่ะเสร็จแล้วต่อยไข่นะคะวางไว้เลยค่ะต่อยไข่ค่ะเอาไข่แดงลงไปละลายในน้ำ
3: อ
4: ัน
3: นี้ไข่กับน้ำเปล่าเหรอคะ
4: ใช่ค่ะไข่กับน้ำเปล่าเอาน้ำมาละลายเลยค่ะค่อยๆใส่พอละลายเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็ปิดฝาตากแดดเป็นอันนี้ใช้ได
3: ้ขั้นตอนแป้งเสร็จแล้วต
4: ่
3: อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะอาจารย
4: ์ตัวขนมเลยนะคะเอาน้ำตาลใส่ลงในกระทะเลยค่ะ
3: หมดเลยเหรอคะอาจารย์
4: หมดเลยค่ะค่อยๆผักน้ำตาลไม่ให้เขาติดก้นกระทะโบราณนี่เราก็ใช้เตาถ่านแ ตอนนี้เห็นว่าถ้าใช้เตาถ่านนี่สงสัยอีกนานก็เลย
1: กว่าหนูถ้าจุดถ่านติด
4: ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเลย700กว่าอย่างเรื่องของขนมไทยเนี่ยนะฮะถ้าจะเรียงกันจริงๆเนี่ยอ้าวทีนี้เริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเดือดละเดี๋ยวเขาจะเดือดขนมไทยเนี่ยที่สำคัญต้องใจเย็น
1: เป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมคะอาจารย์
4: เป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้ว

0: สาวสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไปวิ่งเล่นเหมือนสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่าจะทําอันนี้เขาก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทําให้ดีที่สุดใช่ไหมคะ
1: รู้สึกสวยจริงนะรู้สึกแบบเป็นกุลสตรีไทยจังเลยเด็กๆหนูนี่แหละค่ะที่วิ่งเล่น
0: ที่นี่เขาก็จะคัดสรรตัวค่ะถ้าคนเรียบร้อยหน่อยก็ได้เป็นแม่พลอยใครที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลือกไปเป็นแม่ช้อยค่ะ
1: แม่ช้อยคือของใครหนูจะต้องไปขัดจากแม่ช้อยอีกทีนึง
0: ขนมไทยเนี่ยบางทีไม่จําเป็นเดี๋ยวต้องว่าสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้เราดูตามความเหมาะสมคนเลยค่ะอันนี้ร่อนไปค่ะต้องคนในขณะที่น้ําเชื่อมร้อน
1: เดี๋ยวค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับว
0: ่
1: า
0: ข้าวเขาจะได้สุกค่ะ
1: เป็นการทํางาน2มือที
0: ่ที่ต้อง
1: ตอนนี้ต้องทิ้งให้เย็นหรืออะไรหรือปั้นได้เลย
0: ทิ้งให้เย็นหน่อยนะคะอ้าวค่ะแล้วเราก็มาปั้นกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาปั้นกันแล้วนะคะถือไว้ในมือ
1: ปั้นเป็น
0: นะคะปั้นเป็นเส้นก่อน
1: เป็นเส้นเหรอคะ
0: ค่ะเราค่อยๆคลึง
1: เหมือนดินน้ำมัน
0: ค่ะคลึงให้เป็นเส้นอย่าให้เล็กจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเนี่ยเขาจะแข็งกระด้างนะคะให้เป็นเส้นขึ้นเงาโอ้ยเก่งมากค่ะขึ้นเงาแล้วค่ะ
1: เด็กเล่นเล่นดินน้ำมันบ่อย
0: แล้วก็ขดให้เป็นวงแล้วพอที่เหลือนี่ใช่ไหมฮะเราก็ทำเป็นเส้นวางไว้ให้เหมือนกงล้อนะคะเขาบอกขนมกงเนี่ยเป็นขนมเสี่ยงทายถ้าสมมุติว่าจุกไม่หลุดเลยอะไรอยู่ครบเนี่ยขนมงานมงคลใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ัน
1: นี้เป็นหนึ่งในขนมงานมงคลนะคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะคู่ก็จะอยู่กันยืดยาวนั้นเวลาคนทำเนี่ยเราปั้นแล้วเราก็ต้องติดให้เขาแน่นๆด้วยนะคะ
1: นี่แน่กดไว้กดไว้
0: ใช่ค่ะให้เป็น5ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นกลมๆกี่เม็ดนะคะ
0: 5ค่ะวางลงไปค่ะ

0: ันนี้เป็นแป้งที่เราทำตอนแรกสุดใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์บอกว่าแป้งขึ้นแล้วขึ้นนี่คืออะไรนะคะ
1: แป้งขึ้นเนี่ยคือแป้งจะเริ่มเบาตัวแล้วเวลาที่เราเอามาชุบก็จะเกาะที่ตัวขนมค่ะนะคะเราก็ตักแบ่งมา
0: ค่
1: ะอันนี้เดี๋ยวต้องขอลองน้ำมันก่อนว่าน้ำมันยังไงแล้วก็ชุบใส่ลงไปเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วทอดขนมชิ้นแรกเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ถ้าขนมชิ้นนี้สุกลอยขึ้นมาเราก็จะเติมชิ้นต่อไปได้เลย
0: คือต้องคือไม่ได้ใส่ 2-3 ชิ้นต้องใส่ทีละชิ้นเหรอคะ
1: ลองเนี่ยทีละชิ้นก่อน
0: อ๋อลอง
1: แล้วเดี๋ยว
0: แต่ปกติเวลาเขาสุกเขาจะลอยขึ้นมา
1: ใช่

0: คุณผู้ชมคะสำเร็จแล้วขนมกงฝีมือมิ้นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยกันทำขนมแสนอร่อยกันไปก่อนมิ้นขอไปล้างมือเพราะว่าจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกที่จะให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยชี้แนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าขนมไทยที่มิ้นฉงนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างขอไปล้างมือแป๊บนึงนะแล้วค่ะอาจารย์ขออนุญาตนั่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาคุยกับอาจารย์เพิ่มก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้ชิมว่าขนมฝีมือมิ้นอร่อยขนาดไหนโอเคไหมอาจารย์ครับมิ้นอยากจะถามก็คือว่าเห็นเมื่อสักครู่ตอนสอนอยู่อาจารย์บอกว่ามีเรียกว่าโอ้โห700กว่าชนิดเลย
1: ใช่
0: นั่นคือขนมไทยแท้ๆเลย
1: ขนมไทยแท้ๆเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือแป้งน้ำตาลกะทินอกจากนั้นก็อาจจะมีกล้วยบ้างถั่วบ้าง
1: ใช่
0: ก็คือเราเจออะไรใกล้ตัวก็หยิบจับมาปรุง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาเขาจัดขนมไทยเป็นขนมมงคลเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่ามีธรรมเนียมในการจัดขนมยังไงบ้าง
1: คะคนไทยเราก็ถือว่าเลข9ใช่ไหมเป็นเลขดีเขาก็เลือกทำเลย9อย่างก็อย่างเช่นมีเม็ดขนุน
0: ค่ะ
1: ทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะทองเอก
0: ค่ะ
1: เสน่ห์จันทร์ขนมชั้นถ้วยฟูจ่ามงกุฎพวกนี้แต่ละความหมายเนี่ยดีทั้งนั้น
0: ก็คือเท่ากับว่าหลักในการเลือกขนมนี่ก็คือเหมือนกับว่าเลือกดูที่ชื่อที่เป็นมงคล
1: ใช่ค่ะชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็วางแล้วเนี่ยสีสันสวยงาม
0: ต้องดูสีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านนอกจากที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีทองเอกเสน่ห์จันทร์จ่ามงกุฎทองหยิบทองหยอดมีขนมไทยมงคลอื่นอีกไหมคะนอกจากที่เห็นกัน

0: ป็นชินตาม
1: ีค่ะ
0: ที่เป็นที่ไว้มักจะไว้จัดเป็นขนมมงคล
1: ใช่อย่างเช่นขนมหม้อตาลในงานมงคลสมรสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าจะได้หวานสดชื่นเพราะมีน้ำตาลอยู่ในหม้อ
0: คือจริงๆแล้วเท่ากับว่าใครอยากจะจัดขนมมงคลแบบไหนก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้องเป็นชนิดนี้นี้9อย่างเท่านั้น
1: ไม่กำหนดค่ะ
0: แล้วมีเกิน9ไหมคะอาจารย
1: ์ส่วนมากเขาไม่จัดเกิน9นะขนมเนี่ยเวลาที่เขาจัดเนี่ยเขาจะมี5มี7มี9
0: ความหมายคืออะไรคะ5 7 9
1: 5 7 9เนี่ยก็แล้วแต่ฐานะของผู้ที่จัดผู้ที่มีศักดินาสูงเนี่ยเราก็ต้อง9อย่างถ้าสามัญชนธรรมดาก็5อย่างก็พอ
0: แล้ว7อย่างก็
1: 7อย่างนี่คือพระ
0: พระ
1: ถวายพระ
0: ขนมกงแบบนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้มินึกถึงขนมไทยอีกอย่างนึงซึ่งมินชอบกินมากก็คือจ่ามงกุฎเขาแอบถามอาจารย์ส่วนตัวเลยค่ะว่าจ่ามงกุฎนี่วิธีทำเขาคล้ายกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อไม่เหมือนเลยเหรอคะเขาทำยังไงแบบไหนบ้างคะ
1: จ่ามงกุฎเนี่ยนะคะถ้าแบบที่เราเห็นทั่วไปที่เรียกว่าดาราทองนะคะตัวของแป้งเนี่ยจะเป็นกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่จ่ามงกุฎจะแบ่งเป็น2ราชการ2ช่วงด้วยกันแต่ที่กำลังที่คุณมิ้นกำลังถามเนี่ย คือจ่ามงกุฎที่เราเห็นสวยงาม
0: ใช่ที่นะคะที่ดาราทองที่เขาจะเป็นกลีบกลีบใช
1: ่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกลีบกลีบอันนั้นเราก็ต้องทำตัวแป้งก่อนพอทำตัวแป้งคือแป้นรองก่อนแล้วก็มากวาดเม็ดแตงโมนะคะ
0: เป็นเม็ดแตงโม
1: ใช่เราเอาตัวเม็ดข้างในเนี่ยมากวาดกับน้ำตาลให้ขึ้นน้ำนะฮะส่วนตัวข้างบนเนี่ยก็คือตัวทองเอกแหละแต่เรามาจัดแต่งแทนที่จะกดใส่พิมพ์เป็นดอกใช่ไหมคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ติดทองข้างบนส่วนจามงกุฎในรัชกาลที่2ของสมเด็จพระสุริยันธราบรมราชินีท่านก็จะมาจากตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะกับแป้งถั่วแล้วก็กะทิน้ำตาลเหมือนกันใช่
0: แป้งกะทิน้ำตาลห้ามขาดเด็ดขาด
1: ค่ะแล้วก็มากวนจนเหนียวเลยหยดได
0: ้หยดกวนที่เรากวนเมื่อสักครู่
1: ใช่
0: แต่ว
1: ่
0: าอันนี้เขาจะ
1: เป็นแป้งหยดได้แล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำแล้วก็ไปจุ่มนะฮะเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงในแป้งแล้วก็มาสะบัดให้เป็นเส้นในน้ำมันใช่พอได้แป้งกรอบก็จะเอามาวางไว้ที่ตัวขนมแล้วก็ห่อด้วยใบตองแห้ง
0: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
1: ค่ะอันนี้แหละคือของสมเด็จพระศรีสุริยันธราจริงๆค่ะ
0: คือปกติเนี่ยจะเห็นแต่จ่ามงกุฎที่เขาไว้เป็นขนมมงคลที่เป็นสวยๆดาราทอง
1: ใช่
0: แต่ยังมีอีกแบบนึงก็คือแบบกวนนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชมรู้แล้วว่าต้องไปหาจ่ามงกุฎแบบกวนทานบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมหลวงดารินีมากนะคะที่วันนี้นี่โชคดีมากมาถึงอาจารย์เปิดคลาสได้เรียนทําขนมกงแถมยังได้รู้เรื่องราวว่าส่วนผสมเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าขนมไทยเนี่ยมีตั้ง700กว่าชนิดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดขนมไทยต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวของขนมไทยอื่นๆมิ้นยังไม่หมดสงวนเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยช่วงหน้าไปคลายสงวนต่อกันกับอาจารย์เผ่าทองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอชิมถึงมือตัวเองก่อนนะอันนี้มิ้นทำขออนุญาตนะคะอาจารย์หน้าตาใช้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พอใช้ได้กินแล้วนะ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องกระต่ายขูดมะพร้าวหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็ว่าเป็นเนื้อเพลงบ้างก็ว่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วกระต่ายขูดมะพร้าวหรือที่เราเรียกกันว่าเหล็กขูดเป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเดิมทีการขูดเนื้อมะพร้าวคั้นกะทิจะใช้ช้อนทำจากกะลามะพร้าวขูดให้เป็นฝอยต่อมาทำเป็นฟันซี่โดยรอบบางแห่งใช้ซีกไม้ไผ่บากลอยเป็นซี่สำหรับขูดมะพร้าวจนกระทั่งเมื่อมีการใช้เหล็กมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนจึงได้ตีเหล็กแผ่นบางๆตัดรูปโค้งมนใช้ตะไบถูทำซี่ละเอียดปลายเหล็กคมเรียกว่าฟันกระต่ายและนำส่วนเหล็กขูดฟันกระต่ายนี้ไปประกบหรือเข้าเนยกับรูปสัตว์ที่เตรียมไว้จนกลายเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวในที่สุด

0: สวัสดีจ้ะเป็นไงมั่ง
1: ขออนุญาตมาถึงบ้านอีกแล้ว
0: พร้อม
1: ของกินและข้อฉงนเพียบเลยค่ะ
0: โอเคฉงนฉงนเอานี่ของเยอะแยะอย่างนี้ไปใส่จานก่อนไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะโอเค
1: อ่ะ
0: ไป
1: มาแล้วค่ะ
0: มาเลยมาเลย
1: ก่อนหนูหรือเปล่าย
0: ังนั่งนั่งนั่งระวังเก้าอี้ตกล่อง
1: หนูกลัวตกน้ำมากกว่า
0: น่าทานมากเลยอ่ะ
1: หอมมาก
0: จีบแล้วก็อะไรชอบม่วงมาสารพัด
1: สักคำหนึ่งก่อนได้ปะคะ
0: เดี๋ยวก่อนก็ได
1: ้คือเรื่องของเรื่องที่วันนี้มิ้นซื้อขนมไทยมาเยอะขนาดนี้เพราะว่า1แม่ให้ไปซื้อขนมไทยแล้วพอไปถึงที่ร้านคือมันเยอะมากแล้วมิ้นเลือกไม่ถูก
0: เลือกไม่ถูก
1: ใช่แล้วมิ้นไม่รู้ว่าตกลงอันไหนมันคือขนมไทยและอันไหนมันคือไม่ใช่อันไหนลูกครึ่งอันไหน 100% เลยลองไปถามที่ร้านเก้าพี่น้องดูเขาก็บอกว่าขนมไทยจริงๆที่เราเข้าใจว่ามันใช่เนี่ยจริงๆแล้วบางอันมันก็ไม่ใช่บางอันมันมาจากที่อื่นบ้างแล้วเราก็ไปคิดเอาเองว่ามันคือขนมไทยทีนี้เขาก็เลยให้มิ้นเนี่ยไปใครสงวนต่อที่วิทยาลัยในวังหญิงก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วขนมไทยมันต้องทำมาจาก3อย่างคือมีแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิทำไมต้องสามอย่างนี้ด้วยคะอาจารย
0: ์แป้งน้ำตาลกะทิเนี่ยนะก็ไม่ยากนะฮะแป้งเนี่ยนะก็คือมาจากข้าวนะฮะข้าวเนี่ยเราใช้เราเอาข้าวสารนี่แหละนะครับมาบดมาโม่ที่เราเรียกว่าโม่แป้งนะเราจะได้แป้งสดนอกจากนั้นเนี่ยกะทินี่ก็ง่ายๆเลยนะบ้านเราเมืองไทยต้นมะพร้าวเยอะมากจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้จะใช้มะพร้าวแก่ก็ได้หรือแก่มากๆที่มาทำกับข้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวถึนทึกเนี่ยขูดออกมาแล้วเอามาคั้นมันก็จะมันน่าทานมากส่วนน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มมีน้ำตาลเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำตาลอาจจะเป็นของนำเข้านะน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากอินเดียน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากทางภาคใต้อินโดนีเซียจากอะไรต่างๆหรือน้ำตาลอาจจะมาจากประเทศจีนเราเนี่ยเริ่มปลูกอ้อยทำน้ำตาลเนี่ยสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นขนมไทยมันก็จะมีพื้นฐานของขนมเนี่ยอยู่ที่ว่าแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับก็คือมะพร้าวนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขนมไทยเราจริงๆเนี่ยมันจะมาจากการปรุงโดยวิธีการต้มหรือนึ่ง
1: เท่านั้น
0: เท่านั้นเป็นหลักนะครับถ้าเผื่อกรรมวิธีอื่นเช่นทอดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
1: ฝอยทองนี่ทอดไหมคะ
0: ฝอยทองเนี่ยโรยลงไปในน้ำเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการเหมือนกับการต้
1: ม
0: แต่ก็ไม่ได้ต้มในน้ำต้มในน้ำตาล
1: คือต้องต้มในน้ำ
0: ของเราเนี่ยต้มในน้ำธรรมดานะครับอันนี้ต้มในน้ำตาลฝอยทองนี่ก็มาจากโปรตุเกสทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวโปรตุเกสเนี่ยนะมิ้นเราก็จะเจอตามร้านขายเพสตรีร้านขายก็คือร้านที่ขายขนมของหวานขนมเค้กขนมนู่นนี่นี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝอยทองขายในร้านจะมีทองหยิบขายในร้านจะมีทองหยอดขายในร้านเพียงแต่ว่าฝอยทองของเราเนี่ยนะยิ่งเส้นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนฝอยทองของเขานั่นน่ะเส้นเท่าบะหมี่เส้นเท่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ้วนใหญ่นะ
1: เหนียวด้วยไหมคะ
0: ก็เหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะส่วนทองหยอดของเขาน่ะหยอดออกมานะขนาดลูกปิงปองลูกปิงปองทองหยิบนี่ก็มันไม่ใช่ทองหยิบนะทองกำมือเลยมันมาแบบลูกเพ่อย่างนี้ภาษาเหนือก็ว่าเพ่อย่างนี้
1: คือใหญ่มาก
0: มันใหญ่มากลูกหนึ่งก็ทานกันทั้งครอบครัวได้
1: จริงๆหนูคิดมาตลอดเลยว่าพวกแบบทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่น่าจะเป็นขนมไทย
0: ใช่เราจริงๆคนไทยไปก็อุ้ยไปเอะอะอุ้ยเขาเอามาจากชั้นเขาเอามาจากชั้น
1: ประหนึ่งว่าเฮ้ยขนมไทยโกอินเตอร
0: ์ประหนึ่งว่าอย่ามโนฮะอย่ามโน
1: ตอนนี้มินรู้แล้วว่าแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยคือส่วนผสมของขนมไทยถ้ามีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแต่มี3อย่างนี้ด้วยนี่ยังถือเป็นขนมไทยอยู่ไหมคะ
0: เช่นอะไรมั้งเช่นสมมติว่าสลิมสลิมเนี่ยออกมาเป็นเส้นใสเป็นแป้งเส้นใสอันนี้ทำเส้นสุกมาก่อนแล้วนะฮะแต่เวลามาทานเนี่ยทานในน้ำกะทิก็ไม่ใช่อีกอยู่ดี
1: นะฮะสลิมนี่ไม่ใช่
0: สลิมไม่ใช่ของเราเลยลอดช่องทำนองเดียวกันนะฮะออกมาเป็น
1: เ
0: ขาบอกว่าอะไรเป็นเส้นยาวๆนะเพราะว่าคำว่าลอดช่องก็มาจากคำว่า

0: กริยาของการลอดช่องลงมาก็คือภาชนะเจาะให้เป็นช่อง
1: แล้วก็ให้เส้นออกมา
0: แล้วก็อัดแป้งลงไปแป้งนี่ก็จะไหลมาตามไอ้รูที่เจาะเอาไว้ลงไปต้มในน้ำร้อนมันก็จะน้ำร้อนก็จะทำให้แป้งสุกช้อนแป้งขึ้นพักเอาไว้เวลารับประทานนี่ก็ใส่กะทิกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลโบราณกันเนี่ยแหละน้ำตาลอ้อยนะฮะหรือไม่ก็น้ำตาลตะโหนดก็คือมาจากน้ำตาลต้นตาลหรือน้ำตาลมาจากมะพร้าว มีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลต้นตาลน้ำตาลอ้อยมีอยู่3น้ำตาลอันนี้น้ำตาลโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของตระกูลมาเลย์หมดทุกวันนี้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ไปนี่นะปีนังมาลากาอินโดนีเซียทั้งหลายนี่เขาทำลอดช่องกินทำสลิ่มกินชื่อก็เรียกกันแปลกแตกต่างกันไปตามประเทศของเขาหมด
1: พอพูดถึงสลิ่มหนูเลยนึกได้ว่าเคยเรียนกับเหเรือชมเครื่องคาวหวานและสลิ่มเนี่ยถือเป็นหนึ่งใน16ชนิดที่เขาพูดถึงแต่ว่าในนั้นจริงๆมันมีชื่อแปลกๆอีกค่ะอาจารย์ชื่อขนมลุตตีก
0: ับ
1: อีกอันสงสัยมากขนมจีบมันเป็นของหวานด้วยเหรอคะอาจารย
0: ์สำหรับลุตตีกับขนมจีบเนี่ยนะจริงๆขนมจีบนี่เราปัจจุบันเราเรียกขนมจีบไทยวิธีการจีบเนี่ยมันจะเป็นกระพุ่มขึ้นมายาวๆกรีดเป็นเส้นๆสวยใช่นะ
1: อ
0: ันเนี้ยมันจะแตกต่างกับขนมจีบจีนขนมจีบจีนเนี่ยมันบานอยู่ข้างบนบานอยู่ข้างบนอันนี้ข้างบนและปลายเรียวแหละเหมือนพระเจดีย์ขึ้นมาทั้ง2อย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของว่างแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยอะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออาหารเนี่ยนะฮะหมดเช้าแล้วหมดกลางวันแล้วหมดเย็นแล้วเนี่ยเราเรียกของหวานหมดเราจะไม่มีคำว่าของว่างของว่างนี่นะมันมาจากมันเป็นธรรมเนียมมาจากฝรั่งฝรั่งก็จะต้องมีทีไทม์มีทีเบรกตอนบ่ายก็คือรับประทานน้ำชาตอนบ่ายนะฮะก็จะต้องมีของที่ทานคู่กับน้ำชาตอนบ่ายเช่นมีของคาวหน่อยนึง 2-3 อย่างมีของหวานหน่อยนึง 2-3 อย่างแล้วก็มีผลไม
1: ้
0: นะฮะเวลาทานเสร็จก็จะทานของคาวก่อนตามด้วยผลไม้แล้วจึงจะจบด้วยของหวานเสมอนะฮะจะไม่ทานของหวานก่อนผลไม้เพราะว่าจะทำให้ผลไม้จืดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบไทยก็ดีลุตตีก็ดีเนี่ยนะมันจะเป็นของที่โบราณก็คือเอามาทานนอกมื้ออาหารนะฮะทานดึงออกมาทานนอกมื้ออาหาร
1: ก็คือของว่างนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่า
0: แต่ยังไม่รู้จักเรียกว่าของว่างใช่จะยังรวมเรียกว่าของหวานอยู่ใน16ชนิดที่อยู่ในพระราชนิพนธ์กับเหเรือชมเครื่องคาหวานทั้งสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะไอ้เจ้า2ชนิดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นของที่ไม่อยู่ในจัดอยู่ในปัจจุบันเราไม่จัดอยู่ในของหวานเอางี้ก็แล้วกัน
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์พูดถึงอดีตกับปัจจุบันแล้วเนี่ยนึกถึงสลิ่มคือคุณผู้ชมนึกออกไหมคะเวลาเรากินสลิ่มกันเนี่ยเรากินกับน้ำแข็งเย็นๆกะทิอร่อยอร่
0: อ
1: ยแล้วคนสมัยก่อนเขายังไม่มีน้ำแข็งนี่เขากินกับอะไรคะอาจารย
0: ์สลิ่มเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเอาไว้นะคือเป็นอาหารที่มาจากทางมาเลย
1: ์
0: อาหารมาเลย์ทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้วมาจากทั้งจะบอกว่าอิสลามแท้ๆก็ไม่ใช
1: ่
0: มันจะเป็นอาหารประเภทบ้าบ่าย่าหยา
1: บ้าบ
0: ่าย่าหยาคือลูกครึ่งผสมระหว่างจีนกับมุสลิมจีนกับมาเลย์นะครับมันจะเป็นขนมที่เรียกว่านอนย่าจัดอยู่ในอาหารของนอนย่าอาหารนอนย่าหรือยอนย่าเนี่ยนะฮะก็คืออาหารที่เกิดขึ้นแถบอินโดนีเซียมาเลเซียปีนังมาลากาพวกนี้คนจีนที่อพยพมาจากทางใต้พ้นทะเลเนี่ยก็จะมาแต่งงานกับคนพื้นถิ่น คนพื้นถิ่นที่นับถือศาสนาอิสลามจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามอาหารทั้งหลายเนี่ยผสมกันระหว่างกึ่งจีนงานการทำเส้นทั้งหลายเนี่ยเป็นงานกึ่งจีนทั้งนั้นอาหารส่วนพอเข้ากะทิก็จะมาเป็นมาเลย์มาเลย์อินเดียนี่กินอาหารข้าวกะทิหมด
1: เส้นกะทิมาเจอก
0: ัน เส้นกับกะทิมาเจอกันสลิ่มนี่โบราณเนี่ยนะฮะเราไม่มีน้ำแข็งหรอกน้ำแข็งนี่เป็นของที่มาสมัยรัชกาลที่5นะสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะเวลาที่เรือสินค้าจากสิงคโปร์จะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ย บางลำเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน
1: ะ
0: ฮะก็เอาน้ำแข็งสมัยโบราณเขาเราทำเรียกว่าน้ำแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆเราเรียกว่ากั๊
1: ก
0: ในหนึ่งก้อนเนี่ยนะฮะก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นล่องเอาไว้ล่องขนาดก้อนขนาดใหญ่กับขนมปังปอนนะฮะเราเรียกว่าหนึ่งกั๊กหลายๆกั๊กเนี่ยรวมกันออกมาเป็นหนึ่งก้อนเขาจะเอาก้อนน้ำแข็งใหญ่เนี่ยวางในเรือแล้วก็เอาแกลบเนี่ยนะคลุมมหัศจรรย์แล้วก็เอาผ้าใบเนี่ยคลุมมา
1: ไม่ละลายเหรอคะ
0: เขาบอกว่าส่งมา10ก้อนเนี่ยพอมาถึงพระบรมมหาราชวังก็จะเหลือประมาณสักก้อนหนึ่งนะก้อนใหญ่เท่าตัวคนเนี่ยก็ส่งขึ้นถวายก็อาจจะเหลือสักชามหนึ่งประมาณนี้นะก็เป็นของที่เจ้านายตื่นเต้นมากเลยรัชกาลที่4ก็จะทุบให้เป็นก้อนเล็กๆเพราะว่ามีน้อยแล้วก็พระราชทานกับพระราชโอรสธิดาแต่ละพระองค์ก็เสด็จเดินมาอ้าปากอ้าพระโอษฐ์แล้วก็รัชกาลที่4ก็ทรงหยอดตุ้มตุ้มไปเนี่ยนะก็ดีใจโอ้ทุกคนดีใจหมดเลยได้กินอะไรหวานเย็นๆนะฮะแล้วก็โรงน้ำแข็งแรกของไทยเราเนี่ยก็คือของพญาภักดีนรเศรษฐ์เป็นเจ้าของก็คือนายเลิศนะฮะนามสกุลเศรษฐบุตรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาภักดีนรเศรษฐ์เจ้าของรถเมขาวหรือรถเมนายเลิศแล้วก็ทายาทปัจจุบันก็ทำโรงแรมแต่ก่อนก็มีโรงน้ำแข็ง
1: แล้วก่อนที่จะมีน้ำแข็งเขาก็กินสลิ่มแบบชืดๆเหรอคะ
0: เขาก็จะเอาสลิ่มเนี่ยวิธีให้ความเย็นหนึ่งก็คือใส่พิมเสนเกล็ดพิมเสน
1: พิมเสน
0: ที่เราเอามาดมยาดมเนี่ย
1: แก้เป็นลมเนี่ย
0: แก้เป็นลมโบราณเนี่ยจะเอาใส่ในยาลมยาลมที่เราทานเนี่ยยาลมเม็ดยาลมผงที่ชงน้ำเนี่ยมีการบดเกล็ดพิมเสนให้เป็นผงละเอียดแล้วก็เคล้าลงไปกับสมุนไพรต่างๆ
1: มันกินได้เหรอคะอาจารย์
0: มันทานได้ไม่ตาย
1: คือถ้าสมมติว่าเราเอายาดมมาแล้วแบบแอบชิมอย่างเงี้ยก็กินได
0: ้มันจะไม่ตายเพราะพิมเสนแต่มันจะตายเพราะส่วนผสมอื่น
1: ไม่ควรทำนะคุณผู้ชมถึงสมัยก่อนเขาจะเคยเอาเกล็ดพิมเสนมากินแต่เราไม่ควรทำ
0: ก็เนี่ยแหละเป็นแล้วก็อ้อมันยังมีอีกเย็นนึงเย็นด้วยเกล็ดพิมเสนแล้วยังต้องเย็นในหม้อดินโบราณเนี่ยทำน้ำตาลเนี่ยนะฮะทำน้ำเราเรียกว่าน้ำกะทิเนี่ยน
1: ะ
0: น้ำกะทิแล้วเนี่ยนะต้องบรรจุไว้ในหม้อดิน
1: มันเก็บความเย็น
0: นอกหม้อดินนี่จะทำให้อุณหภูมิของที่อยู่ในภายในหม้อดินต่ำกว่าข้างนอกอย่างน้อยก็หนึ่งสองสามองศา
1: คุณผู้ชมคะจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกเยอะมากแต่ตอนนี้ให้อาจารย์พักเหนื่อยแป๊บนึงรวมถึงให้ท้องหายร้องแป๊บนึงขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อนะคะอาจารย์เปิดเลยเอาอะไรดีคะถ้าสมัย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของน้ำตาลตโนดน้ำตาลตโนดได้มาจากต้นตาลตโนดแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกาต่อมาได้กระจายมายังอินเดียตอนใต้และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สันนิษฐานว่าตาลตโนดได้เข้ามาแพร่พันธุ์ในประเทศไทยเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงเห็นได้ว่าหัวเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตอย่างเช่นเพชรบุรีสุพรรณบุรีสงขลามักมีการปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมากน้ำตาลตโนดเป็นสินค้าที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีทั้งยังมีการเรียกเก็บภาษีน้ำตาลและภาษีน้ำตาลหม้อจนสามารถนำเงินภาษีน้ำตาลไปสมทบในการสร้างพระนครคีรีในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อีกด้วย

0: คะมาคลายฉงนกันต่อค่ะเพราะว่าตอนที่มิ้นไปวิทยาลัยวังหญิงเนี่ยค่ะอาจารย์คือมิ้นไปรู้มาเรื่องของการจัดขนมแบบขนมมงคล9ชนิดอะค่ะมันมีที่มาที่ไปเรื่องการจัดแบบในสมัยก่อนมีอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ขนมมงคลนี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นของที่มาเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองนะ
0: ไม่กี่สิบปีนี่เอง
1: ไม่กี่สิบปีให้ยี่สิบสามสิบปีนี่แหละที่เรามาให้ความสำคัญกับชื่อว่าชื่ออย่างนี้ถึงจะดีชื่ออย่างนั้นไม่ดีนะ เรามานั่งนึกชื่อว่าเอาชื่อคนก่อนยังไม่ต้องชื่ออาหารชื่อคนก็ต้องชื่อมงคลชื่อบุญมีนะชื่อรวยอะไรต่างๆนี่เป็นชื่อมารุ่นหลังๆในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยชื่อคนเนี่ยจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลเลย
0: เพื่อที
1: ่เช่นชื่อหมา
0: ว้ายมีจริงเหรอคะ
1: ชื่อหมาเกิดมีเป็นคุณหญิงมีคุณหญิงหมามีศิลาจารึกไปเที่ยวอยู่ที่นครวัดนะ

0: แล้วก็พาพรรคพวกไปในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เขียนเลยข้าพระเจ้าคุณหญิงหมานะแล้วก็พร้อมใครต่อใครต่อใครต่อใครมาบำเพ็ญกุศลทำบุญที่เนี่ยที่นครวัด อันนี้คือชื่อดั้งเดิมจริงๆต้องชื่อไม่ดีไว้หลอกผีถ้าชื่อวิลิสมาลาวิจิตพิสดารเนี่ยนะผ
1: ี
0: ชอบก็จะมาเอาไปตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยู่ได้ทันโตหรอกพอถึงมาในเรื่องของอาหารก็เหมือนกันแต่ก่อนอาหารก็ชื่ออาหารธรรมดานะขนมไข่เยี่ยเนี่ยนะ
1: อันนี้หนูเคยได้ยิน
0: ขนมไข่เยี่ย
1: เ
0: นี่ย
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็จะต้องมาเป็นขนมไข่หงแห้วก็เรียกแห้วมาตั้งแต่เกิดผมเกิดมาก็เกิดกับแห้วนี่แหละนะก็จะต้องกลายเป็นว่าสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขนมมงคลทั้ง9เนี่ยเป็นของที่มาอุปโลกกันขึ้นว่าชื่อทองทั้งหลายเนี่ยนะครับทองหยิบทองหยอกไฟฝอยทองจ่ามงกุฎทองม้วนทองเอกอะไรทั้งหลายล้วนแต่เป็นของมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของเหล่านี้เนี่ยนะตั้งเอาทั้งนั้นนะมาสมมุติเอาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะตอนรัชกาลที่1เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะฮะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325เนี่ยวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยสร้างเสร็จประมาณพ.ศ. 2326เนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะก็ได้มีการมอบหมายให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยทำขนมทำของคาวทำของหวานของหวานตอนนั้นที่เขียนเลยนะในหมายว่าเป็นของหวานถวายพระใส่เป็นกระทงใบตองก็จะมีตั้งแต่ขนมฝอยขนมฝอยนี่เราไม่ทราบละว่าคือขนมอะไรปัจจุบันไม่รู้จักละจากนั้นก็มีอันที่สองมีข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแก้วนี่เราพอรู้จักนะเอาข้าวเหนียวมูลจนกระทั่งมันใสเคลือบน้ำตาลเป็นมันนะฮะจากนั้นก็จะเป็นขนมผิงขนมฝรั่งแน่นอนเพราะมันเหมือนกับมันก็เหมือนบิสกิตเหมือนคุกกี้นะ
1: อ๋อใช่เหมือนคุกกี
0: ้เหมือนคุกกี้ขนมไส้ไก่ขนมไส้ไก่นี่นะฮะเป็นแป้งทอดทอดอยู่ในน้ำมันนะแล้วก็เอามาจุ่มในน้ำเชื่อมตั้งขึ้นพักเอาไว้พอแห้งน้ำเชื่อมมันก็จะเคลือบกรอบไปหมดเลยอันนี้ขนมแขกขนมอินเดียอินเดียแน่นอนกล้วยฉาบมาสไลด์เอากล้วยดิบอันนี้เนี่ยคนไทยเราก็จะรู้จักวิธีการถนอมอาหารแล้วก็นำลงไปทอดเอากล้วยดิบเนี่ยลงไปทอดทอดเสร็จก็จะมาคลุกน้ำตาลนะฮะคราวน้ำตาลเราจะเรียกว่ากล้วยฉาบไอ้เจ้ากล้วยฉาบนี่นะก็ไม่น่าจะเป็นของไทย
1: เพราะว่าทอดใช่ไหม
0: มันลงมาทอดใช่ลาดเตียงอีกอันนึ
1: ง
0: หลุ่มลาดเตียงกับหลุ่มเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจผิดหมดแล้วก็คือมีการทำไข่โรยด้วยมือให้เป็นฝอยเป็นแพนะแล้วก็ทำไส้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อบางทีก็เรียกว่าลาดเตียงบางทีก็เรียกว่าหลุ่มวิธีการพับเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางทีก็ไส้ก็จะเหมือนกันจากนั้นก็จะมีสังขยาเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับสังขยาฟักทองสังขยานี่คือคัสตาร์ดของฝรั่งเราเนี่ยกินกันจนกระทั่งเรานึกว่าเป็นขนมไทยไปแล้ว
1: พอพูดถึงคัสตาร์ดแล้วภาพพุดดิ้งลอยมาเลยว่า
0: ลอยมาใช่
1: มันเป็นแบบมันเป็นของเขาเนาะดูไม่
0: ของฝรั่งแท้ๆเราเนี่ยมายักย้ายแทนที่จะใส่ในถ้วยแล้วเอาไปนึ่งเราก็เอามาใส่ในฟักทองแล้วเอาไปนุ่งวิจิตรพิสดารทานเข้าไปก็มีความมันของฟักทองเข้ามาผสมอย่างที่9ก็คือฝอยทองฝอยทองก็ทราบอยู่แล้วของโปรตุเกสนะฮะอย่างที่10นี่คือขนมถ้วยตะไล
1: ขนมถ้วย
0: ตะไลก็เป็นถ้วยตะไลเล็กๆนะฮะถ้วยเล็กๆแล้วก็น้ำกะทิน้ำตาลแป้งนะฮะน้ำกะทิน้ำตาลแป้งละลายเข้าด้วยกันแล้วใส่ก็เอาไปใส่ลังถึงนึ่ง นึ่งสุกออกมาเนี่ยก็ส่วนผสมมันจะจับตัวแข็งนะฮะบางทีก็มาหยอดหน้ากะทิลงไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอินเดียมาเลย์ทั้งหลายทั้งหมด
1: การจัดของหวานเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างในสมัยก่อนอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยนี้ขนมหวานมงคลเราก็จะจัดเพื่อให้เป็นสิริมงคลจัดเป็นโดมไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมัยก่อนแล้วเขามีจัดแล้วเขามีความหมายไหมคะเวลาจัดสำรับให้กับพระมหากษัตริย์หรืออะไรแบบนี
0: ้ของหวานเนี่ยนะก็เหมือนกับของข่าวนะต้องพูดว่าของหวานเนี่ยมันมีวิธีการปรุงหลายอย่างนะเอาไปต้มนะขนมต้มแดงต้มขาว

0: สำรับโบราณเนี่ยมันจะต้องมีของหวานครบเช่นมีลอยแก้วคือเป็นของใสเหมือนกับของคาวก็คือน้ำแกงจืดจากนั้นก็จะมีขนมหวานใส่ข้นแบบน้ำกะทิจะเป็นฟักทองแกงบวชจะเป็นมันบวชหรือจะเป็นขนมอะไรต่างๆก็จะมีทั้งใสทั้งนี่แล้วก็จะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดหลายชนิด 8-9 อย่างนี้ต้องต่างวิธีกันหมด
1: พูดถึงพวกลอยแก้วแล้วขอเลยเถิดไปที่ผลไม้นิดนึงว่านอกจากลอยแก้วแล้วเนี่ยที่หนูเองเนี่ยชอบกินคือพวกผลไม้แช่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่เป็นของไทยด้วยไหมคะ
0: ผลไม้แช่อิ่มก็ไม่ใช่ของไทยแช่อิ่มนี่ก็ต้องเป็นของต่างชาตินะฮะเพราะว่าการดองเนี่ยนะดองหวานเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยได้ทำบ้านเราถ้าจะทำจริงๆเราจะทำแบบดองเปรี้ยวเราทำของดองเปรี้ยว
1: มะม่วงดองอย่างเงี้ยหรอคะ
0: มะม่วงดองก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ดองเปรี้ยวของเราดองเปรี้ยวทานกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะฮะเราเอายอดของใบไม้หลายชนิดเนี่ยมาดองเปรี้ยวในน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องจิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆถ้าเผื่อเราจะไปดองหวานเนี่ยนะยุโรปก็มีการดองหวานเยอะเชอร์รี่ที่มาใส่อยู่เชอร์รี่หวาน
1: ที่นะใส่ตามไอศครีม
0: ใส่ตามไอศครีมท็อปอยู่บนครีมอีกทีนึงนั่นก็ของฝรั่งจริงไหมเราก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งในเรื่องของดองแยมมาร์มาเลดนี่เป็นของกวนที่เราส่งจากฝรั่งเข้ามาทั้งนั้นมานิยมกันในสมัยรัชกาลที่5อีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำขนมหวานในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันหลากหลายมากมากกว่าจะบอกว่ามากกับของคาวก็ไม่ใช่นะแต่ว่า
1: พอกันเลย
0: พอกันเลยฮะแล้วมีอาหารคาวเนี่ยนะมีผัดมีทอดนะมีย
1: ำ
0: นะมีแกงกะทิมีแกงจืดมีแกงเปรี้ยวคือต้มยำ อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากมายไปหมดเลยนะครับมันมีมากมายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าของหวานก็ไม่ได้แพ้กันของหวานนี่ไม่แพ้กันเลยนะอย่างที่บอกแล้วนะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดนะมีทั้งเอาใส่น้ำกะทินะมีแกงบวชมีลอยแก้วมีสารพัดนี่ของหวานทั้งนั้น
1: นับไม่หมดนิ้วเลยตอนนี
0: ้นับไม่หมดนิ้วจริงๆ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้มินได้คลายฉงนแบบเต็มๆจัดเต็มเลยเพราะว่าตั้งแต่ไปร้านเก้าพี่น้องไปเรียนทำขนมในวิทยาลัยในวังหยีรู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าขนมไทยที่เห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วมีขนมไทยแท้ 100% กี่ชนิดแล้วมีขนมไทยโอ้โหลูกครึ่งไหนจะมีลูกครึ่งจีนลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งแขกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ได้ความรู้ใส่สมองเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นมีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารายการคลายสงวนของเรามี Facebook แล้วเย
0: ้ดีมาก
1: เข้าไปดูได้นะคะก็คือเซิร์ชในช่องเซิร์ชอะค่ะเขียนว่ารายการคลายฉงนเป็นภาษาไทยเท่านี้เจอแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะที่มาคลายฉงนให้มิ้นเรื่องขนมไทยแสนอร่อยวันนี้ด้วยแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะมิ้นกับอาจารย์เผ่าทองจะพาไปคลายฉงนเรื่องอะไรต่อต้องติดตามนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาล

คุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: ชะสไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today thank you so much
3: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
4: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มัน
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: มาแล้วจ้าของปูน้องเจล
10: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
9: รู้สิ
10: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
9: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
10: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
9: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
10: มหาลัยบ้านนอก
11: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็หนึ่งครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคาร Co-Creation Space ของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา9นาฬิกา12นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดพระราคลุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

0: สมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิไทยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนากองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิไทยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memories บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุษยสติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาโดยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลก และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเฉินอี้ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3
1: มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Thailand Against Cancer S1 ในวันนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้และศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.เฉินจูผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากผลงานอันเป็นคุณูปการต่อวงการแพทย์โลกในการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Acute Promyelocytic Leukemiaจุฬาภรณ์มุ่งมั่นพัฒนา

ากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโรมาอิโลไซติกด้วยยาออทรานส์เรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซานูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์ในแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโพรไมอิโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและ

กลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดลิขสิทธิ์ที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อวงการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรขัตติยราชนารีเจริญพระชนมายุ65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตอนนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ทันทีผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดพยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

รุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ2552ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริลเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำ1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาพักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104
4ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากันฮะ
4: ไอ้ย่าเสียงทองร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: ฮะเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมประพงศ์สิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตังไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ห้องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับอันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็
1: น
0: ข้าวที่เราทานแล้วเหลือก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่องสอนเรา
2: ไปลุยกัน
0: ไก่แม่ห้องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนข้อดีของไก่แม่ห้องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวานลักษณะนิสัยของไก่แม่ห้องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีจุดเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ห้องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ห้องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ฮ่องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก้
3: โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
0: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือ

ไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันธุ์แม่ฮ่องสอน

0: ตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
1: เนื้อไก่ตำ
0: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ่อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงฉีกรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกขิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกะเหรี่ยงลงคลกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

0: เมนูนี้เคล็ดลับนะครับเราจะนำไก่แม่ห้องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะ
1: หอม
0: อ่ะอยากจะฉีกกินตอนนี้เลย

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่กว่าเกลืออร่อยลองดูโหแต่ร้อนมากเลยโอ้แต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีกันเลยครับเนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มจิ้มเด็ดเจมนี่มันเด็ดเจมนี่นะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่างมาเดี๋ยวเราจะจัดการต้มกัน
3: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตังกำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม่
2: กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่

0: ล้วนี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
1: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
2: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
1: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างแล้วมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
1: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเองถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
3: ไม่อร่อย
0: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นประทานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับว่าตำแล้วเมื่อยแขน
3: กับข้าวเหนียวอร่อย
0: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่เรียกว่าตำไก่

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับอุ๊ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: ไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่นุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อยนุ่มได้ง่ายครับ
1: สตังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงคมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็วไวเด็ดคั่วพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโคลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโคลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางค์โคลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้ใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพักแล้วถ่ายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
0: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุ๊บเพื่อที่จะให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
0: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี
2: ้
0: เดี๋ยวเราจะอุ๊บไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุ๊บของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: รรยากาศโดยรอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำลงแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไหมดีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์จ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะจ๊ะเอ๊ะไหนยืนได้ไหมอ้าวบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: เจต้า
1: ว่าไงมีหนวดด้วยนะคนนี้เนาะ

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบไก่ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

รสชาติความอร่อยที่เราอุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่หนุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

0: ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอยยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การ

0: ันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำกิจกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้าน

0: บาละอำเภอกะบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสรรบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
1: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
0: ้
1: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
0: แล้วในส่วนของน้องๆคะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
1: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไงต่อ
1: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
0: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเรื่อง
1: สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะ
2: แมว
1: นะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี
0: ้นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี่เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
1: ป.1
0: ป.6ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะแต่ว่าถามนี้ชื่อถามอะไรเอ่ย
3: หนังสือเดินทาง
0: หนังสือเดินทางถามนี้เราต้องทำอะไรคะ
3: ต้อง
0: ทำอะไรเอ่ย
3: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
0: เราอ่านเรื่องของตัวเองของหนังเรื่องอะไรอยู่คะ
3: ปิงปองไปกับน้องหมีนะคะ ฮัลโหลจิตอาสาค่ะ
0: แล้วพออ่านเสร็จคุณครูให้เราทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
3: คือให้มาเขียนในนี
0: ้ให้จดในนั้นของหน
3: ูให้จดในน
0: ี้ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
3: ตัวละครมีใครบ้าง
0: แล้วก็อะไรที
3: ่ตัวละครทำอะไรบ้าง
0: และทำอะไร
3: บ้างเรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
0: จดอะไรไปบ้างแล้ว
3: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
0: กำลังอ่านใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: อ่านแล้วเป็นยังไง
3: มีความรู
0: ้มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องเป็นยังไงสนุกไหมคะ
3: สนุก
0: สนุกค่ะ
4: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
5: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปนะคะ
0: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
6: สนุกกับพยัญชนะ
0: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
6: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ

0: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะ
1: ค่ะ
0: ตัวพยัญชนะไทย
1: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
2: 44
1: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
0: 26ตัว
1: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
0: อังกฤษ
1: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
0: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
3: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
1: ่
3: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
4: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
3: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังอาวุธทางปัญญา
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
2: สื่อสารบันเทิง
1: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
2: .3 ทับ2ค่ะ
1: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
2: โรงเรียนบ้านบาระค่ะ
1: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาระและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
5: ทำพวงกุญแจค่ะ
1: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
5: เอาไปห้อย
1: เอาไปห้อยห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให
5: ้ลาบูบูค
1: ่
5: ะ
1: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
5: แล้วก็ขวดใบไม้ค่ะ
1: ถามนี้สนุกไหมคะ
5: สนุกค่ะ
1: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
5: ได้ระบายสีค่ะ
1: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
5: ได้กันทุกคน
1: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
5: เริ่มทำแล้วค่ะ
1: เสร็จหรือยัง
5: เสร็จแล้ว
1: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
5: ภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษ
5: ภาษาไทย
1: ภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษา

0: ภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
1: บ๊ายบาย
0: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
2: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
0: ่ค่ะค่ะภาษาที่ทำได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
2: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
0: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
3: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะส่วนทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
0: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดคร
0: ับ เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ๆทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาเนียบูมิกู
0: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: ครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอ่ะ1 2 3
2: ดีกือละกันซื้อรำบีมากะกำปองฮัลลามานกูดีสินนี้บึนูดึงันจืริตาจืริตาอย่างนี้ดาอากูเรลลาเกอร์บังสือกันลา
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมเลยแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
0: การ
3: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
4: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Kerupuk Sam Sahai.
1: Kerupuk tiga sahabat.
0: Ali yakin kerupuk.
1: Ali nak makan kerupuk.
0: Dan ha tam telat mi mai na.
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh ho kerupuk mi mak lak lai.
1: Oh, kerupuk ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot grob, tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Su fak pun rak. Tung lek hop tung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing oi.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะ

ข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้มีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่อง

0: เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซีฟิเคชันขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงมาเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่อยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะครับมันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได้แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สัก2-3ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะ
1: คร
2: ับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
2: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
2: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
2: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วย

0: ช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้ดูเบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชั่นนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: เรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะมันจะยาว
2: เหมือนกันนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะคร
1: ับ ผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได
1: ้
2: นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
2: แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งเรื่องมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะ
2: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้น
1: อ
2: ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรง

0: ในประเทศไทยดีกว่า
1: ที
0: ่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้า

0: ก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
0: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริง
1: ๆ
0: นะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยเราให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
0: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
0: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรร
1: ม
0: ไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
0: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
0: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: โอ้ยูนิตหนึ่ง20 ล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ยินดีครับ

0: เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
0: มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวนี้เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช่
0: นี่คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์

0: นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เมื่อแก๊สเข้ามา
1: ครับ
0: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
1: ับ
0: เมื่อเครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
1: า
0: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะมันได้รอบก็จะปั่นไฟปั่นได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
1: ์
0: นะครับสามารถส่งไฟได้ไอ้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
1: ์กิโลวัตต์
0: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
1: 400หน่วย
0: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
1: นะ
0: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
1: 1,000
0: ถึง 1,200 กิโลวัตต
1: ์ครับผม
0: นะครับหรือถ้าเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
1: เยอะมากนะ3,000 ครัวเรือนน
0: ี่แบบ
1: เหลือเฟือ
0: เลย
1: นะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
0: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
1: ้อ๋อยังก็จะไปอยู่
0: งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
1: ครับ
0: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
1: ครับ
0: ไปกว่านี้นะครับ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตัวนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
0: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
1: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
0: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็อย่างไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นฮะเขาก็เข้าเนื
0: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
1: นิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาอะไรต่างนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับ
1: นะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่เขานะครับสวัสดีครับพี
2: ่สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงๆก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได
1: ้
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ

0: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลยก็เหมือนรถยนต์รวม
1: ลูกทรงลูก
0: สูบเหมือนกันทุกอย่าง
1: ใช่แล้วตัวเนี้ยถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรกรในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
0: ครับ
1: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
0: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
1: ใช
0: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
1: ครับ
0: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
1: สวัส
0: ด
1: ีครับขอบคุณครับ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับผม
2: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับเทคศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ได
1: ้ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบ

ำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าปัญหาขยะนี่น่าจะเป็นปัญหาที่รบกวนหัวใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านทีเดียวนะครับเพราะว่าขยะไม่เพียงแต่ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าบรรดาขยะเหล่านั้นยังกลายเป็นอาหารของมดหนูแมลงสาบที่จะคอยมาเป็นศัตรูที่มารบกวนบ้านของเราด้วยนะครับวิธีการแก้ก็มีวิธีการอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการนั้นก็คือการทำให้ขยะที่ไร้ค่านั้นกลายเป็นขยะที่มีค่าขึ้นมานะครับทำจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของเรานะครับคือคุณชูเกียรติโกแมนซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองนะครับจะมาแนะนำวิธีการนำเศษขยะที่ไร้ค่านั้นมาแปรให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะครับวันนี้จะมาแนะนำถึง2วิธีการด้วยกันนะครับคือการใช้เศษขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านรวมถึงเจ้าบรรดาวัชพืชที่ลอยมาตามน้ำมาติดอยู่ที่หน้าบ้านสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ตามริมคลองนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างซับซ้อนหรือไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ถ้าเรามีความต้องการที่เราจะปลูกผักกินเองในบ้านสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีหรือว่าที่ต้องใช้ก็คือปุ๋ยนะครับวิธีการนึงให้ได้มาปุ๋ยง่ายที่สุดสำหรับคนในเมืองก็คือ เราสามารถเอาเศษอาหารที่เรามีเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับมาใช้เลี้ยงไส้เดือนได้โดยที่ไส้เดือนก็จะกำจัดเศษอาหารให้เราแล้วก็สร้างปุ๋ยให้เราด้วยนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างง่ายๆนะครับในครัวเรือนเราเองเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ไปหาซื้อปุ๋ยคอกนะครับจากร้านขายพวกวัสดุเกษตรเราก็ไปเลือกซื้อมาเลือกซื้อปุ๋ยคอกที่ค่อนข้างแห้งหน่อยนะครับมันจะทำให้เราบี้ให้ร่วนได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงที่เราจะใช้เป็นอาหารหรือว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านของไส้เดือนก็คือพวกเศษกระดาษนะครับเพราะนั้นกระดาษที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับในจำนวนที่เท่าๆกับตัวปุ๋ยคอกที่เราเตรียมมาไว้นะครับจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับทิ้งสดุที่เราเตรียมไว้อย่างเงี้ยประมาณ 3-7 วันนะครับเพื่อให้วัสดุมันฉ่ำน้ำอุ้มน้ำไว้เต็มที่ครับซึ่งหลังจากที่เราเตรียมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลั

ณะของวัสดุที่เราจะใช้เป็นที่อยู่ของไส้เดือนในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเอาวัสดุที่เราเตรียมได้ที่เราเตรียมใหม่เนี่ยครับใส่เข้าไปในกล่องลิ้นชักนะครับที่เราเตรียมไว้ปริมาณในการใส่เนี่ยเราอย่างน้อยเนี่ยก็สักแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะนะเพื่อไม่ให้ไส้เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะปีนหนีออกไปได้คือถ้าสูงมากเนี่ยไส้เดือนก็สามารถปีนหนีออกไปได้พอหลังจากนั้นที่เราใส่ที่อยู่ของไส้เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยพันไส้เดือนในที่อยู่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เราให้เตรียมไว้ให้เขาอยู่เนาะก็ไม่ต้องเกลี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหาทางช้อนชัยลงไปอยู่ในบ้านใหม่ของเขาเองนะครับแล้วหลังจากนี้อีกสัก 2-3 วันค่อยให้อาหารคืออาหารไส้เดือนก็จะเป็นลักษณะของเศษอาหารที่เรามีทานเหลือในแต่ละครั้งนะครับเอากระดูกสัตว์ชิ้นใหญ่ออกแล้วก็เอาพริกหรืออาหารที่มีรสเผ็ดเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงซะเพราะว่าอย่างตัวไส้เดือนที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่มีเปลือกหรือไม่มีขนใช่ไหมครับงั้นตัวของเขาเองเนี่ยถ้ามันโดนอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดเนี่ยเขาก็จะแสบตัวนะครับแล้วก็อาจจะตายได้จากเราเลี้ยงไส้เดือนไปได้สัก3เดือนนะครับเราก็จะเก็บดินที่บริเวณผิวหน้าของไส้เดือนนะครับโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะกร้าที่มีในบ้านเราเนี่ยแหละเนาะที่เราสามารถหาได้นะครับเพื่อจะมาใช้เป็นตัวร่อนนะครับแล้วก็ร่อนเบาๆนะครับเพื่อเราจะได้เก็บตัวปุ๋ยที่ไส้เดือนผลิตขึ้นนะครับหลังจากนั้น เราก็จะเก็บตัวไส้เดือนนะครับที่ใหญ่ๆที่เราเห็นได้นะครับเก็บออกเอากลับเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ต่อไปนะครับงั้นตัวนี้เราก็สามารถนำมาใช้ผสมดินที่เราเตรียมไว้สำหรับที่เราจะปลูกผักดินเราก็มีความสมบูรณ์เหมาะสมที่เราจะใช้ปลูกผักในบ้านเราได้ครับสำหรับประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในโคเรือนเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้กำจัดขยะที่เป็นจำพวกเศษอาหารนะครับเศษผักในบ้านของเราแล้วเนี่ยเรายังประหยัดเงินที่จะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินอาจจะอยู่ติดริมน้ำริมคลองอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของผักตบชวาหรือว่าเศษพืชที่ลอยมากับน้ำมาติดอยู่บริเวณบ้านมีปัญหาการสัญจรรกไม่สวยงามนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำแปลงผักลอยน้ำนะครับโดยที่เราสามารถเลือกวัสดุที่เรามีอยู่ในบริเวณบ้านหรือสามารถหาได้ง่ายๆในบริเวณบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทูบหรือสีต้นกล้วยหรือผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำนะครับที่ลอยมาติดแถวบริเวณบ้านเราเอามาใช้ประโยชน์โดยพอละค่าเรามีต้นกล้วยเนี่ยลักษณะมันก็จะแยกกันแล้วก็หาไม้มาเสียบนะครับให้ตัวต้นกล้วยติดเป็นแพรเดียวกันนะครับถ้าเป็นพวกผักตบชวาหรือแผ่นโฟมเนี่ยเราก็สามารถมัดวางรวมได้เลยครับทีนี้เราก็จะได้เริ่มแผ่เริ่มต้นเชลจะไถแล้วนะครับเราก็ใช้ใบแห้งๆของเขาเนี่ยมัดรวมกันก็ได้ไม่ต้องไปใช้เชือกให้มันเปลืองนี้เราก็เอาตัววัสดุที่เราเตรียมไว้ครับวางไปได้เลยครับเราได้แผ่ที่เราเตรียมแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ดินที่อยู่ก้นลำคลองก้นแหล่งน้ำที่เราจะใช้ทำแพปลูกผักเอาขึ้นมาโปะด้านบนแพที่เราเตรียมไว้ครับนี้พอเราได้ลักษณะแพที่เป็นดินเรียบร้อยพร้อมปลูกอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาต้นกล้าผักที่เราต้องการจะปลูกนะครับเอาลงไปปลูกได้เลยก็เวลาปลูกพืชหรือย้ายต้นกล้าเนี่ยวิธีที่เหมาะสมหรือว่าดีที่สุดก็คือว่าควรจะย้ายในเวลาเย็นนะครับส่วนวิธีเวลาการลงไปปลูกเนี่ยก็ค่อยๆระวังเรื่องของรากเขาอย่าให้รากเขาขาดมากนะแล้วก็พยายามให้ดินติดอยู่บริเวณรากให้เยอะที่สุด

0: อนนี้เราก็จะมีพื้นที่ปลูกผักนะครับริมบ้านเราในบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ําลําคลองนะครับแล้วก็แก้ปัญหาขยะที่ลอยมาติดบริเวณหน้าบ้านเป็นปัญหาการสัญจรความไม่สวยงามนะครับแล้วเราก็สามารถมีผักที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยกินเองในครอบครัวได้ครับ
1: ศาสตร์ทางด้านการแพทย์ในการพึ่งพาตนเองตามแนวทางของตะวันออกนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายวิธีการทีเดียวนะครับการกดจุดลมปราณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับพอพูดถึงการกดจุดลมปราณคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามแล้วก็สงสัยนะครับว่าเราสามารถทำได้เองจริงหรือนะครับหรือว่าต้องให้คุณหมอนั้นเป็นคนดูแลเพราะฟังดูแล้วอาจจะยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการกดจุดลมปราณในการที่จะเป็นเครื่องมือช่วยดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงป้องกันโรคนั้นสามารถทำได้เองนะครับและวิธีการทำนั้นก็ทำแบบง่ายๆด้วยนะครับวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนจะมาสาธิตวิธีการในการดูแลรักษาตนเองด้วยการกดจุดลมปราณให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรบ้างแล้วการกดจุดลมปราณนั้นดีอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนได้เลยครับ
2: การกดเส้นลมปราณเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนนิดนึงว่าเส้นลมปราณเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นข้างเส้นประสาทแล้วก็ร่องกล้ามเนื้อนะซึ่งเส้นลมปราณเนี่ยมันจะทำหน้าที่ก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเวลาย่อยอาหารเสร็จเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังงานขึ้นพลังงานส่วนนี้เนี่ยจะเคลื่อนไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยทางเส้นลมปราณแล้วก็พลังงานที่เป็นพิษในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานของเซลล์แล้วเกิดกรดเกิดความร้อนเกิดสารพิษขึ้นหรือแม้แต่สารพิษที่เข้าไปในร่างกายนะพลังงานเหล่านี้ก็จะระบายออกจากร่างกายทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกดเส้นลมปราณจะช่วยลดปัญหาความไม่สบายในร่างกายก็คือเมื่อพิษในร่างกายสามารถเคลื่อนออกได้ร่างกายก็จะสบายขึ้นเมื่อพลังงานที่เป็นประโยชน์สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้เซลล์ก็จะแข็งแรงนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เขามีความสำคัญต่อร่างกายของเราเส้นแรกที่เราจะกดกันนะคือเส้นเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเส้นเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยวัดง่ายๆนะครับเอาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยเนี่ยตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยวัดเข้ามา2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับแล้วก็เริ่มกดเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากหัวใจเอากดตรงเข้ามาเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดครับกดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะครับก็เข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรักแร้นะครับสุดกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งการหายใจแบบนี้ก็จะช่วยระบายพิษออกจากร่างกายได้ดีในขณะที่เรากดเส้นลมปราณเนี่ยร่างกายมันจะมีพลังเมื่อพิษระบายออกได้ร่างกายจะมีพลังเมื่อร่างกายมีพลังเนี่ยเขาจะทำการเกรงตัวบีบเอาพิษเนี่ยไปค้างที่ปอดนี่เยอะทีเดียวเพื่อที่จะระบายออกที่ปอดการที่เราหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากจะทำให้พิษนั้นเคลื่อนออกจากปอดได้ง่ายนะครับนี่คือจุดสำคัญว่าทำไมเราจะต้องหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากต่อไปครับจะเป็นเส้นลมปราณปอดเส้นลมปราณปอดนี่วัดง่ายๆเลยวัดจากกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยก็วัดเข้ามา2ข้อนิ้วมือเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มกดมานะครับงอมือเข้ามาแล้วเราเริ่มเอานิ้วหัวแม่มือของเรากดตรงขึ้นไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อพอถึงข้อศอกนะครับเราจะเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดหน้าด้านนอกนะครับนี่คือมัดหน้านะครับนี่คือด้านนอกนะครับกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดหัวไหล่นะครับพอสุดหัวไหล่ปุ๊บให้เราโค้งๆเขี่ยอ้อมเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกจุดนี้เขาเรียกว่าจุดจงฝู่จุดนี้จะเป็นจุดที่นิยมกดจุดหรือฝังเข็มถอนพิษจุดปอดแก้อาการไอเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งหายใจไม่อิ่มได้ดีมาก แล้วก็ช่วยป้องกันหรือว่าแก้ไขนะอาการที่จะเป็นเนื้องอกที่เต้านมได้ดีนะครับในจุดนี้เราอาจจะเคลียร์ไปรวมๆได้นะครับในรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกเนี่ยสามารถเคลียร์ทุกพื้นที่ได้นะครับรวมๆเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้คลายตัวพิษจะได้เคลื่อนออกได้ดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะมันอยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นะครับกลางแขนด้านนอกกดตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะงอศอกนิดนึงนะงอศอกเพื่อที่จะให้กดได้ง่ายขึ้นแล้วเปลี่ยนจุดกดมาเป็นใช้นิ้วหัวแม่มือกดเข้าไปกลางแขนด้านนอกตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนในส่วนที่ตรงกับนิ้วโป้งนะครับเฉียดด้านในมาเลยนะครับแล้วก็เขี่ยข้อมือนิดนึงแล้วก็วัดเข้ามาถึงข้อนิ้วโป้งถึงกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะกดลงไปในส่วนที่ชิดกับนิ้วชี้ครับกดลงไปแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดกดค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนนะกดแล้วก็ผ่อนทำสลับกันไปเรื่อยๆเท่าที่เรารู้สึกสบายจุดนี้เรียกว่าจุดเหอกูเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากลำไส้ใหญ่เมื่อเรากดพอประมาณรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดรีดออกไปที่นิ้วชี้กดรีดออกไปที่นิ้วโป้งกดรีดออกไปที่นิ้วกลางเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณซานเจียวเส้นลมปราณซานเจียวนี่จะคุมอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานนะครับเริ่มต้นจากวัดจากใบหูของเรานะขึ้นมาด้านหลัง1ข้อนิ้วมือนะครับประมาณอยู่ตรงชายผมนะครับเริ่มจากรอยบุ๋มชายผมกดตรงลงมาเรื่อยๆกดตรงลงมาเรื่อยๆจนถึงกลางบ่านะเข้าร่องกลางบ่ากดตรงลงมาเรื่อยๆเรากดได้ถูกมันจะเข้านี่แหละร่องของข้อศอกตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณเป็นร่องนี้แล้วกดตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเข้าไปเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนด้านนอกเสร็จแล้วก็กดรีดไปที่นิ้วนางยกมาขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งในลมปราณแต่ละเส้นก็จะมีจุดหลักในการดูแลตัวเองก็คือเส้นลมปราณของอะไรก็จะถอนพิษจากอวัยวะนั้นแหละเป็นหลักนะครับนี่คือหลักการสำคัญใหญ่แต่ก็จะมีเส้นลมปราณบางเส้นที่สามารถที่จะถอนพิษจากอวัยวะอื่นๆได้ด้วยคือตัวหลักแล้วเนี่ยเขาจะถอนพิษจากอวัยวะนั้นๆเป็นหลักในขณะเดียวกันเขาก็ช่วยเสริมในการถอนพิษจากทุกอวัยวะในร่างกายนี่คือจุดสำคัญของการกดเส้นลมปราณ
1: สำหรับประเทศไทยของเรานั้นอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับมีพันไม้หลากหลายประเภททีเดียวนะครับและเจ้าบรรดาพันไม้หลากหลายประเภทเหล่านั้นก็มีทั้งดอกมีทั้งใบที่มีกลิ่นหอมรวมถึงมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำทั้งดอกและใบนั้นมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าเป็นน้ำหอมนั่นเองเอาไว้ใช้เป็นทั้งเครื่องสำอางเป็นทั้งสรรพคุณต่างๆในเรื่องของยารวมถึงนำมาช่วยลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหอมราคาแพงๆจากต่างประเทศมาใช้กันเลยนะครับส่วนวิธีการนั้นก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับในการสกัดน้ำมันหอมระเหยวันนี้พี่ปัญญาปุริเวคินนะครับหัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์จากจังหวัดนครนายก ซึ่งเคยมานำเสนอความรู้เรื่องต่างๆในรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นจะมาสอนวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยให้เราได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือจะมีอะไรบ้างสามารถใช้พืชพันธุ์อะไรมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ไปติดตามวิธีการต่างๆจากพี่ปัญญาปุริเวคินได้เลยครับ
3: การสกัดเอากลิ่นออกมาจากพืชนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าน้ำมันหอมระเหยเพราะพืชตัวไหนก็ตามที่มีกลิ่นเนี่ยเขาจะระเหยมาถูกจมูกเราถูกไหมครับเราจึงเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยเช่นเราสามารถสกัดวันนี้เราจะใช้มะกรูดที่มันมีกลิ่นใช่ไหมครับตะไคร้หอมก็มีกลิ่นหรือแม้แต่ดอกไม้ครับพวกกระดังงาพวกมะลิพวกกุหลาบก็ได้เพราะมีกลิ่นไงแสดงว่าก็มีน้ำหอมเราก็สามารถสกัดเอาน้ำหอมก็ออกมาใช้ได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งวันนี้เราจะสาธิตให้ดูเป็นแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์ในครัวก็สามารถได้แล้ววิธีที่1เนี่ยเป็นวิธี1อุปกรณ์เราจะมีแค่ถังสแตนเลสซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปใช่มั้ยครับแล้วก็มีขันเล็กๆแล้วก็มีกระมังสแตนเลสก็จะเป็นวิธีที่1ใช่มั้ยครับเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนวิธีการทำมาครับเราน้ำใส่เห็นไหมครับเพราะมันต้องการเดือดการเดือดเนี่ยไอ้น้ำมันจะพาเอาตัวน้ำหอมออกมาด้วยเราใส่ไปใช่ไหมครับพอแล้วครับเราวางถ้าเราวางงี้เฉยๆใช่ไหมครับมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับมันจะมันห้ามให้มันไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดรอดออกมาไอ้น้ำหลุดรอดหมายความว่าน้ำหอมหรือน้ำมันหอมเลยหลุดรอดไปด้วยงั้นวิธีป้องกันแบบง่ายๆคือผ้ากระบางชุบน้ำไม่เปียกใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันหนีออกมาใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาหม้อนี้ไปตั้งไฟครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้เรามาดูหม้อนี้เราการสกัดน้ำหอมจากมะกรูดถูกไหมครับเรามาดมดูกันว่าหอมขนาดไหนเห็นไหมครับมันมีน้ำหอมลงมาแล้วในหม้อโอ้หอมไหมท่านผู้ชมหอมไหมครับโอ้ยชื่นใจครับดมกลิ่นหน่อยไหมครับวิธีที่2นี่ก็คือเป็นวิธีที่จะเป็นถังสแตนเลสแล้วก็เจาะเห็นไหมครับให้มีท่อเอาหยดน้ำซึ่งจะส่งน้ำหอมออกมานะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีช้อนรับข้างในก็มีอุปกรณ์เป็นที่นึ่งนะครับแล้วก็มีกระทะแต่เราจะน้ำใส่ลงไปครับเชิญครับเราจะใส่น้ำไปเห็นไหมครับโดนบริเวณเนี่ยมันจะมีตะแกรงไว้เห็นไหมครับใส่ให้น้ำอย่าล้นตะแกรงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้หอมใส่ลงไปถูกไหมครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาตะไคร้หอมที่เรามัดไว้ลงไปครับถ้าเราต้องการน้ำหอมมากเราก็ใส่ไปมากครับเนี่ยเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเราใส่วัตถุดิบที่จะทำให้เกิดน้ำตะไคร้หอมแล้วเราก็ช้อนใส่คืนเข้าไปไหมครับอ้าวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาผ้าใช่ไหมครับที่เราชุบน้ำแล้วพันที่ขอบถังใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดออกมาเหมือนกับวิธีที่1ครับเสร็จแล้วก็ทะวางครับแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างบนครับเสร็จแล้วยกขึ้นเตาครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นวิธีที่2ครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าหลังจากเราต้มได้ผ่านมา20นาทีหลังจากน้ำเดือดเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับตามที่ได้ดีเมื่อไอ้น้ำร้อนที่พาน้ำหอมออกมาด้วยพร้อมกับไอ้น้ำมันมากระทบกับกระทะซึ่งมีน้ำเย็นกว่าเมื่อร้อนกระทบกับเย็นตามหลักการจะควบแน่นเป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยครับจะพาน้ำเอาน้ำหอมมาด้วยเนี่ยน้ำหอมกำลังหยดลงมาแล้วครับไม่เชื่อลองดมดูครับได้กลิ่นมั้ยครับเราจะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันยืนอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองถูกไหมครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายของพืชพันธุ์เราจะเห็นว่าตะไคร้หอมเนี่ยเราไปจิ้มจิ้มมันก็ขึ้นแล้วมะกรูดเนี่ยเราก็ปลูกได้ทั่วไปถูกไหมครับพูดถึงข่าด้วยนะครับข่าขิงพวกนี้ครับไพรอะไรเงี้ยที่มีกลิ่นฉุนใบกะเพราใบโหระพาได้หมดนะครับ พวกนี้มันมีความหลากหลายกลิ่นพวกนี้หนึ่งเวลาประโยชน์ที่ใช้ก็คือถ้าเราใช้ในบ้านเอาน้ำหอมที่ได้เนี่ยไปฉีดพ่นป้องกันมดป้องกันปลวกในบ้านดับกลิ่นนะครับในห้องน้ำในห้องรับแขกบางทีมีกลิ่นเหม็นอับพวกนี้ไปฉีดมันก็จะทำใช้ในครัวเรือนทีนี้ถ้าไปใช้ในเรื่องการเกษตรก็คือพวกนี้มันจะป้องกันแมลงหรือหนอนที่มีกัดกินพืชผักเราเห็นไหมครับก็ท่านก็เลือกเอาว่าถนัดวิธีไหนหรือว่าชอบวิธีแบบไหนก็เลือกเอาครับเพราะมันล้วนแล้วแต่วิธีที่ไม่ซับซ้อนอะไร
1: ผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือว่าวิธีการสกัดน้ำหอมเพื่อนำมาใช้นั้นไม่ใช่วิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าให้เรามีอุปกรณ์ที่พร้อมมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆหรือพันธุ์ไม้ดอกต่างๆนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะลงมือทำเองได้นะครับจะเห็นนะครับว่าความสุขจากการพึ่งพาตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเหตุว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น.

นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ยพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนมัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวังผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนก่อนหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
7: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดนี้มาดีมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
8: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือ เราเอาไว้ดู2คือเอาไว้ยังเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์คจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะค่าโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
9: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้นะครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
3: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จละทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษีไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
10: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำเอ้ามันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
1: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำเนี่ยสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่า% เนี่ยไม่รอด
11: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่และจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
8: ทางเขียน
12: นออกมาเลยว่า
13: เขียนตีแม็กเลยครับ
12: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
0: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิว

0: ถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
1: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึง1,000 นะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่า

0: อกว่า13,500ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก6-7เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดเลยนะครับ
2: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
1: ไม่ต้อง
2: ย
1: ุ่งแล้ว
2: ไม่ต้อง
1: ยุ่งแล้ว
2: ไม่ต้องยุ่งแล้ว
3: 17 มีนาคม 2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับบอกว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยื่นเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกร

0: ของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
1: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบคนกลุ่มเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
2: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี้
1: ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
3: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก

ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ือหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักไปในระดับโลกซึ่งทุกชาติต่างให้การยอมรับว่าเป็นการต่อสู้ที่มีทั้งความงดงามของท่วงท่าและความดุดันของการโจมตีสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธได้และยังดัดแปลงได้อย่างหลากหลายตามแต่ละวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาในพื้นที่ภาคอีสานมีมวยไทยอีกหนึ่งแขนงที่เป็นการต่อสู้ที่แสดงถึงความอ่อนช้อยในท่วงท่าร่ายรำไปด้วยกันและยังคงทำการแสดงอยู่ปัจจุบันนั่นคือมวยโบราณสกลนครมวยโบราณสกลนครเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนเผ่าย้อนิยมฝึกหัดกันตามคุ้มวัดของหมู่บ้านเพื่อให้มีกำลังแข็งแรงสามารถใช้ต่อสู้ป้องกันตัวได้แต่ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสวยงามของลีลาท่ารำท่าฟ้อนและมีการร่ำเรียนเวทมนต์คาถาเสกเป่ามัดเท้าเข่าศอกให้มีพละกำลังแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ทำอันตรายไม่ได้มวยโบราณสกลนครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแต่ยังไม่แน่ชัดซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับการสืบทอดและบันทึกโดยครูจำลองนวลมณีที่ได้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้และพัฒนามาเป็นศิลปะการแสดงในปัจจุบันการแสดงมวยมีทั้งหมด3ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การรำเป็นขบวนแห่ที่ใช้การรำเป็นคู่จากนั้นจะเป็นรำแบบเดี่ยวที่แต่ละคนจะได้เริ่มการรำไหว้ครูก่อนจะต่อสู้กันการรำเดี่ยวนี้สามารถแสดงบนเวทีได้ด้วยเช่นกันมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนการรำไหว้ครูทั้งหมดเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูและผู้มีพระคุณและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบที่มีต่อมวยอีกด้วยจากนั้นจะเป็นการต่อสู้กันของทั้ง2ฝ่ายโดยจะใช้กระบวนท่าการร่ายรำผสมผสานกับการต่อสู้เป็นระยะพร้อมกับใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่มีต้องพลิกแพลงและหลากหลายการตัดสินแพ้ชนะของมวยโบราณกรรมการจะดูฝีมือของแต่ละฝ่ายหากว่ามีเทียบเท่ากันก็จะตัดสินด้วยท่ารำแต่หากเป็นในยุคปัจจุบันก็ตัดสินให้เสมอกันเพื่อให้เกียรติแก่ทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์สำหรับมวยโบราณสกลนครคือเครื่องแต่งกายและการสักลวดลายสำหรับการแต่งกายนั้นจะเป็นการนุ่งผ้าโจงกระเบนหยักรั้งสีแดงและสีน้ำเงินเพราะมีผ้าคาดเอวแบบสลับสีและไม่ใส่เครื่องแต่งกายท่อนบนเพื่อให้เห็นรอยสักมีการสวมมงคลหรือผ้าประเจียโพกศีรษะมีผ้ารัดต้นแขนที่ใส่เครื่องรางของขลังที่นับถืออยู่ข้างในผ้ารัดทั้งสองข้างการสักลวดลายบนร่างกายของนักมวยทำให้มวยโบราณสกลนครมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเพราะผู้ชายในสมัยก่อนมักจะมีความเชื่อในเรื่องความคงกระพันชาตรีและมหาเสน่ห์จึงได้สักลายประเภทครุฑหนุมานเสือพร้อมกับการลงอักขระอักษรโบราณที่มีคาถาอาคมส่วนบริเวณโคนขาก็จะสักเป็นรูปพืชผักเช่นลายต้นข้าวหรือผักกูดด้วยเครื่องดนตรีประกอบการแสดงจะใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่คือเครื่องดีดซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเช่นพิณส่วนเครื่องสีเช่นสอด้วงเครื่องตีได้แก่กลองสองหน้าโป่งลางและคล้องและเครื่องเป่าได้แก่แคนและโหวดส่วนเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนิยมบรรเลงลายภูไทยเลาะตูดทำนองภูไทยน้อยเมื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบันแม้มวยไทยจะได้รับความนิยมและรู้จักไปทั่วโลกแต่ความเป็นต้นตำรับของภาคอีสานอย่างมวยโบราณสกลนครกลับลดลงไปจนหารับชมได้ยากมากขึ้นซึ่งภาคส่วนของรัฐและเอกชนรวมถึงสถานศึกษาได้เริ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมนี้ให้เริ่มกลับมามีชีวิตและเป็นที่รู้จักกันอีกครั้งด้วยการบรรจุเรื่องราวของมวยโบราณเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆมากขึ้น
1: การมีส่วนร่วมก็คือจะเน้นสถาบันการศึกษานะครับผมเพราะว่าในภาคอีสานของเฮานี่ จะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นอยู่นะครับกับผู้ไทยของเฮานี่สนับสนุนการฟ้อนผู้ไทยต่อมาก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการรำมวยโบราณนะครับโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.นะครับเพิ่มงบประมาณมาละกะเอาไปฝึกเด็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กน้อยได้ออกกำลังกายและก็ได้รู้จักทวงทางของการละโมยโบราณนำนี่คือระดับท้องถิ่นคืออบต.สูงขึ้นมากก็คือระดับจังหวัดนะครับอบจ.ตัวนี้กะเพิ่นมีงบประมาณหลายอยู่ครับเพิ่นกะเฮ้อการสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในการที่จะอ้อตามพื้นที่ต่างๆนะครับรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเฮ้ออ้อเป็นระเบียบอ้อเป็นกฎระเบียบเลยนะมาในตัวนี้คือเฮ้อได้มีหลักสูตรในการเล่นโมยโบราณนำแบบนี้นะครับตรงนี้คือละไข่หื้นอันนี้คือในส่วนของผักส่วนของราชการนะครับนอกจากผักส่วนของข้าราชการแล้วก็ยังมีกลุ่มสนับสนุนรายกลุ่มนี้เพิ่นก็เยอะซอยอยู่แต่ก็ยังขึ้นกันมีอ้อหวานละซอยกันแบบเลิศกันบางทีก็เอามาซอยในเรื่องของการว่าจ้างแบบนี้นะครับไปแสดงนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งในส่วนของผักส่วนก็คืออย่างแถวๆคืนนี้ก็มีโฮมสเตย์มีฟาร์มฮักอะไรต่างๆนี่กะเพิ่นกะได้ว่าจ้างเอาละโมยโบราณนี่ไปซอยกันสนับสนุนกันก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเยอะดีระดับแบบสุดๆเลยก็คือเยอะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสอนนะครับตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรที่ตายโตนะครับมีแม่นพ่อผู้บริหารมือเฮามากะทิ่มไปผู้บริหารอีกคนมือเฮามากลับมาเก็บมาเป่ามาคัดฝุ่นแล้วกะพอตัวเองไปแล้วกัดทิ่มไปคือแบบนี้มันสีมียั่งยืนนะครับเยอะเฮ้ยยั่งยืนก็คือต้องเป็นหลักสูตรตายตัวของกระทรวงศึกษาธิการนำในแต่ละภูมิภาคนะครับของที่เยอะเฮ้ยสนับสนุนเรื่องนี้นะครับผม
0: ขณะที่ในระดับสถาบันอุดมศึกษาได้รับการต่อยอดให้มีการเรียนการสอนในสาขาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมมากขึ้น
2: การส่งเสริมนะครับผมโดยคณะครุศาสตร์นะครับในสาขาพละศึกษาสาขาพละศึกษาก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการใช้กำลังด้านนันทนาการมวยโบราณสกลนครเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ใช้พละกำลังนะครับผมก็คือการใช้กำลังกายนะครับผมในการขยับท่วงท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งอันดีที่สามารถสอดรับกันในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้วยเช่นกันจึงมีการบรรจุนะครับผมฟ้อนมวยโบราณนะครับเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะครับผมเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเนี่ยในสาขาเนี่ยสามารถเรียนรู้มวยโบราณและก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งบุคลากรหรือว่าผลผลิตเหล่านี้นะครับถ้าจบออกไปจากราชภัฏเราแล้วเขาก็จะไปเป็นอาจารย์เป็นครูนะครับตามโรงเรียนต่างๆมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะฝังชีพความเป็นวัฒนธรรมของครูพละศึกษาเนี่ยให้มีการถ่ายทอดมวยโบราณต่อไปยังโรงเรียนในอนาคตได้ครับครับการซัพพอร์ตทางวิชาการนะครับผมในส่วนสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมงานวิชาการและวิจัยนะครับผมเราก็ได้จัดทำสารานุกรมนาฏศิลป์พื้นบ้านสกลนครซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีมวยโบราณสกลนครด้วยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นซีรีส์แรกนะครับผมที่ได้ทำขึ้นมาก็เป็นการสรุปองค์ความรู้เรื่องมวยโบราณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาท่าฟ้อนและการใช้งานแล้วก็สภาพปัจจุบันของมวยโบราณเราก็ได้สร้างองค์ความรู้ชุดนี้แล้วก็ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ครับ
0: ส่วนในระดับนโยบายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมจนมวยโบราณสกลนครเป็นที่รู้จักในเด็กและเยาวชนมากขึ้น
3: สภาวัฒนธรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมเคารพธรรมเนียมประเพณีต่างๆของท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งลำมวยโบราณเนี่ยสภาวัฒนธรรมคิดแผนไว้เพื่อที่จะบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆบ่สิเป็นท้องถิ่นต่างๆเช่นอบต.เทศบาลอบจ.หรือสถานศึกษาเขาจะต้องมีแผนบูรณาการเข้าไปอย่างสถานศึกษาเนี่ยเขาควรถ้าเป็นไปได้ก็บูรณาการว่าควรสิมีหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาในเรื่องของลำมวยโบราณหรือศิลปะการแสดงเนี่ยเพื่อบรรจุเพื่อปลูกฝังตั้งแต่ยังน้อยถึงแม้เด็กน้อย อายุยังน้อยเนี่ยเขามียังมีความกล้าเขาอายอยู่กะยาอีจังน้อยกับเศร้าอายตรงเอ็ดตั้งแต่แรกตั้งแต่ลืมแรกและต่อนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยที่มีความสำคัญกับสภาพวัฒนธรรมจังหวัดสภาพตำบลสภาพอำเภอก็ดีจะต้องมาเอ็ดงานร่วมบูรณาการงานน้ำกันเพราะเขาปิดไปตาม MOU ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสมาคมสมาพันธ์ท้องถิ่นทั้งหลายถ้าหากท้องถิ่นเขามามีส่วนบูรณาการส่งเสริมเพิ่นนี่กะสิเฮ็ดเฮ้อมรดกภูมิปัญญาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่ำมวยโบราณเฮานี่มีทางสูญหาย
0: ความอ่อนช้อยของท่วงท่าร่ายรำที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นประกอบกับความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทำให้มวยโบราณสกลนครได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2556

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยใน

ครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ่องพายกับตัวเฮานะครับมาพ่องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีนึงซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ําหรือยี่เป่งในส่วนของสเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ

0: าจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
1: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
2: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทางเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

0: แล้วจ้าของปูนองเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ1กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาแผ่เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนนี้ก็อีกครั้งนึง
5: เราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนเก่าความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างจริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งๆที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองได้อีกก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นคุ้นไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำอย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรื่องว่าการเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่ไหมครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจำได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักอ่ะ

แล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่ไหมมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้ว่าวันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

อมองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบนึกฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาร์ใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกเนี้ยที่เสริมเข้าไปในการเรียน

0: ทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนต้องผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างงี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินผักไข่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือจะสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
2: ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆมาฝึกฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะ

0: ก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อถึงจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันของพ่อตัดทอนเนี
2: ่
0: ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: แล้วจ้าของโปรน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะทำห่อนู่นนู่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรา

0: เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
1: ตอนที่ก้น
0: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
7: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ู้ชมชอบทานขนมไทยกันไหมคะแล้วเคยสงสัยกันไหมว่าขนมไทยที่เรารู้จักกันเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคสมัยไหนและจริงๆแล้วเป็นขนมไทยแท้ดั้งเดิมกันจริงๆหรือเปล่าวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนกันเรื่องขนมไทยค่ะวันนี้เนี่ยมิ้นมาพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องของใครค่ะเพราะมิ้นเนี่ยฉงนมากเลยว่าขนมไทยที่มิ้นได้กินหรือที่เราได้กินทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นขนมไทยแท้ๆ 100% เลยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆแหล่งใหญ่ขนาดนี้มาถึงร้านขนาดนี้แล้วต้องไปหาคนช่วยคลายฉงนในร้านนี้น่าจะมีสักคนนึงค่ะสวัสดีค่ะคือพอดีอยากจะมาถามเรื่องขนมไทยอะค่ะว่าแบบอยากรู้ว่าขนมไทยที่เห็นอยู่เยอะเนี่ยมันมีขนมไทยแท้กี่ชนิดแล้วมีขนมที่มาจากต่างประเทศไหมต้องถามใครอะคะ
1: อ๋อต้องถามคุณกรกมลนะคะ
0: เป็น
1: เจ้าของร้านค่ะ
0: แล้วคุณกรกมลอยู่ตรงไหน
1: คุณกรกมลอยู่ที่ร้านด้านในตรงที่เป็นห้องกระจกห้องแอร์ตรงนู้น
0: นะคะอันนั้นคือมีร้านอีกสาขาหนึ่ง
1: ใช่ค่ะเป็นที่รับจัดขันหมากแล้วก็เป็นขายกาแฟด้วยขายอาหารด้วยตรงนั้นจ้ะ
0: ไปทางไหนคะ
1: ไปค่ะไปตรงนี้ค่ะตรงนี้
0: ตรงไปเนี่ยเหรอคะ
1: แล้วก็ใช่ติดกระโรงน้ำแข็งนะคะก็ไม่
0: น
1: ายค่ะ
0: ใช่ได้ขอบคุณค่ะเจอแล้วสวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมีความสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยแล้วก็ได้ยินมาว่าโอ้โหร้านขนมไทยเก้าพี่น้องที่นี่เนี่ยขึ้นชื่อมากๆแอบตามมาจากข้างในตลาด
2: เหรอคะ
0: ก็เลยอยากจะมาหาคนช่วยคลายสงวนเกี่ยวกับเรื่องขนมไทยไม่รู้ว่าจะคุยกับใครได้บ้างอะคะ
2: คุยพี่จิ๋มก็ได้ค่ะ
0: พี่จิ๋มเลยนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: งั้น
2: เราไปเลย
0: โอเค
2: ค่ะได้ค่ะ
0: เรียกว่าพี่ติ๋มนะคะ
2: ยินดี
0: ก่อนอื่นเลยอยากถามมากๆคุณผู้ชมคะร้านนี้เนี่ยเห็นขายขนมเยอะแยะขนาดนี้อยากรู้ว่าในบรรดาขนมทั้งหมดเนี่ยเป็นขนมไทยแท้ทั้งหมดเลยไหมคะ
2: ทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยนำมาจากโปรตุเกสเยอะเลยหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพวกที่ทำจากไข่เนี่ยเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดพวกนี้ของโปรตุเกสทั้งหมดเลยเข้ามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชช่วงนั้นท้าวทองกิจม้าจะเป็นอาจารย์ผู้สอนทำขนมไทยให้กับคนไทยเราหลังจากนั้นขนมไทยเราจริงๆดั้งเดิมเนี่ยมีแค่น้ำตาลแป้งกะทิเท่านั้น
0: ที่เป็นส่วนผสม
2: ใช่ค่ะที่เป็นส่วนผสมของเราเอง
0: คือจริงๆมิ้นเคยคิดว่าคือรู้มาว่าขนมที่ทำจากไข่เนี่ยเราได้สูตรมาจากประเทศโปรตุเกสแต่ว่าก็คิดว่าเราคงเอามาแบบดัดแปลงจนกลายเป็นขนมไทยของเราแบบที่ไม่ได้เหมือนของโปรตุเกสอะไรแบบนี้
2: ก็มีบ้างอย่างสังขยา
0: ค่ะ
2: แล้วก็หม้อแกงเนี้ยอัน
0: นี้เป็นของเรา
2: ของเราเอามาดัดแปลงเพิ่มเติ
0: ม
2: ค่ะทำให้ดูว่ามีส่วนผสมของไข่บ้างค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้นี่ยังมีขนมจากชาติไหนที่เราเอามาดัดแปลงอีกไหมคะ
2: อันนี้ไม่แน่ใจถ้าจะเอาข้อ

0: ูลละเอียดขนาดนั้นอยากเชิญให้ไปลองสอบถามดูที่วิไลในวังหญิงนะคะอันนั้นก็จะมีการสอนทำขนมไทยสอนทำอาหารไทยตรงนั้นเป็นแบบฉบับโบราณน่าจะได
1: ้อะไรในวังหญิง
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะน่าจะได้รายละเอียดเยอะกว่า
1: จดไว้ก่อนวิทยาลัยในวังหญิงเดี๋ยวต้องไปดูนะคะอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามก่อนว่าเห็นขนมไทยเยอะขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าตอนแรกที่พี่สิงเปิดร้านมาเนี่ยมีขนมกี่ชนิดคะที่วางขาย
0: มี10กว่าชนิดเองค่ะมีแค่ข้าวต้มมัดขนมเทียนไทยๆของเราพอไปต้อง
1: ขนมเดี๋ยวก่อนขนมเทียนเป็นของหวานนะคะพี
0: ่ของหวานค่ะที่ว่าเป็นไส้เค็ม
1: อ๋อหนูนึกว่าคือหนูคิดว่ามันเป็นของคาวมาตลอด
0: ของหวานของ
1: หวานเพราะเห็นว่าเป็นไส้เค็ม
0: ค่ะไส้เค็มก็คือเป็นทานแบบทานเล่นได้เลยแล้วก็มีข้าวต้มมัดมีขนมสอดไส
1: ้
0: ค่ะเก็บข้าวเกลียบปากหม้อสาคู
1: อันนี้เลือกยังไงอะคะที่จะเลือกเอา10ชนิดเนี้ยมาคะ
0: คืองี้10ชนิดเนี่ยเราถนัดอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูกๆถนัดช่วยทำขนมใส่ไส้ทำขนมข้าวต้มมัดอย่างเงี้ยก็ถนัดตอนขายว่าออกมาแล้วลูกค้าให้ความนิยมชอบในรสชาติและในฝีมือเราหลังจากนั้นก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
1: ตอนนี้มีกี่ชนิดคะ
0: เป็น100ชนิดเลยค่ะ

0: าก10ชนิดตอนนี้เป็น100ชนิด
1: ค่ะ100
0: ชอบขนมไทยไหนมากที่สุดคะ
1: ในตัวพี่สิมเหรอคะชอบทองเอก
0: ทองเอก
1: ใช่ชื่อด้วยไงชื่อเนี่ยมันได้คำว่าทองและยังได้คำว่าเอกด้วย
0: ที่เป็นที่หนึ่ง
1: ใช่ใช่
0: แล้วทองเอกนี่เป็นขนมไทยแท้100%ไหมคะ
1: ขนมไทยแท้เราเอามาดัดแปลงอีกเหมือนกันอีกชนิดหนึ่งค่ะ
0: มาพูดถึงสูตรบ้างเมื่อกี้เห็นบอกว่าคุณแม่ถนัดข้าวเหนียวมูลลูดๆถนัดทำอันนั้นอันนี้แล้วสูตรที่พี่ถึงได้มานี่คือเราเป็นสูตรที่เอามาจากโบราณดั้งเดิมเลยหรือว่ายังไงคะ
1: จะถามว่าโบราณเลยไหมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนจีนเป็นคนจีนก่อนแต่คุณแม่เนี่ยมีเพื่อนคนไทยแต่นี่เพื่อนคนไทยเนี่ยเวลาทำบุญบ้านเนี่ยคุณแม่ไปเนี่ยไปช่วยด้วยไปเป็นลูกมือไปเป็นลูกมือก็จะเห็นว่าเขาทำขนมไทยเนี่ยแบบของเขาเลยดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะจำมากลายเป็นครูพักรักจำ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ค่ะครูพัก
0: คือครูพักก็แอบรักมาจ
1: ้ะใช่แล้วก็มาสอนแล้วก็มาลองทำที่บ้านเอาลูกเป็นตัวทดลองให้ลูกๆทานก่อนเอ้ยใช้ได้ไหม
0: เป็นสูตรที่ทำกันทุกบ้านนะคะ
1: ใช่ค่ะเอาลูกเป็นตัวทดลองแล้วหลังจากนั้นเวลาออกมาปุ๊บเราก็ปรับขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็นสูตรของเรา
0: เรารสชาติเนี่ยได้เหมือนบ้านเพื่อนแม่ไหมคะ
1: ถ้าบ้านเพื่อนน่ะของคุณแม่จะหวานมากเลยแต่ของเราเน้นไม่หวานเพราะเราจะได้ทานชิ้นที่3ที่4ต่อไปอะไรเงี้ย
0: เน้นปริมาณ
1: เน้นปริมาณจะได้ขายได้เยอะๆด้วย
0: อ๋อใช่ใช่จริงเพราะถ้าหวานมากมันก็
1: ทานได้
0: ไม
1: ่
0: ก
1: ี่
0: ชิ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นการดัดแปลงของคุณแม่เพื่อนคุณแม่อีกทีนึง
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านเลยใช่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็
0: มีเคล็ดลับอะไรบอกได้ปะ
1: เคล็ดลับความใส่ใจนะคะใส่ลงไปแล้วก็จะอร่อยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เขาใส่ใจใส่ใจไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะโอ้โหวันนี้ไม่ได้ใครชะงนไปเปล่านึงแล้วเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยเพราะพี่จิ๋มได้ให้ข้อมูลเยอะแยะเลยสิ่งสำคัญก็คือขนมไทยประกอบไปด้วยแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิถูกไหมคะเห็นไหมรู้แล้วคุณผู้ชมถ้าใครนะคะอยากจะมาหาความรู้อาจจะมาที่ร้านเก้าพี่น้องอาจจะแวะคุยกับพี่จิ๋มได้บ้างถ้าเจออยู่ที่ร้านนะหรือว่าถ้าอยากจะแวะซื้อขนมไทยอร่อยๆที่นี่มีกี่ชนิดนะคะขออีกที
1: เป็นร้อยชนิดเลย
0: เป็นร้อยชนิดเพราะฉะนั้นใครอยากมาชิมมาซื้อก็ลองมาได้วันนี้ขอบคุณพี่จิ๋มมาก
1: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: แต่อีกอย่างนึงค่ะที่พี่จิ๋มบอกมิ้นมาก็คือว่าถ้าอยากรู้เรื่องขนมไทยแบบดั้งเดิมจริงๆต้องไปที่วิทยาลัยในวังหญิงเพราะที่นั่นนี่โอ้โหมีทั้งต้นตำรับอาหารไทยขนมไทยที่สำคัญมีสอนทำขนมไทยด้วยเดี๋ยวมิ้นต้องไปฝึกฝีมือเป็นเสน่ห์ปลายจวักอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปที่วิทยาลัยในวังหญิงกันเลยค่ะ
2: เขาบอกขนม
3: มาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นี่ขอโชว์ก่อนหมุนตัวหนึ่งรอบเสร็จหรือยังคะก่อนอื่นเข้ามาในวังเราก็ต้องแปลงร่างให้เป็นแม่หญิงสวยงามด้วยการใส่ผ้าถุงและที่นี่ค่ะวิทยาลัยในวังเติมให้ในวังหญิงนะคะหรือว่าชื่อปัจจุบันก็คือโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงนั่นเองและที่นี่แหละที่มิ้นจะมาคลายฉงนเรื่องขนมไทยต่อว่าเอ๊ะจริงๆแล้วขนมไทยเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ที่แน่ๆมาคนเดียวไม่หายฉงนแน่นอนเพราะฉะนั้นไปตามหาอาจารย์ที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
4: ดีค่ะ
3: อาจารย์ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อหม่อมหลวงดลุณีจักรพันธ์ค่ะ
3: อาจารย์หม่อมหลวงดลุณีนะคะคือพอดีว่าวันนี้ค่ะมิ้นมาเพราะว่ามีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับขนมไทยไม่ทราบว่าอาจารย์เนี่ยจะช่วยให้ความรู้เรื่องขนมไทยได้ไหมคะ
4: ค่ะดีเลยค่ะวันนี้เรากำลังจะเรียนขนมไทยอยู่เลยพอดีนะคะ
3: ฮะวันนี้คืออาจารย์กำลังจะสอนทำขนม
4: ใช่ค่ะ
3: ถ้างั้นขอทำด้วยคนหนึ่ง
4: ค่ะได้ค่ะ
3: เย้ได้ทำขนมไทยด้วยงั้นเดี๋ยวมาการนำเลยค่ะ

0: นี่มีนพร้อมแล้วนี่มีอุปกรณ์รออยู่ข้างหน้าครบเลยแถมยังมีนักเรียนท่านอื่นๆอยู่ด้วยรวบผมถอดทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมทำขนมไทยค่ะเชิญอาจารย์เริ่มสอนได้เลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราจะเรียนขนมกงนะคะส่วนผสมเนี่ยเราต้องเตรียมแป้งก่อนเพราะว่าแป้งเนี่ยพอเรานวดไว้แล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้แป้งขึ้นนั้นเราต้องนวดก่อนนะคะเราถึงจะมาทำตัวแป้งตัวขนมกงนะคะถึงจะไปปั้นพอปั้นเสร็จก็พอดีเลยแป้งขึ้นนะคะเอาค่ะลงมือเลยค่ะเสร็จแล้วต่อยไข่นะคะวางไว้เลยค่ะต่อยไข่ค่ะเอาไข่แดงลงไปละลายในน้ำอัน
2: นี้ไข่กับน้ำเปล่าเหรอคะ
1: ใช่ค่ะไข่กับน้ำเปล่าเอาน้ำมาละลายเลยค่ะค่อยๆใส่พอละลายเป็นเนื้อเดียวแล้วเราก็ปิดฝาตากแดดเป็นอันไม่ใช้ได
0: ้ขั้นตอนแป้งเสร็จแล้วต
1: ่
0: อไปเป็นขั้นตอนอะไรคะอาจารย
1: ์ตัวขนมเลยนะคะเอาน้ำตาลใส่ลงในกระทะเลยค่ะ
0: หมดเลยเหรอคะอาจารย์
1: จ้าหมดเลยค่ะค่อยๆผักน้ำตาลไม่ให้เขาติดก้นกระทะโบราณนี่เราก็ใช้เตาถ่านแต่ตอนนี้เห็นว่าถ้าใช้เตาถ่านนี่สงสัยอีกนานก็เลย
0: กว่าดูถ้าจุดถ่านติด
1: ถ้าจะพูดแล้วเนี่ยมีเป็นร้อยอย่างเลย700กว่าอย่างเรื่องของขนมไทยเนี่ยนะฮะถ้าจะเรียนกันจริงๆเนี่ยอ้าวทีนี้เริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะเดือดละเดี๋ยวเขาจะเดือดขนมไทยเนี่ยที่สำคัญต้องใจเย็น
0: เป็นการฝึกสมาธิด้วยไหมคะ
1: เป็นการฝึกสมาธิค่ะแล้วสาวๆสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ไปวิ่งเล่นเหมือนสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่าจะทำอันนี้เขาก็ต้องตั้งใจแล้วก็ทำให้ดีที่สุดเห็นไหมคะ
0: รู้สึกสวยจริงนะรู้สึกแบบเป็นกุลสตรีไทยจังเลยเด็กๆหนูนี่แหละค่ะที่วิ่งเล่น
1: ที่นี่เขาก็จะคัดสรรตัวค่ะถ้าคนเรียบร้อยหน่อยก็ได้เป็นแม่พลอยใครที่ไม่ค่อยเรียบร้อยก็เลือกไปเป็นแม่ช้อยค่ะ
0: แม่ช้อยคือของใครนัวจะต้องไปขัดจากแม่ช้อยอีกทีนึง
1: ขนมไทยเนี่ยบางทีไม่จำเป็นเดี๋ยวต้องว่าสัดส่วนเท่านั้นเท่านี้เราดูตามความเหมาะสมคนเลยค่ะอันนี้ร่อนไปค่ะต้องคนในขณะที่น้ำเชื่อมร้อนเดี๋ยว
0: อันนี้เป็นเหมือนกับว
1: ่
0: า
1: ข้าวเขาจะได้สุกค่ะ
0: เป็นการทำงานสองมือที่
1: ยาก
0: อันนี้ก็คือเสร็จแล้วต้องทิ้งให้เย็นหรืออะไรหรือปั้นได้เลย
1: ทิ้งยีให้เย็นหน่อยนะคะอ้าวค่ะแล้วเราก็มาปั้นกันเลยค่ะตอนนี้เราจะมาปั้นกันแล้วนะคะถือไว้ในมือ
0: ปั้นเป็น
1: นะคะปั้นเป็นเส้นก่อน
0: เป็นเส้นเหรอคะ
1: ค่ะเราค่อยๆคลึง
0: เหมือนดินน้ำมัน
1: ค่ะคลึงให้เป็นเส้นอย่าให้เล็กจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทอดแล้วเนี่ยเขาจะแข็งกระด้างนะคะให้เป็นเส้นขึ้นเงาโอ้ยเก่งมากค่ะขึ้นเงาแล้วค่ะ
0: เด็กๆเล่นดินน้ำมันบ่อย
1: แล้วก็ขดให้เป็นวงแล้วพอที่เหลือนี่ใช่ไหมฮะเราก็ทำเป็นเส้นวางไว้ให้เหมือนกงล้อนะคะเขาบอกขนมกงเนี่ยเป็นขนมเสี่ยงทายถ้าสมมุติว่าจุกไม่หลุดเลยอะไรอยู่ครบเนี่ยขนมงานมงคลใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ัน
0: นี้เป็นหนึ่งในขนมงานมงคลด้วยเหรอคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะคู่ก็จะอยู่กันยืดยาวนั้นเวลาคนทำเนี่ยเราปั้นแล้วเราก็ต้องติดให้เขาแน่นๆด้วยนะคะ
0: นี่แน่กดไว้กดไว
1: ้ใช่ค่ะให้เป็น5ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เป็นกลมๆกี่เม็ดนะคะ
1: 5ค่ะวางลงไปค่ะ

0: ันนี้เป็นแป้งที่เราทำตอนแรกสุดใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์บอกว่าแป้งขึ้นแล้วขึ้นนี่คือยังไงนะคะ
1: แป้งขึ้นเนี่ยคือแป้งจะเริ่มเบาตัวแล้วเวลาที่เราเอามาชุบก็จะเกาะที่ตัวขนมค่ะนะคะเราก็ตักแบ่งมา
0: ค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องขอลองน้ำมันก่อนว่าน้ำมันยังไงแล้วก็ชุบใส่ลงไปเห็นไหมคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วทอดขนมชิ้นแรกเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ถ้าขนมชิ้นนี้สุกลอยขึ้นมาเราก็จะเติมชิ้นต่อไปได้เลย
0: คือไม่ได้ใส่ 2-3 ชิ้นต้องใส่ทีละชิ้นเหรอคะ
1: ลองเนี่ยทีละชิ้นก่อน
0: อ๋อลอง
1: แล้วเดี๋ยว

0: คุณผู้ชมคะสำเร็จแล้วขนมกงฝีมือมิ้นเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาช่วยกันทำขนมแสนอร่อยกันไปก่อนมิ้นขอไปล้างมือเพราะว่าจริงๆยังมีเรื่องถงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกที่จะให้อาจารย์เนี่ยมาช่วยที่แนะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าขนมไทยที่มิ้นถงนเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรและมีอะไรบ้างขอไปล้างมือแป๊บนึงนะแล้วค่ะอาจารย์ขออนุญาตนั่งนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เรามาคุยกับอาจารย์เพิ่มก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้ชิมว่าขนมฝีมือมิ้นอร่อยขนาดไหนโอเคมั้ยอาจารย์ครับมิ้นอยากจะถามก็คือว่าเห็นเมื่อสักครู่ตอนสอนอยู่อาจารย์บอกว่ามีเรียกว่าโอ้โห700กว่าชนิดเลย
1: ใช่
0: นั่นคือขนมไทยแท้ๆเลย
1: ขนมไทยแท้ๆเลยค่ะ
0: โอ้โหก็คือแป้งน้ำตาลกะทินอกจากนั้นก็อาจจะมีกล้วยบ้างถั่วบ้าง
1: ใช่
0: เพราะคือเราเจออะไรใกล้ตัวก็หยิบจับมาปรุง
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วเวลาเขาจัดขนมไทยเป็นขนมมงคลเนี่ยเขามีวิธีการหรือว่ามีธรรมเนียมในการจัดขนมยังไงบ้างคะ
1: คนไทยเราเขาถือว่าเลข9ใช่ไหมเป็นเลขดีเขาก็เลือกทำเลย9อย่างก็อย่างเช่นมีเม็ดขนุนทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะทองเอกเสน่ห์จันทร์ขนมชั้นถ้วยฟูจ่ามงกุฎพวกนี้แต่ละความหมายเนี่ยดีทั้งนั้น
0: ก็คือเท่ากับว่าหลักในการเลือกขนมนี่ก็คือเหมือนกับว่าเลือกดูที่ชื่อที่เป็นมงคล
1: ใช่ค่ะชื่อที่เป็นมงคลแล้วก็วางแล้วเนี่ยสีสันสวยงาม
0: ต้องดูสีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านนอกจากที่เราเห็นกันปัจจุบันเนี่ยค่ะที่มีทองเอกเสน่ห์จันทร์จ่ามงกุฎทองหยิบทองหยอดมีขนมไทยมงคลอื่นอีกไหมคะนอกจากที่เห็นกันเป็นชินตาม
1: ีค่ะ
0: ที่เป็นที่ไว้มักจะเอาไว้จัดเป็นขนมมงคล
1: ใช่อย่างเช่นขนมหม้อตาลในงานมงคลสมรสอะไรเนี่ยเขาก็ถือว่าจะได้หวานสดชื่นเพราะมีน้ำตาลอยู่ในหม้อ
0: คือจริงๆแล้วเท่ากับว่าใครอยากจะจัดขนมมงคลแบบไหนก็แล้วแต่เราเลือกไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือต้องเป็นชนิดนี้9อย่างเท่านั้น
1: ไม่กำหนดค่ะ
0: แล้วมีเกิน9ไหมคะอาจารย
1: ์ส่วนมากเขาไม่จัดเกิน9นะขนมเนี่ยเวลาที่เขาจัดเนี่ยเขาจะมี5มี7มี9
0: ความหมายคืออะไรคะ579
1: 579เนี่ยก็แล้วแต่ฐานะของผู้ที่จัดผู้ที่มีศักดินาสูงเนี่ยเราก็ต้อง9อย่างถ้าสามัญชนธรรมดาก็5อย่างก็พอ
0: แล้ว7อย่างก็
1: 7อย่างนี่คือพระถวายพระ
0: ขนมกงแบบนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้มินึกถึงขนมไทยอีกอย่างนึงซึ่งมินชอบกินมากก็คือจ่ามงกุฎเพราะแอบถามอาจารย์ส่วนตัวเลยค่ะว่าจ่ามงกุฎนี่วิธีทำเขาคล้ายกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนกันเลยค่ะ
0: อ๋อไม่เหมือนเลยเหรอคะเขาทำยังไงแบบไหนบ้างคะ
1: จ่ามงกุฎเนี่ยนะคะถ้าแบบที่เราเห็นทั่วไปที่เรียกว่าดาราทองนะคะตัวของแป้งเนี่ยจะเป็นกะทิน้ำตาลนะคะแล้วก็ไข่จ่ามงกุฎจะแบ่งเป็น2ราชการ2ช่วงด้วยกันแต่ที่คุณมิ้นกำลังถามเนี่ยคือจ่ามงกุฎที่เราเห็นสวยงาม
0: ใช่ที่นะคะดาราทองที่เขาจะเป็นกลีบกลีบ
1: ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นกลีบกลีบอันนั้นเราก็ต้องทำตัวแป้งก่อนพอทำตัวแป้งคือแป้นรองก่อนแล้วก็มากวาดเม็ดแตงโมนะคะ
0: เป็นเม็ดแตงโม
1: ใช่เราเอาตัวเม็ดข้างในเนี่ยมากวาดกับน้ำตาลให้ขึ้นน้ำนะฮะส่วนตัวข้างบนเนี่ยก็คือตัวทองเอกแหละแต่เรามาจัดแต่งแทนที่จะกดใส่พิมพ์เป็นดอกใช่ไหมคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะแล้วก็ติดทองข้างบนส่วนจ่ามงกุฎในรัชกาลที่2ของสมเด็จพระสุริยันธราบรมราชินีท่านก็จะมาจากตัวแป้งข้าวเหนียวนะคะกับแป้งถั่วแล้วก็กะทิน้ำตาลเหมือนกันใช่
0: แป้งกะทิน้ำตาลห้ามขาดเด็ดขาด
1: ค่ะแล้วก็มากวนจนเหนียวเลยหยดได้
0: อ๋อหยดกวนที่เรากวนเมื่อสักครู่
1: ใช่
0: แต่ว
1: ่
0: าอันนี้เขาจะ
1: เป็นแป้งหยดได้แล้วก็หน้าเนี่ยเราก็จะเอาแป้งข้าวเจ้านวดกับน้ำแล้วก็ไปจุ่มนะฮะเอานิ้วเนี่ยจุ่มลงในแป้งแล้วก็มาสะบัดให้เป็นเส้นในน้ำมันใช่พอได้แป้งกรอบก็จะเอามาวางไว้ที่ตัวขนมแล้วก็ห่อด้วยใบตองแห้ง
0: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
1: อันนี้แหละคือของสมเด็จพระศรีสุริยันธราจริงๆค่ะ
0: คือปกติเนี่ยจะเห็นแต่จ่ามงกุฎที่เขาไว้เป็นขนมมงคลที่เป็นสวยๆดาราทองแต่ยังมีอีกแบบนึงก็คือแบบกวนนี
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นความรู้ใหม่คุณผู้ชม รู้แล้วว่าเดี๋ยวต้องไปหาจ่ามงกุฎแบบกวนทานบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมหลวงดารินีมากนะคะที่วันนี้นี่โชคดีมากมาถึงอาจารย์เปิดคลาสได้เรียนทำขนมกงแถมยังได้รู้เรื่องราวว่าส่วนผสมเป็นอะไรแล้วก็รู้ว่าขนมไทยเนี่ยมีตั้ง700กว่าชนิดประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดขนมไทยต่างๆนานาแต่ที่แน่ๆค่ะเรื่องราวของขนมไทยอื่นๆมิ้นยังไม่หมดฉงนเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรอีกเนี่ยช่วงหน้าไปคลายฉงนต่อกันกับอาจารย์เผ่าทองค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยขอชิมถึงมือตัวเองก่อนนะอันนี้มิ้นทำขออนุญาตนะคะอาจารย์หน้าตาใช้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: พอใช้ได้กินแล้วนะ
2: น่ารู้เกร็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องกระต่ายขูดมะพร้าวหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างก็ว่าเป็นเนื้อเพลงบ้างก็ว่าเป็นนิทานแต่จริงๆแล้วกระต่ายขูดมะพร้าวหรือที่เราเรียกกันว่าเหล็กขูดเป็นเครื่องมือสำหรับขูดมะพร้าวที่ยังไม่ได้กระเทาะเปลือกออกเดิมทีการขูดเนื้อมะพร้าวคั้นกะทิจะใช้ช้อนทำจากกะลามะพร้าวขูดให้เป็นฝอยต่อมาทำเป็นฟันซี่โดยรอบบางแห่งใช้ซีกไม้ไผ่บากลอยเป็นซี่สำหรับขูดมะพร้าวจนกระทั่งเมื่อมีการใช้เหล็กมาทำเป็นของใช้ในครัวเรือนจึงได้ตีเหล็กแผ่นบางๆตัดรูปโค้งมนใช้ตะไบถูทำซี่ละเอียดปลายเหล็กคมเรียกว่าฟันกระต่ายและนำส่วนเหล็กขูดฟันกระต่ายนี้ไปประกบหรือเข้าเนยกับรูปสัตว์ที่เตรียมไว้จนกลายเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวในที่สุด

0: สวัสดีจ้ะเป็นไงมั่ง
1: ขออนุญาตมาถึงบ้านอีกแล้ว
0: พร้อมของ
1: กินและข้อฉงนเพียบเลยค่ะ
0: โอเคฉงนฉงนเอานี่ของเยอะแยะอย่างนี้ไปใส่จานก่อนไหม
1: ได้ค่ะ
0: นะโอเค
1: อ่
0: ะไปไปไป
1: มาแล้วค่ะอาจารย์
0: อ่ะมาเลยมาเลย
1: ก่อนหนูหรือเปล่าย
0: ังอ่ะนั่งนั่งนั่งระวังเก้าอี้ตกล่อง
1: โอ้โ
0: หน่าทานมากเลยอ่ะ
1: หอมมาก
0: จีบแล้วก็อะไรชอบม่วงอ่ะมาสารพัด
1: สักคำหนึ่งก่อนได้ไห
0: มเดี๋ยวก่อนก็ได
1: ้คือเรื่องของเรื่องที่วันนี้มิ้นซื้อขนมไทยมาเยอะขนาดนี้เพราะว่า1แม่ให้ไปซื้อขนมไทยแล้วพอไปถึงที่ร้านคือมันเยอะมากแล้วมินเลือกไม่ถูก
0: เลือกไม่ถูก
1: ใช่แล้วมินไม่รู้ว่าตกลงอันไหนมันคือขนมไทยและอันไหนมันคือไม่ใช่อันไหนลูกครึ่งอันไหน 100% เลยลองไปถามที่ร้านเก้าพี่น้องดูเขาก็บอกว่าขนมไทยจริงๆที่เราเข้าใจว่ามันใช่เนี่ยจริงๆแล้วบางอันมันก็ไม่ใช่บางอันมันมาจากที่อื่นบ้างแล้วเราก็ไปคิดเอาเองว่ามันคือขนมไทยทีนี้เขาก็เลยให้มินเนี่ยไปคลายสงวนต่อที่วิทยาลัยในวังหญิงก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วขนมไทยมันต้องทำมาจาก3อย่างคือมีแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิทำไมต้อง3อย่างนี้ด้วยคะอาจารย
0: ์แป้งน้ำตาลกะทิเนี่ยนะก็ไม่ยากนะฮะแป้งเนี่ยนะก็คือมาจากข้าวนะฮะข้าวเนี่ยเราใช้เราเอาข้าวสารนี่แหละนะครับมาบดมาโม่ที่เราเรียกว่าโม่แป้งนะเราจะได้แป้งสดนอกจากนั้นเนี่ยกะทินี่ก็ง่ายๆเลยนะบ้านเราเมืองไทยต้นมะพร้าวเยอะมากจะใช้มะพร้าวอ่อนก็ได้จะใช้มะพร้าวแก่ก็ได้หรือแก่มากๆที่มาทำกับข้าวที่เรียกกันว่ามะพร้าวถึนทึกเนี่ยขูดออกมาแล้วเอามาคั้นมันก็จะมันน่าทานมากส่วนน้ำตาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วเนี่ยนะครับเราจะเริ่มมีน้ำตาลเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำตาลอาจจะเป็นของนำเข้านะน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากอินเดียน้ำตาลอาจจะนำเข้าจากทางภาคใต้อินโดนีเซียจากอะไรต่างๆหรือน้ำตาลอาจจะมาจากประเทศจีนเราเนี่ยเริ่มปลูกอ้อยทำน้ำตาลเนี่ยสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นขนมไทยมันก็จะมีพื้นฐานของขนมเนี่ยอยู่ที่ว่าแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทินะครับก็คือมะพร้าวนั่นแหละแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขนมไทยเราจริงๆเนี่ยมันจะมาจากการปรุงโดยวิธีการต้มหรือนึ่ง
1: เท่านั้นเหรอ
0: เท่านั้นเป็นหลักนะครับถ้าเผื่อกรรมวิธีอื่นเช่นทอดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับ
1: ฝอยทองนี่ทอดไหมคะ
0: ฝอยทองเนี่ยโรยลงไปในน้ำเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการเหมือนกับการต้
1: ม
0: แต่ก็ไม่ได้ต้มในน้ำต้มในน้ำตาล
1: คือต้องต้ม

0: ในน้ำ
1: ของเราเนี่ยต้มในน้ำธรรมดานะครับอันนี้ต้มในน้ำตาลฝอยทองนี่ก็มาจากโปรตุเกสทุกวันนี้เวลาเราไปเที่ยวโปรตุเกสเนี่ยนะมิ้นเราก็จะเจอตามร้านขายเพสตรีร้านขายก็คือร้านที่ขายขนมของหวานขนมเค้กขนมนู่นนี่นี่นั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีฝอยทองขายในร้านจะมีทองหยิบขายในร้านจะมีทองหยอดขายในร้านเพียงแต่ว่าฝอยทองของเราเนี่ยนะยิ่งเส้นเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งดีส่วนฝอยทองของเขานั่นน่ะเส้นเท่าบะหมี่เส้นเท่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอ้วนใหญ่นะ
0: เหนียวด้วยไหมคะ
1: ก็เหมือนกันลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะส่วนทองหยอดของเขาน่ะหยอดออกมาขนาดลูกปิงปองลูกปิงปองทองหยิบนี่ก็มันไม่ใช่ทองหยิบนะทองกำมือเลยมันมาแบบลูกเพ่อย่าง
0: น
1: ี้ภาษาเหนือก็ว่าเพ่อย่างนี้
0: คือใหญ่มาก
1: มันใหญ่มากลูกหนึ่งก็ทานกันทั้งครอบครัวได้
0: จริงๆหนูคิดมาตลอดเลยว่าพวกแบบทองหยิบทองหยอดฝอยทองนี่น่าจะเป็นขนมไทย
1: ใช่เราจริงๆคนไทยไปก็อุ้ยไปเอะอะอุ้ยเขาเอามาจากชั้นเขาเอามาจากชั้น
0: ประหนึ่งว่าเฮ้ยขนมไทยโกอินเตอร
1: ์ประหนึ่งว่าประหนึ่งว่ายามโนฮะยามโน
0: ตอนนี้มินรู้แล้วว่าแป้งกะทิน้ำตาลเนี่ยคือส่วนผสมของขนมไทยแล้วถ้ามีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาแต่มี3อย่างนี้ด้วยนี่ยังถือเป็นขนมไทยอยู่ไหมคะ
1: เช่นอะไรมั้งเช่นสมมติว่าสลิ่มสลิ่มเนี่ยออกมาเป็นเส้นใสเป็นแป้งเส้นใสอันนี้ทำเส้นสุกมาก่อนแล้วนะฮะแต่เวลามาทานเนี่ยทานในน้ำกะทิก็ไม่ใช่อีกอยู่ดี
0: นะฮะสลิ่มนี่ไม่ใช่
1: สลิ่มไม่ใช่ของเราเลยลอดช่องทำนองเดียวกันนะฮะออกมาเป็น
0: เ
1: ขาบอกว่าอะไรเป็นเส้นยาวๆนะเพราะว่าคำว่าลอดช่องก็มาจากคำว่ากริยาของการลอดช่องลงมาก็คือภาชนะเจาะให้เป็นช่อง
0: แล้วก็ให้เส้นออกมา
1: แล้วก็อัดแป้งลงไปแป้งนี่ก็จะไหลมาตามไอ้รูที่เจาะเอาไว้ลงไปต้มในน้ำร้อนมันก็จะน้ำร้อนก็จะทำให้แป้งสุกช้อนแป้งขึ้นพักเอาไว้เวลารับประทานนี่ก็ใส่กะทิกับน้ำตาลนะฮะน้ำตาลโบราณกันเนี่ยแหละน้ำตาลอ้อยนะฮะหรือไม่ก็น้ำตาลตะโหนดก็คือมาจากน้ำตาลต้นตาลหรือน้ำตาลมาจากมะพร้าวมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลต้นตาลน้ำตาลอ้อยมีอยู่3น้ำตาลอันนี้น้ำตาลโบราณอันนี้ก็ไม่ใช่ไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นของตระกูลมาเลย์หมดทุกวันนี้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ไปนี่นะปีนังมาลากาอินโดนีเซียทั้งหลายนี่เขาทำลอดช่องกินทำสลิ่มกินชื่อก็เรียกกันแปลกแตกต่างกันไปตามประเทศของเขาหมด
0: อาจารย์ครับพอพูดถึงสลิ่มหนูเลยนึกได้ว่าเคยเรียนกับเหเรือชมเครื่องคาวหวานและสลิ่มเนี่ยถือเป็น1ใน16ชนิดที่เขาพูดถึงแต่ว่าในนั้นจริงๆมันมีชื่อแปลกๆอีกค่ะอาจารย์ชื่อขนมลุตตีก
1: ับ
0: อีกอันสงสัยมากขนมจีบมันเป็นของหวานด้วยหรอคะอาจารย
1: ์สำหรับลุตตีกับขนมจีบเนี่ยนะจริงๆขนมจีบเนี่ยเราปัจจุบันเราเรียกขนมจีบไทยวิธีการจีบเนี่ยมันจะเป็นกระพุ่มขึ้นมายาวๆกรีดเป็นเส้นๆสวยใช่นะ
0: อ
1: ันเนี้ยมันจะแตกต่างกับขนมจีบจีนขนมจีบจีนเนี่ยมันบานอยู่ข้างบนบานอยู่ข้างบนอันนี้ข้างบนแหละปลายเรียวแหละเหมือนพระเจดีย์ขึ้นมาทั้งสองอย่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นของว่างแต่ในสมัยโบราณเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยอะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออะไรก็ตามที่รับประทานนอกมื้ออาหารเนี่ยนะฮะหมดเช้าแล้วหมดกลางวันแล้วหมดเย็นแล้วเนี่ยเราเรียกของหวานหมดเราจะไม่มีคำว่าของว่างของว่างนี่นะมันมาจากมันเป็นธรรมเนียมมาจากฝรั่งฝรั่งก็จะต้องมีทีไทม์มีทีเบรกตอนบ่ายก็คือรับประทานน้ำชาตอนบ่ายนะฮะก็จะต้องมีของที่ทานคู่กับน้ำชาตอนบ่ายเช่นมีของคาวหน่อยนึง 2-3 อย่างมีของหวานหน่อยนึง 2-3 อย่างแล้วก็มีผลไม
0: ้
1: นะฮะเวลาทานเสร็จก็จะทานของคาวก่อนตามด้วยผลไม้แล้วจึงจะจบด้วยของหวานเสมอนะฮะจะไม่ทานของหวานก่อนผลไม้เพราะว่าจะทำให้ผลไม้จืดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นขนมจีบไทยก็ดีลุตตีก็ดีเนี่ยนะมันจะเป็นของที่โบราณก็คือเอามาทานนอกมื้ออาหารนะฮะทานดึงออกมาทานนอกมื้ออาหาร
0: ก็คือของว่างนั่นแหละแต่ว่าสมัยนั้นเขาเรียกว่าย
1: ังไม่รู้จักเรียกว่าของว่างใช่จะยังรวมเรียกว่าของหวานอยู่ใน16ชนิดที่อยู่ในพระราชนิพนธ์

0: กับเฮเรือชมเครื่องคาหวานทั้งสมัยอยุธยาตอนปลายทั้งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะไอ้เจ้าสองชนิดเนี่ยก็จะถือว่าเป็นของที่ไม่อยู่ในจัดอยู่ในปัจจุบันเราไม่จัดอยู่ในของหวานเอางี้ก็แล้วกัน
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์พูดถึงอดีตกับปัจจุบันแล้วเนี่ยนึกถึงสลิ่มคือคุณผู้ชมนึกออกไหมคะเวลาเรากินสลิ่มกันเนี่ยเรากินกับน้ำแข็งเย็นๆกะทิอร่อยอร่
0: อ
1: ยแล้วคนสมัยก่อนเขายังไม่มีน้ำแข็งนี่เขากินกับอะไรคะอาจารย
0: ์สลิ่มเนี่ยนะครับอย่างที่พูดเอาไว้นะคือเป็นอาหารที่มาจากทางมาเลย อาหารมาเลย์ทั้งนั้นเลยคือจริงๆแล้วมาจากจะบอกว่าอิสลามแท้ๆก็ไม่ใช่ มันจะเป็นอาหารประเภทบ้าบ่าย่าหยา
1: บ้าบ
0: ่าย่าหยาคือลูกครึ่งผสมระหว่างจีนกับมุสลิมจีนกับมาเลย์นะครับมันจะเป็นขนมที่เรียกว่านอนย่าจัดอยู่ในอาหารของนอนย่าอาหารนอนย่าหรือยอนย่าเนี่ยนะฮะก็คืออาหารที่เกิดขึ้นแถบ อินโดนีเซียมาเลเซียปีนังมาลากาพวกนี้คนจีนที่อพยพมาจากทางใต้พ้นทะเลเนี่ยก็จะมาแต่งงานกับคนพื้นถิ่นคนพื้นถิ่นที่นับถือศาสนาอิสลามจากนั้นก็เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอิสลามอาหารทั้งหลายเนี่ยผสมกันระหว่างกึ่งจีนงานการทำเส้นๆทั้งหลายเนี่ยเป็นงานกึ่งจีนทั้งนั้นอาหารส่วนพอเข้ากะทิก็จะมาเป็นมาเลย
1: ์
0: มาเลย์อินเดียนี่กินอาหารเข้ากะทิหมด
1: เส้นกะทิมาเจอก
0: ัน เส้นกับกะทิมาเจอกันสลิ่มนี่โบราณเนี่ยนะฮะเราไม่มีน้ำแข็งหรอกน้ำแข็งนี่เป็นของที่มาสมัยรัชกาลที่5นะสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยสมัยรัชกาลที่4เนี่ยนะเวลาที่เรือสินค้าจากสิงคโปร์จะแล่นเข้ามาที่กรุงเทพเนี่ยบางลำเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะก็เอาน้ำแข็งสมัยโบราณเขาเราทำเรียกว่าน้ำแข็งก้อนก้อนใหญ่ๆแล้วเรียกว่าก
1: ั๊ก
0: ในหนึ่งก้อนเนี่ยนะฮะก้อนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นล่องเอาไว้ล่องขนาดก้อนขนาดใหญ่กับขนมปังปอนนะฮะเราเรียกว่า1กั๊กหลายๆกั๊กเนี่ยรวมกันออกมาเป็น1ก้อนเขาจะเอาก้อนน้ำแข็งใหญ่เนี่ยวางในเรือแล้วก็เอาแกลบเนี่ยนะคลุมมหัศจรรย์แล้วก็เอาผ้าใบเนี่ยคลุมมา
1: ไม่ละลายเหรอคะ
0: เขาบอกว่าส่งมา10ก้อนเนี่ยพอมาถึงพระบรมมหาราชวังก็จะเหลือประมาณสักก้อนนึงนะฮะก้อนใหญ่เท่าตัวคนเนี่ยก็ส่งขึ้นถวายก็อาจจะเหลือสักชามหนึ่งประมาณนี้นะฮะก็เป็นของที่เจ้านายตื่นเต้นมากเลยแล้วการที่สี่ก็จะทุบให้เป็นก้อนเล็กๆเพราะว่ามีน้อยแล้วก็พระราชทานกับพระราชโอรสธิดาแต่ละพระองค์ก็เสด็จเดินมาอ้าปากอ้าพระโอษฐ์แล้วก็แล้วการที่สี่ก็ทรงหยอดตุ้มตุ้มตุ้มไปเนี่ยนะก็ดีใจโอ้ทุกคนดีใจหมดเลยได้กินอะไรหวานเย็นๆนะฮะแล้วก็โรงน้ำแข็งแรกของไทยเราเนี่ยก็คือของพญาภักดีนรเศรษฐ์เป็นเจ้าของก็คือนายเลิศนะฮะนามสกุลเศรษฐบุตรได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพญาภักดีนรเศรษฐ์เจ้าของรถเมขาวหรือรถเมนายเลิศแล้วก็ทายาทปัจจุบันก็ทำโรงแรมแต่ก่อนก็มีโรงน้ำแข็ง
1: แล้วก่อนที่จะมีน้ำแข็งเขากินสลิ่มแบบชืดๆเหรอคะ
0: เขาก็จะเอาสลิ่มเนี่ยวิธีให้ความเย็น1ก็คือใส่พิมเสนเกล็ดพิมเสน
1: พิมเสน
0: ที่เราเอามาดมยาดมเนี่ย
1: แก้เป็นลมเนี่ย
0: แก้เป็นลมโบราณเนี่ยจะเอาใส่ในยาลมยาลมที่เราทานเนี่ยยาลมเม็ดยาลมผงที่ชงน้ำเนี่ยมีการบดเกล็ดพิมเสนให้เป็นผงละเอียดแล้วก็เคล้าลงไปกับสมุนไพรต่างๆ
1: มันกินได้เหรอคะอาจารย์
0: มันทานได้ไม่ตาย
1: คือถ้าสมมติว่าเราเอายาดมมาแล้วแบบแอบชิมอย่างเงี้ยก็กินได
0: ้มันจะไม่ตายเพราะพิมเสนแต่มันจะตายเพราะส่วนผสมอื่น
1: ไม่ควรทำนะคะคุณผู้ชมถึงสมัยก่อนเขาจะเคยเอาเกล็ดพิมเสนมากินแต่เราไม่ควรทำได้ค่ะ
0: ก็เนี่ยแหละเป็นแล้วก็อ้อมันยังมีอีกเย็นนึงเย็นด้วยเกล็ดพิมเสนแล้วยังต้องเย็นในหม้อดินโบราณเนี่ยทำน้ำตาลเนี่ยนะฮะทำน้ำเราเรียกว่าน้ำกะทิเนี่ยน
1: ะ
0: น้ำกะทิแล้วเนี่ยนะต้องบรรจุไว้ในหม้อดิน
1: มันเก็บความเย็
0: นได้หม้อดินนี่จะทำให้อุณหภูมิของที่อยู่ในภายในหม้อดินต่ำกว่าข้างนอกอย่างน้อยก็1 2 3องศา
1: คุณผู้ชมคะจริงๆยังมีเรื่องฉงนเกี่ยวกับขนมไทยอีกเยอะมากแต่ตอนนี้ให้อาจารย์พักเหนื่อยแป๊บนึงรวมถึงให้ท้องหายนึงขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉงนกันต่อนะคะอาจารย์เปิดเลยเอาอะไรดีคะถ้าสมัย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของน้ำตาลตโนดน้ำตาลตโนดได้มาจากต้นตาลตโนดแหล่งกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปแอฟริกา

ต่อมาได้กระจายมายังอินเดียตอนใต้และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สันนิษฐานว่าตาลตะโหนดได้เข้ามาแพร่พันธุ์ในประเทศไทยเนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศจึงเห็นได้ว่าหัวเมืองที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญในอดีตอย่างเช่นเพชรบุรีสุพรรณบุรีสงขลามักมีการปลูกต้นตาลเป็นจำนวนมากน้ำตาลตะโหนดเป็นสินค้าที่สามารถเรียกเก็บภาษีได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีทั้งยังมีการเรียกเก็บภาษีน้ำตาลและภาษีน้ำตาลหม้อจนสามารถนำเงินภาษีน้ำตาลไปสมทบในการสร้างพระนครคีรีในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4อีกด้วย

0: คะมาคลายฉงนกันต่อค่ะเพราะว่าตอนที่มิ้นไปวิทยาลัยวังหญิงเนี่ยค่ะอาจารย์คือมิ้นไปรู้มาเรื่องของการจัดขนมแบบขนมมงคล9ชนิดนะคะมันมีที่มาที่ไปเรื่องการจัดแบบในสมัยก่อนมีอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย
1: ์ขนมมงคลนี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นของที่มาเกิดขึ้นใหม่เมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เองนะ
0: ไม่กี่สิบปีนี่เอง
1: ไม่กี่สิบปีฮะ20-30 ปีนี่แหละที่เรามาให้ความสำคัญกับชื่อว่าชื่ออย่างนี้ถึงจะดีชื่ออย่างนั้นไม่ดีนะ เรามานั่งนึกชื่อว่าเอาชื่อคนก่อนยังไม่ต้องชื่ออาหารชื่อคนก็ต้องชื่อมงคลชื่อบุญมีนะชื่อรวยอะไรต่างๆนี่เป็นชื่อมารุ่นหลังๆในสมัยโบราณจริงๆเนี่ยชื่อคนเนี่ยจะเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลเลย
0: เพื่อที
1: ่เช่นชื่อหมา
0: ว้ายมีจริงเหรอคะ
1: ชื่อหมาเกิดมีเป็นคุณหญิงมีคุณหญิงหมาม ีศิลาจารึกไปเที่ยวอยู่ที่นครวัดนะแล้วก็พาพรรคพวกไปเนี่ยสมัยรัชกาลที่4แล้วก็เขียนเลยข้าพระเจ้าคุณหญิงหมานะแล้วก็พร้อมใครต่อใครต่อใครต่อใครมาบำเพ็ญกุศลทำบุญที่เนี่ยที่นครวัด
0: อ
1: ันนี้คือชื่อดั้งเดิมจริงๆต้องชื่อไม่ดีไว้หลอกผีถ้าชื่อวิลิสมาลาวิจิตพิสดารเนี่ยนะผ
0: ี
1: ชอบก็จะมาเอาไปตั้งแต่เด็กๆเลยไม่อยู่ได้ทันโตหรอกพอถึงมาในเรื่องของอาหารก็เหมือนกันแต่ก่อนอาหารก็ชื่ออาหารธรรมดาน
0: ะ
1: ขนมไข่เยี่ยเนี่ยนะ
0: อันนี้หนูเคยได้ย
1: ินขนมไข่เยี่ยเนี่ยก็จะต้องมาเป็นขนมไข่หงแห้วก็เรียกแห้วมาตั้งแต่เกิดผมเกิดมาก็เกิดกับแห้วนี่แหละนะก็จะต้องกลายเป็นว่าสมหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าขนมมงคลทั้ง9เนี่ยเป็นของที่มาอุปโลกกันขึ้นว่าชื่อทองทั้งหลายเนี่ยนะครับทองหยิบทองหยอกไฟฝอยทองจ่ามงกุฎทองม้วนทองเอกอะไรทั้งหลายล้วนแต่เป็นของมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของเหล่านี้เนี่ยนะตั้งเอาทั้งนั้นนะมาสมมุติเอาในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยเนี่ยนะฮะตอนรัชกาลที่1เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยนะฮะสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325เนี่ยวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยสร้างเสร็จประมาณพ.ศ. 2326เนี่ยนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยนะท่านก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระราชพิธีเฉลิมฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนี่ยนะฮะก็ได้มีการมอบหมายให้พงศานุวงศ์ข้าราชบริพารเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยทำขนมทำของคาวทำของหวานของหวานตอนนั้นที่เขียนเลยนะในหมายว่าเป็นของหวานถวายพระใส่เป็นกระทงใบตองก็จะมีตั้งแต่ขนมฝอยขนมฝอยนี่เราไม่ทราบละว่าคือขนมอะไรปัจจุบันไม่รู้จักละจากนั้นก็มีอันที่สองมีข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแก้วนี่เราพอรู้จักนะเอาข้าวเหนียวมูลจนกระทั่งมันใสเคลือบน้ำตาลเป็นมันนะฮะจากนั้นก็จะเป็นขนมผิงขนมฝรั่งแน่นอนเพราะมันเหมือนกับมันก็เหมือนบิสกิตเหมือนคุกกี้นะ
0: อ๋อใช่เหมือนคุกกี
1: ้เหมือนคุกกี้ขนมไส้ไก่ขนมไส้ไก่นี่นะฮะเป็นแป้งทอดทอดอยู่ในน้ำมันนะแล้วก็เอามาจุ่มในน้ำเชื่อมตั้งขึ้นพักเอาไว้พอแห้งน้ำเชื่อมมันก็จะเคลือบกรอบไปหมดเลยอันนี้ขนมแขกขนมอินเดีย
0: อ
1: ินเดียแน่นอนกล้วยฉาบมาสไลด์เอากล้วยดิบอันนี้เนี่ยคนไทยเราก็จะรู้จักวิธีการถนอมอาหารแล้วก็นำลงไปทอดเอากล้วยดิบเนี่ยลงไปทอดทอดเสร็จก็จะมาคลุกน้ำตาลนะฮะคราวน้ำตาลเราจะเรียกว่ากล้วยฉาบไอ้เจ้ากล้วยฉาบนี่นะก็ไม่น่าจะเป็นของไทย
0: เพราะว่าทอดใช่ไหม
1: มันลงมาทอด

0: ใช่ล่าเตียงอีกอันหนึ่งหลุมล่าเตียงกับหลุมเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจผิดหมดแล้วก็คือมีการทำไข่โรยด้วยมือให้เป็นฝอยเป็นแพนะแล้วก็ทำไส้ใส่ลงไปแล้วก็ห่อบางอันทีบางทีก็เรียกว่าล่าเตียงบางทีก็เรียกว่าหลุมวิธีการพับเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางทีก็ไส้ก็จะเหมือนเหมือนกันจากนั้นก็จะมีสังขยาเหมือนกับเนี้ยเหมือนกับสังขยาฟักทองสังขยานี่คือคัสตาร์ดของฝรั่งเราเนี่ยกินกันจนกระทั่งเรานึกว่าเป็นขนมไทยไปแล้ว
1: พอพูดถึงคัสตาร์ดแล้วภาพพุดดิ้งลอยมาเลยว่า
0: ลอยมาใช่
1: มันเป็นแบบมันเป็นของเขาเนาะดูไม่ดู
0: ของฝรั่งแท้ๆเราเนี่ยมายักย้ายแทนที่จะใส่ในถ้วยแล้วเอาไปนึ่งเราก็เอามาใส่ในฟักทองแล้วเอาไปนุ่งวิจิตรพิสดารทานเข้าไปก็มีความมันของฟักทองเข้ามาผสมอย่างที่9ก็คือฝอยทองฝอยทองก็ทราบอยู่แล้วของโปรตุเกสนะฮะอย่างที่10นี่คือขนมถ้วยขนมถ้วยตะไล
1: ขนมถ้วยตะ
0: ไลก็เป็นถ้วยตะไลเล็กๆนะฮะถ้วยเล็กๆแล้วก็น้ำกะทิน้ำตาลแป้งนะฮะน้ำกะทิน้ำตาลแป้งละลายเข้าด้วยกันแล้วใส่ก็เอาไปใส่ลังถึงนึ่ง นึ่งสุกออกมาเนี่ยก็ส่วนผสมมันจะจับตัวแข็งนะฮะบางทีก็มาหยอดหน้ากะทิลงไปอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยอินเดียมาเลทั้งหลายทั้งหมด
1: ของการจัดของหวานเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างในสมัยก่อนอย่างเงี้ยคือถ้าสมัยนี้ขนมหวานมงคลเราก็จะจัดเพื่อใครเป็นสิริมงคลจัดเป็นโดมไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในสมัยก่อนแล้วเขามีจัดแล้วเขามีความหมายไหมคะเวลาจัดสำรับให้กับพระมหากษัตริย์หรืออะไรแบบนี
0: ้ของหวานเนี่ยนะก็เหมือนกับของข่าวนะต้องพูดว่าของหวานเนี่ยมันมีวิธีการปรุงหลายอย่างนะเอาไปต้มนะขนมต้มแดงต้มขาวเผือกต้มน้ำตาลมันต้มน้ำตาลเอาไปนึ่งขนมกล้วยขนมใส่ไส้ขนมตาลเอาไปทอดฉาบน้ำตาลบางอันบางอย่างเราเรียกว่าลอยแก้ว
1: ลอยแก้ว
0: สละลอยแก้วน้ำตาลลอยแก้วลอยแก้วก็คือผลไม้ที่ใส่ลงไปในน้ำเชื่อมนะฮะโบราณก็จะใส่เกล็ดพิมเสนลงไป
1: ให้เย็น
0: ทาละเย็นใช่นะไอตัวน้ำเชื่อมนี่ก็ใส่อยู่ในหม้อดินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการปรุงการจัดสำรับโบราณเนี่ยมันจะต้องมีของหวานครบเช่นมีลอยแก้วคือเป็นของใสเหมือนกับของคาวก็คือน้ำแกงจืดจากนั้นก็จะมีขนมหวานใส่ข้นแบบน้ำกะทิจะเป็นฟักทองแกงบวชจะเป็นผึ่งมันบวชหรือจะเป็นขนมอะไรก็จะมีทั้งใสทั้งนี่แล้วก็จะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดหลายชนิด 8-9 อย่างนี้ต้องต่างวิธีกันหมด
1: พูดถึงพวกลอยแก้วแล้วขอเลยเถิดไปที่ผลไม้นิดนึงว่านอกจากลอยแก้วแล้วเนี่ยที่หนูเองเนี่ยชอบกินคือพวกผลไม้แช่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นี่เป็นของไทยด้วยไหมคะ
0: ผลไม้แช่อิ่มก็ไม่ใช่ของไทยแช่อิ่มนี่ก็ต้องเป็นของต่างชาตินะฮะเพราะว่าการดองเนี่ยการดองเนี่ยนะดองหวานเนี่ยบ้านเราจะไม่ค่อยได้ทำบ้านเราถ้าจะทำจริงๆเราจะทำแบบดองเปรี้ยวเราทำของดองเปรี้ยว
1: มะม่วงดองอย่างเงี้ยหรอ
0: มะม่วงดองก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่ดองเปรี้ยวของเราดองเปรี้ยวทานกับน้ำพริกจิ้มน้ำพริกนะฮะเราเอายอดของใบไม้หลายชนิดเนี่ยมาดองเปรี้ยวในน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องจิ้มแหนมกับน้ำพริกต่างๆถ้าเผื่อเราจะไปดองหวานเนี่ยนะยุโรปก็มีการดองหวานเยอะเชอร์รี่ที่มาใส่อยู่เชอร์รี่หวาน
1: ที่นะใส่ตามไอศครีม
0: ใส่ตามไอศครีมท็อปอยู่บนครีมอีกทีนึงนั่นก็ของฝรั่งจริงไหมเราก็ได้รับอิทธิพลจากฝรั่งในเรื่องของดองแยมมาร์มาเลดนี่เป็นของกวนที่เราส่งจากฝรั่งเข้ามาทั้งนั้นมานิยมกันในสมัยรัชกาลที่5อีกนะครับเพราะฉะนั้นการทำขนมหวานในสมัยโบราณเนี่ยนะโอ้โหมันหลากหลายมากมากกว่าจะบอกว่ามากกับของคาวก็ไม่ใช่นะแต่ว่า
1: พอกันเลย
0: พอกันเลยฮะแล้วมีอาหารคาวเนี่ยนะมีผัดมีทอดนะมีย
1: ำ
0: นะมีแกงกะทิมีแกงจืดมีแกงเปรี้ยวคือต้มยำ อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากมายไปหมดเลยนะครับมันมีมากมายไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่ต้องบอกว่าของหวานก็ไม่ได้แพ้กันของหวานนี่ไม่แพ้กันเลยนะอย่างที่บอกแล้วนะมีทั้งต้มมีทั้งนึ่งมีทั้งทอดนะมีทั้งเอาใส่น้ำกะทินะมีแกงบวชมีลอยแก้วมีสารพัด

0: นี่ของหวานทั้งนั้น
1: นับไม่หมดนิ้วเลยตอนนี
0: ้นับไม่หมดนิ้วจริงๆ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้มินได้คลายฉงนแบบเต็มๆจัดเต็มเลยเพราะว่าตั้งแต่ไปร้านก้าวพี่น้องไปเรียนทำขนมในวิทยาลัยในวังหยีรู้แล้วค่ะตอนนี้ว่าขนมไทยที่เห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วมีขนมไทยแท้ 100% กี่ชนิด

ขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆนะคะที่มาคลายสงวนให้มิ้นเรื่องขนมไทยแสนอร่อยวันนี้ด้วยแต่ว่าสัปดาห์หน้าค่ะมิ้นกับอาจารย์เผ่าทองจะพาไปคลายสงวนเรื่องอะไรต่อต้องติดตามนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคส

0: งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
1: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นแกลบริโภคดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็ถัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดบัตรรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

บ้านวังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็เสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าของผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากเส้นหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลย

0: คือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
1: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
2: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วและมันดีอยู่แล้ว
3: ไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองเพื่อเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีนะข้าวโมทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
1: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร
4: ์ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้นะครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
6: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหม ปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงห์ไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจ้าก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
7: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ก็ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
8: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดรากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
9: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
3: ทางเขียนออกมาเลยว่า
2: เขียนตีแม็กเลยครับ
3: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
1: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายไหล่ทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
3: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: า 13.500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ย
2: คือก่อน
1: ไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
3: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว
4: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้ว17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาเป็นตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎไหนเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบคนกลุ่มเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
7: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนา

0: ในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้องในอีก10 ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
1: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Okay. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

มวยไทยคือหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักไปในระดับโลกซึ่งทุกชาติต่างให้การยอมรับว่าเป็นการต่อสู้ที่มีทั้งความงดงามของท่วงท่าและความดุดันของการโจมตีสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายเป็นอาวุธได้และยังดัดแปลงได้อย่างหลากหลายตามแต่ละวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาในพื้นที่ภาคอีสานมีมวยไทยอีกหนึ่งแขนงที่เป็นการต่อสู้ที่แสดงถึงความอ่อนช้อยในท่วงท่าร่ายรำไปด้วยกันและยังคงทำการแสดงอยู่ปัจจุบันนั่นคือมวยโบราณสกลนครมวยโบราณสกลนครเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชนเผ่าย้อนิยมฝึกหัดกันตามคุ้มวัดของหมู่บ้านเพื่อให้มีกำลังแข็งแรงสามารถใช้ต่อสู้ป้องกันตัวได้แต่ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสวยงามของลีลาท่ารำท่าฟ้อนและมีการร่ำเรียนเวทมนต์คาถาเสกเป่าหมัดเท้าเข่าศอกให้มีพละกำลังแข็งแกร่งจนคู่ต่อสู้ทำอันตรายไม่ได้มวยโบราณสกลนครมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแต่ยังไม่แน่ชัดซึ่งในปัจจุบันก็ได้รับการสืบทอดและบันทึกโดยครูจำลองนวลมณีที่ได้ถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้และพัฒนามาเป็นศิลปะการแสดงในปัจจุบันการแสดงมวยมีทั้งหมด3ขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การรำเป็นขบวนแห่ที่ใช้การรำเป็นคู่จากนั้นจะเป็นรำแบบเดี่ยวที่แต่ละคนจะได้เริ่มการรำไหว้ครูก่อนจะต่อสู้กันการรำเดี่ยวนี้สามารถแสดงบนเวทีได้ด้วยเช่นกันมีการแบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนการรำไหว้ครูทั้งหมดเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูและผู้มีพระคุณและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบที่มีต่อมวยอีกด้วยจากนั้นจะเป็นการต่อสู้กันของทั้ง2ฝ่ายโดยจะใช้กระบวนท่าการร่ายรำผสมผสานกับการต่อสู้เป็นระยะพร้อมกับใช้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่มีต้องพลิกแพลงและหลากหลายการตัดสินแพ้ชนะของมวยโบราณกรรมการจะดูฝีมือของแต่ละฝ่ายหากว่ามีเทียบเท่ากันก็จะตัดสินด้วยท่ารำแต่หากเป็นในยุคปัจจุบันก็ตัดสินให้เสมอกันเพื่อให้เกียรติแก่ทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ถือเป็นเอกลักษณ์สำหรับมวยโบราณสกลนครคือเครื่องแต่งกายและการสักลวดลายสำหรับการแต่งกายนั้นจะเป็นการนุ่งผ้าโจงกระเบนหยักรั้งสีแดงและสีน้ำเงินเพราะมีผ้าคาดเอวแบบสลับสีและไม่ใส่เครื่องแต่งกายท่อนบนเพื่อให้เห็นรอยสักมีการสวมมงคลหรือผ้าประเจียรโพกศีรษะมีผ้ารัดต้นแขนที่ใส่เครื่องรางของขลังที่นับถืออยู่ข้างในผ้ารัดทั้งสองข้างการสักลวดลายบนร่างกายของนักมวยทำให้มวยโบราณสกลนครมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างเพราะผู้ชายในสมัยก่อนมักจะมีความเชื่อในเรื่องความคงกระพันชาตรีและมหาเสน่ห์จึงได้สักลายประเภทครุฑหนุมานเสือพร้อมกับการลงอักขระอักษรโบราณที่มีคาถาอาคมส่วนบริเวณโคนขาก็จะสักเป็นรูปพืชผักเช่นลายต้นข้าวหรือผักกูดด้วยเครื่องดนตรีประกอบการแสดงจะใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มใหญ่คือซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักเช่นพิณส่วนเครื่องสีเช่นสอด

0: ช่วงเครื่องตีได้แก่กลองสองหน้าโปงลางและค้องและเครื่องเป่าได้แก่แคนและโหวดส่วนเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงนิยมบรรเลงลายภูไทยเลาะตู่ทำนองภูไทยน้อยเมื่อเข้าสู่ยุคปัจจุบันแม้มวยไทยจะได้รับความนิยมและรู้จักไปทั่วโลกแต่ความเป็นต้นตำรับของภาคอีสานอย่างมวยโบราณสกลนครกลับลดลงไปจนหารับชมได้ยากมากขึ้นซึ่งภาคส่วนของรัฐและเอกชนรวมถึงสถานศึกษาได้เริ่มฟื้นฟูวัฒนธรรมนี้ให้เริ่มกลับมามีชีวิตและเป็นที่รู้จักกันอีกครั้งด้วยการบรรจุเรื่องราวของมวยโบราณเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นต่างๆมากขึ้น
1: การมีส่วนร่วมก็คืออย่าเน้นสถาบันการศึกษานะครับผมเพราะว่าในภาคอีสานของเฮานี่ จะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นอยู่นะครับกับผู้ไทยของเฮานี่สนับสนุนการฟ้อนผู้ไทยต่อมากับมีการสนับสนุนในเรื่องของการรำมวยโบราณนะครับโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.นะครับเพิ่มงบประมาณมาละกะเอาไปฝึกเด็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กน้อยได้ออกกำลังกายและก็ได้รู้จักทวงทางของการรำมวยโบราณนำนี่คือระดับท้องถิ่นคืออบต.สูงขึ้นมากก็คือระดับจังหวัดนะครับอบจ.ตัวนี้กะเพิ่นมีงบประมาณหลายอยู่ครับเพิ่นกะเฮ้อการสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณในการที่จะอ้อตามพื้นที่ต่างๆนะครับรวมไปถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเฮ้ออ้อเป็นระเบียบอ้อเป็นกฎระเบียบเลยนะมาในตัวนี้คือเฮ้อได้มีหลักสูตรในการเล่นมวยโบราณนั่มแบบนี้นะครับตรงนี้คือละใครเฮ้อนอันนี้คือในส่วนของภาคส่วนของราชการนะครับนอกจากภาคส่วนของข้าราชการแล้วก็ยังมีกลุ่มสนับสนุนหลายๆกลุ่มนี้เพิ่นก็เยอะซอยอยู่แต่ก็ยังคืดกันมีอ้อหวานละซอยกันแบบเลิศกันบางทีก็เอามาซอยในเรื่องของการว่าจ้างแบบนี้นะครับไปแสดงนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนอีกอย่างหนึ่งในส่วนของภาคส่วนก็คืออย่างแถวๆคืนนี้ก็มีโฮมสเตย์มีฟาร์มฮักอะไรต่างๆนี่ก็เพิ่นก็ได้ว่าจ้างเอาละมวยโบราณนี่ไปซอยกันสนับสนุนกันก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเยอะดีระดับแบบสุดๆเลยก็คือเยอะมีหลักสูตรการศึกษาท้องถิ่นสอนนะครับตั้งแต่ระดับประถมมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษาเป็นหลักสูตรที่ตายโตนะครับมีแม่นพ่อผู้บริหารมือเข้ามากะทิมไปผู้บริหารอีกคนมือเข้ามากับมาเก็บมาเป่ามาคัดฝุ่นแล้วกะพ่อตัวเองไปแล้วกะทิมไปคือแบบนี้มันสีมียั่งยืนนะครับเยอะยั่งยืนก็คือต้องเป็นหลักสูตรตายตัวของกระทรวงศึกษาธิการนำในแต่ละภูมิภาคนะครับของที่เยอะสนับสนุนเรื่องนี้นะครับผม
0: ขณะที่ในระดับสถาบันอุดมศึกษาได้รับการต่อยอดให้มีการเรียนการสอนในสาขาพละศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมมากขึ้น
2: การส่งเสริมนะครับผมโดยคณะครุศาสตร์นะครับในสาขาพละศึกษาสาขาพละศึกษาก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการใช้กำลังด้านนันทนาการมวยโบราณสกลนครเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ใช้พละกำลังนะครับผมก็คือการใช้กำลังกายนะครับผมในการขยับท่วงท่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งอันดีที่สามารถสอดรับกันในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยเช่นกันจึงมีการบรรจุนะครับผมฟ้อนมวยโบราณนะครับเข้าไปอยู่ในหลักสูตรนะครับผมเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยในสาขาพละศึกษาเนี่ยสามารถเรียนรู้มวยโบราณและก็เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งบุคลากรหรือว่าผลผลิตเหล่านี้นะครับถ้าจบออกไปจากราชภัฏเราแล้วเขาก็จะไปเป็นอาจารย์เป็นครูนะครับตามโรงเรียนต่างๆมันก็เป็นสิ่งนึงที่เราจะฝังชีพความเป็นวัฒนธรรมของครูพละศึกษาเนี่ยให้มีการถ่ายทอดมวยโบราณต่อไปยังโรงเรียนในอนาคตได้ครับครับการซัพพอร์ตทางวิชาการนะครับผมในส่วนสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมงานวิชาการและวิจัยนะครับผมเราก็ได้จัดทำสารานุกรมนาฏศิลป์พื้นบ้านสกลนครซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็มีมวยโบราณสกลนครด้วยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นซีรีส์แรกนะครับผมที่ได้ทำขึ้นมาก็เป็นการสรุปองค์ความรู้เรื่องมวยโบราณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาท่าฟ้อนและการใช้งานแล้วก็สภาพปัจจุบันของมวยโบราณเราก็ได้สร้างองค์ความรู้ชุดนี้แล้วก็ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ครับ
0: ส่วนในระดับนโยบายได้รับการ

0: นับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมจนมวยโบราณสกลนครเป็นที่รู้จักในเด็กและเยาวชนมากขึ้น
1: สภาวัฒนธรรมจึงมีบทบาทสำคัญในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ส่งเสริมเคารพธรรมเนียมประเพณีต่างๆของท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งลำมวยโบราณเนี่ยสภาวัฒนธรรมคิดแผนไว้เพื่อที่จะบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆบ่สิเป็นท้องถิ่นต่างๆเช่นอบต.เทศบาลอบจ.หรือสถานศึกษาเขาจะต้องมีแผนบูรณาการเข้าไปอย่างสถานศึกษาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็บูรณาการว่าควรสิมีหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาในเรื่องของลำมวยโบราณหรือศิลปะการแสดงเนี่ยคือบรรจุเฮอปลูกฝังตั้งแต่ยังน้อยถึงแม้เด็กน้อยอายุยังน้อยเนี่ยเขามียังมีความกล้าเขาอายอยู่กะยาอีจังน้อยกะเศร้าอายตรงเอ็ดตั้งแต่แรกตั้งแต่ลืมแรกและต่อนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยที่มีความสำคัญกับสภาพวัฒนธรรมจังหวัดสภาพตำบลสภาพอำเภอก็ดีจะต้องมาเอ็ดงานร่วมบูรณาการงานน้ำกันเพราะเฮอปินไปตาม MOU ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและก็กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสมาคมสมาพันธ์ท้องถิ่นทั้งหลายถ้าหากท้องถิ่นเข้ามามีส่วนบูรณาการส่งเสริมเฮอนี่กะสิเฮ็ดเฮอมรดกภูมิปัญญาทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่ำมวยโบราณเฮานี่มีทางสูญหาย
0: ความอ่อนช้อยของท่วงท่าร่ายรำที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นประกอบกับความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะทำให้มวยโบราณสกลนครได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2556

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์

ามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่ง

CLASSIFICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บริเวณสี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆ

0: เขาก็จะมากับน้ำด้วย
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
7: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แล้วจ้าของปูน้องเจล
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: งหมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้นะครับสตางค์ตื่นขึ้นมาท่ามกลางสายหมอกเราอยู่กันที่ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนภัตตาคารบ้านทุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามเรียนรู้เรื่องราวของไก่พันธุ์พื้นบ้านที่มีชื่อว่าไก่แม่ฮ่องสอนหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับเช้าวันนี้สตางค์นัดหมายไว้กับพี่อารีกำลังขับรถพาสตังไปดูฟาร์มเลี้ยงไก่แม่ฮ่องสอนแบบกึ่งธรรมชาติตอนนี้พี่อารีบอกว่าขอเวลาไปให้อาหารหมูก่อนนะครับอันนี้คืออาหารของน้องไก่เรานะครับก็คือมีกากมะพร้าวมีปลายข้าวของพี่เป็นอะไรครับ
1: เป็น
0: ข้าว
1: ข้าว
0: ที่เราทานแล้วเหลือก็สามารถเอามาเป็นอาหารให้กับน้องไก่แม่องสอนเรา
2: ไปลุยกัน
0: ไก่แม่ห้องสอนเป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่มีต้นกำเนิดมาจากไก่ป่านิยมเลี้ยงกันในชนบทเกือบทุกอำเภอของจังหวัดแม่ห้องสอนข้อดีของไก่แม่ห้องสอนคือเลี้ยงง่ายใช้ต้นทุนในการเลี้ยงไม่สูงและมีความทนทานต่อโรคลักษณะเด่นคือมีลักษณะภายนอกคล้ายไก่ป่าสีสันสวยงามมีขนสร้อยคอสีน้ำตาลแดงสวยหนังขาวอมแดงเนื้อแน่นนุ่มหนังบางไขมันน้อยและเนื้อมีรสชาติหวานลักษณะนิสัยของไก่แม่ห้องสอนซึ่งเป็นไก่ป่าผสมกับไก่บ้านและเป็นไก่ที่บินสูงบินเก่งหากินเก่งไหวพริบดีแต่จะไม่คุ้นกับคนแปลกหน้าแต่จะมีความสามารถในการจำคนแม่นสามารถจำเจ้าของตนเองได้เป็นอย่างดีเริ่มต้นของการค้นหาและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ไก่แม่ฮ่องสอนในช่วงปีพุทธศักราช2540ถึง2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงรับทราบถึงปัญหาเรื่องแหล่งอาหารโปรตีนที่ขาดแคลนได้มีพระราชดำริให้หาแหล่งโปรตีนอื่นมาทดแทนนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544กรมปศุสัตว์จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติได้เริ่มการคัดเลือกสายพันธุ์ไก่มาทำการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้ได้ไก่แม่ฮ่องสอนพันธุ์แท้กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ไก่รวมระยะเวลาประมาณ13ปีและในปีพุทธศักราช2553มีการหารือความเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายคือสำนักพระราชวังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและกรมปศุสัตว์เกิดเป็นโครงการส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูปไก่พื้นเมืองพันธุ์แม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ส่งเสริมให้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารโปรตีนจากสัตว์ให้แก่ชุมชนและโรงเรียนภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ลักษณะประจำพันธุ์ของไก่แม่ฮ่องสอนเนื่องจากมีสายพันธุ์มาจากไก่ป่าจึงมีสีสันสวยงามการแบ่งประเภทของไก่แม่ฮ่องสอนปัจจุบันแบ่งได้3ประเภทนะครับประเภทที่1เรียกว่าไก่เก่งจะเอาไว้ต่อกับไก่ป่าหรือล่อไก่ป่าโดยใน100ตัวจะมี 1-3 ตัวซึ่งเป็นตัวที่เก่งและฉลาด2เรียกว่าไก่โก้ โอ้โหโชว์ทั้งยกปีกนะครับกระพือปีกแล้วก็ขันให้ผู้ชมได้ดูด้วยน่ารักมาก
3: มีลักษณะเป็นไก่สวยงามเลี้ยงไว้สำหรับเป็นไก่ประกวด

0: วัดสามไก่แกงหรือไก่ขุนเป็นไก่สำหรับการบริโภคและจะมีการละเล่นเอาไก่แม่ฮ่องสอนที่เป็นไก่เก่งมาล่อไก่ป่าซึ่งในอดีตจะเรียกว่าไก่ต่อหรือไก่ตั้งนั่นเองครับและในปีพุทธศักราช2556ได้จดทะเบียนเป็นไก่พื้นเมืองพันแม่ฮ่องสอน
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากป้ามณีป้าจอยแล้วก็ป้าออเตรียมตัวรอมาปรุงเมนูแรกที่มีชื่อว่าตำไก่ถ้าคนที่นี่จะออกเสียงเมนูนี้ว่า
2: เนื้อไก่ตำ
1: เนื้อไก่ตำเนื้อไก่ตำก็คือเนื้อไก่ตำครับเสียงก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะ

เริ่มต้นป้าอ๋อช่วยก่อเตาจุดไฟป้าจ่อยแกะกระเทียมสตางและป้านีเตรียมนำไก่แม่ห้องสอนขึ้นหนีบไม้ไผ่จัดการผูกมัดไว้ด้วยตอกลงคมซอยคือตะไคร้ตามไปจึงรูดใบมะกรูดก่อนจะนำพาไก่ขึ้นย่างแล้วจัดวางซอยหัวคาตามมาจึงปอกขิงก่อนทิ้งดิ่งนำพริกกระเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือที่เหลือจึงโขลกไปให้แหลกก่อนจะแทรกตามมาคือหัวคาไก่แม่ห้องสอนที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกขึ้นมาเป็นลำดับแล้วหยิบจับนำพาตะไคร้ลงไปโขลกต่อไก่ที่ย่างไว้ค่อยๆเกลี่ยสุกแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมโขลกขิง

นูนี้เคล็ดลับนะครับเราจะนำไก่แม่ฮ่องสอนนะครับมาทำการย่างให้มันสุกเกรียมป้าๆบอกว่าเวลาที่เราเอาไปต้มมันก็จะเกิดความหอมนะครับยิ่งเอาไปตำก็จะได้กลิ่นความหอมของไก่ย่างด้วยเมนูนี้เราจะทำการย่างไก่ต้มไก่แล้วก็ตำไก่สุดท้ายเอาไปผัดครับผมเนาะหอมอ่ะอยากจะฉีกกินตอนนี้เลย

0: เนื้อแน่นนุ่มและหอมนี่ขนาดเราไม่ใส่อะไรเลยนะคือย่างแบบ
1: ธรรมชาติ
0: มากเลยแม่บอกว่าถ้าเกิดแม่ได้จิ้มเกลือสักหน่อยอร่อยแม่ขอเกลืออร่อยลองดูโหแต่ร้อนมากเลยโอ้ยแต่จิ้มกับเกลือยิ่งรสชาติดีขึ้นเลยครับเนื้อแน่นหนานุ่ม
1: เราไม่ต้องตำแล้วเนาะ
0: แม่บอกว่าไม่ต้องตำแล้วกินอย่างนี้เลยนะแล้วก็จิ้มเกลือสักหน่อยฮะ
2: จิ้มเยอะดิจิ้มเยอะมันก็เค็มจิ้มเด็ดเจมนี่มันเด็ดเจมนี่นะ
0: ลักษณะเนื้อของไก่แม่ฮ่องสอนนะครับจะมีความเนื้อแน่นนะครับมีความหนาฟูแล้วก็หวานครับเนื้อหวานเนาะหอมกลิ่นไก่ย่าง

0: เราจะจัดการต้มกัน
1: ได้เวลานำพาไก่แม่ฮ่องสอนที่ย่างสุกใหม่สับแยกครึ่งตัวไว้ก่อนจะนำไปต้มแล้วจึงเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำรอเวลาให้น้ำเดือดสักพักด้านป้านีถ่ายทักช่วยโขลกกระเทียมสตังช่วยพัดโบกวีไฟจนกว่าน้ำจะเดือดเมื่อน้ำสุกเดือดได้ที่หย่อนลงทันทีคือชิ้นไก่ต้มไปจนกว่าจะสุกเปื่อยนุ่ม
0: ที่สตังกำลังสวมใส่อยู่นะครับที่นี่เรียกว่าอะไรครับแม
2: ่กุ๊บไต
0: กุ๊บไตที่นี่เรียกว่ากุ๊บไตก็คือหมวกงอบหรือว่าหมวกนั่นเองนะครับแล้วแบบอันนี้น่าจะออกแนวทรงเวียดนามใช่ไหมฮะแต่นี่ออกแนวของคนไตก็คือคนไทยใหญ่ที่นี่นี่อันนี้แบบมีสีสันแบบนี้ด้วยอันนี้ลงเคลือบเงาไว้ใช้ได้นานสวยดีครับ
1: ต้มไปจนกว่าไก่จะสุกเปื่อยนะครับเราใช้ระยะเวลาต้มไก่แม่ฮ่องสอนประมาณ20นาทีตอนนี้ก็เปื่อยสุกใช้ได้แล้วล่ะครับ
0: คุณป้าบอกว่าวิธีการสังเกตว่าไก่เปื่อยยังให้เราเอาซ่อมจิ้มดูอันนี้เข้าแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะ
2: ค่ะ
0: แสดงว่าอันนี้ใช้ได้แล้วครับนี่หน้าหักอันนี้มากัดกินมากเลยเห็นน่องแบบนี้นะเรียบร้อย
1: จัดการตักไก่ขึ้นมาก่อนจะนำพามาดึงลอกหนังออก
0: เรากำลังทำการดึงลอกหนังไก่ออกและก็เอาเฉพาะเนื้อนะครับเราจะไม่เอาส่วนของกระดูกไม่เอาส่วนของหนังส่วนของกระดูกและหนังเดี๋ยวเราเอาไว้ต้มยำตอนล้อมวงกันเนาะเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ครับนี่เมนูตำไก่เนี่ยมักจะนิยมใช้ไก่ที่มันค่อนข้างที่จะแก่นะครับแล้วก็เป็นเมนูในการประยุกต์ออกมาว่าถ้าไก่แก่หนังมันเหนียวเนื้อมันเหนียวเนี่ยก็จะมีกระบวนการนำมาย่างแล้วมาต้มให้เนื้อมันเปื่อยเพราะว่าไก่แก่เนี่ยมัดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะฟูสวยนะครับถ้าเป็นไก่หนุ่มเนี่ยมันจะเละแบบนี้สวยเลย
1: เมนูนี้ถือได้ว่าเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์จากพี่มนูนซึ่งเป็นคนคิดค้นคนแรกในการประยุกต์ให้ไก่แม่ฮ่องสอนกลายมาเป็นที่น่าสนใจรังสรรค์ผ่านวัตถุดิบพื้นบ้านและบวกประสานความเป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่จนออกมาถูกใจใครๆต่างก็อยากลองชิมหนังและกระดูกไก่เหล่านี้เราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะเอาไว้ต้มยำล้อมวงมื้อเย็นนี้ขั้นตอนต่อไปจึงนำพาเนื้อไก่ลงไปตำโขลกตำไปจนกว่าเนื้อไก่จะฟูแล้วตำลงไปอยู่คือตะไคร้จากนั้นตำใส่คือพริกที่ตำก่อนจะนำขิงลงใส่ตำไปให้ทุกอย่างเข้ากัน
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นางเอกของเราได้เกิดการเมื่อยแขนเกิดขึ้นเราต้องสลับกันแล้วเนาะมาพระเอกจะตำเองถ้าเกิดว่าเราตำเละมากเกินไปก็ไม่ดี
2: ไม่อร่อย
0: มันจะไม่อร่อยนะครับการที่เราตำเนื้อไก่แบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าไก่ที่เรานำมาใช้เนี่ยมันเป็นไก่แก่หรือว่าไก่ที่มันเนื้อเหนียวเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเวลาที่เรามีไก่เนื้อเหนียวเยอะหรือว่าไก่แก่เยอะเนี่ยเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่ามีการมีความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลงขึ้นมานำพามาย่างนำพามาต้มแล้วนำพามาตำทำให้เนื้อไก่แก่เนี่ยที่มันกินแล้วเหนียวเนี่ยก็จะมีความน่ารับประทานนะครับเนื้อนุ่มขึ้นเพราะต้มนานแล้วก็สองเวลาที่ตำแบบนี้เนื้อมันจะฟูสวยครับตำแล้วเมื่อยแขน
2: ข้าวเหนียวอร่อย
0: ครับเมนูนี้เนี่ยสตางค์เดินทางมาหลายพื้นที่ก็พบเจอได้น้อยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่นี่

เมื่อเราตำเนื้อไก่จนขึ้นฟูจากนั้นตักลงไปอยู่ในกะละมังก่อนจะตั้งกระทะเทน้ำมันนำกระเทียมลงไปเจียวเติมใส่เพิ่มสีสันด้วยผงขมิ้นตามไปด้วยเนื้อไก่ที่ตำไว้จากนั้นโรยใส่คือใบมะกรูดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเพียงแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะครับรสชาติเมนูตำไก่มันหอมโดนใจสมุนไพรเครื่องเทศพิเศษคือกลิ่นความหอมจากผงขมิ้นมีดีที่ความเผ็ดร้อนสะท้อนความอร่อยด้วยเนื้อไก่ฟูนุ่มจ้ำกินคู่กับข้าวเหนียวเคี้ยวกัดเต็มปากเต็มคำเมนูนี้สุดยอดอร่อยล้ำหน้าหม่ำจริงๆเลยล่ะครับ

0: เมนูที่2นะครับปุ้ยนะครับก็คือคุณยายมาลีเนี่ยมานั่งเป็นกำลังใจให้ด้วยยิ้มหวานให้กล้องหน่อยนะ
1: เมนูที่2เป็นเมนูที่พี่น้องชาวไทยใหญ่ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือเมนูอุ๊บไก่แม่ฮ่องสอนรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: เมนูไก่อุ๊บนะครับเราจะใช้ไก่เขาเรียกว่าไก่หนุ่มหรือว่าไก่รุ่นกระทงนะครับเพราะว่าเนื้อมันยังไม่เหนียวเราไม่จำเป็นจะต้องแกงนานเพราะว่าเนื้อมันเนี่ยจะเปื่อยนุ่มได้ง่ายครับ
1: สตังจัดการสับชิ้นไก่ให้มีขนาดพอเหมาะคุณป้าช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมป้านีช่วยลงพรมซอยตะไคร้ป้าจ่อยเร็วไวเด็ดขั่วพริกกะเหรี่ยงลงครกตามตกด้วยเกลือและลูกผักชีโขลกไปให้แหลกก่อนจะหั่นซอยไว้คือหัวคาสตังช่วยสับชิ้นไก่ต่อไปจนกว่าจะหมดจากนั้นจึงเติมใส่คือตะไคร้ตามไปคือหัวคาตามมาจึงซอยหอมแขกคุณป้าโขลกไปจนเมื่อยแขนจึงยกครกให้สตางค์โขลกแทนสลับช่วยกันนะครับจากนั้นป้าจ่อยจึงนำมีดเฉือนซอยมะเขือเทศป้านีฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดตามตกป้าจ่อยซอยผักชีฝรั่งตามไปคือต้นหอมพร้อมใส่คือหอมแขกหั่นแยกไว้คือผักชีจากนั้นจึงนำกะปิลงครกปิดท้ายจึงเติมใส่ได้คือผงขมิ้นขั้นตอนต่อไปจึงนำกระทะตั้งเตานำเอาเนื้อไก่มาล้างก่อนจะนำลงไปคั่วรวนในกระทะได้วาระตักพริกแกงลงใส่คั่วรวนไปให้สมุนไพรเข้าเครื่องจากนั้นได้เรื่องนำใส่คือใบมะกรูดตามไปคือมะเขือเทศก่อนจะปิดฝาอุบไว้ให้เนื้อไก่สุกสักพัก

0: แล้วทายทักเปิดฝาคอยคนเป็นระยะ
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะทำการอุ๊บเพื่อที่จะให้น้ำไก่ที่เราล้างเนี่ยให้มันแห้งก่อนเนา
2: ะ
1: ให้สมุนไพรมันเข้าเครื่องแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยตอนนี
2: ้
1: เดี๋ยวเราจะอุ๊บไว้หรือว่าปิดไว้อีกรอบครับ
2: ปิดไว้อีกรอบนึง

เมื่อสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่ได้ที่ตามต่อทันทีจึงเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยต้มไปจนกว่าน้ำจะเหือดแห้งซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยล่ะครับเมนูอุ๊บของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ก็เปรียบเสมือนการอบให้แห้งนั่นเองกว่าจะได้กินของอร่อยก็ต้องใจเย็นๆนะครับ

0: รอบก็เริ่มเย็นย่ำค่ำลงแล้วล่ะครับ
1: ดีไหมครับลูกดีไหมด
2: ี
1: ไหมดีไหมครับหนูอยู่กับใครลูกหนูอยู่กับใครหนูอยู่กับพี่สตางค์ใจใจใจไหนยืนได้ไหมบ๊ายบายบ๊ายบาย
3: เจต้า
1: ว่าไงมีหนวดด้วยนะคนนี้เนาะ

ตอนนี้ไก่ที่เราอุบไว้ก็เหือดแห้งได้ที่ตามต่อทันทีคือผักชีฝรั่งต่อจากนั้นจึงใส่ต้นหอมพร้อมผักชีเพียงแค่นี้เมนูอุบก็เสร็จแล้วล่ะครับ

ความอร่อยที่เราอุ๊บไก่จนถึงเครื่องได้เรื่องสมุนไพรแทรกซึมเข้าสู่เนื้อไก่อร่อยมากเนื้อไก่นั้นเคี้ยวไม่ยากเพราะเป็นไก่นุ่มเนื้อแน่นและหวานประสานรสชาติพริกแกงอร่อยแรงหอมกลิ่นสมุนไพรถูกใจแม่อุ๋ยรับประทานอย่างมีความสุขลำขนาดเลยล่ะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันสัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองมรดก
1: คุณผู้ชมครับภูเขาอกทะลุหุบเขาที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านภูมิสถานแห่งประวัติศาสตร์ที่พาดผ่านห้วงเวลาท้าแดดท้าลมจมอยู่ในเงาแห่งความทรงจำมาเป็นเวลายาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วภูมิทัศน์มหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติให้เกือบปลายยอดสุดของภูเขามีโพรงถ้ำขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10เมตรยอดสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ245เมตรยาวประมาณ2กิโลเมตรอีกบนภูเขายังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยป่าไม้นานาชนิดทั้งยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เปรียบเสมือนเสาหลักเมืองของคนพัทลุงโดยมีตำนานจากบรรพชนคนโบราณกล่าวขานเอาไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งสามีชื่อในเมืองมีภรรยาสองคนแต่มักทะเลาะตบตีกันเสมอในเมืองมีลูกสาวเกิดจากภรรยาหลวงชื่นชอบการค้าขายส่วนภรรยาน้อยมีลูกชายชื่อนายชังกั้งมีนิสัยเกเรวันหนึ่งในเมืองเดินทางไปค้าขายต่างถิ่นลูกสาวออกเรือสำเภาไปเมืองจีนส่วนลูกชายท่องเที่ยวสนุกกับเพื่อนทั้งสามไม่ได้กลับบ้านมีเพียงภรรยาหลวงนั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านและภรรยาน้อยกำลังตำข้าวไม่นานทั้งสองเกิดมีปากเสียงภรรยาหลวงใช้กระสวยทอผ้าฟาดไปที่ศีรษะของภรรยาน้อยทำให้แผลแตกเลือดไหลโกลกภรรยาน้อยไม่ปราณีใช้สากตำข้าวแทงและกระทุ้งตรงทรวงอกของภรรยาหลวงจนทะลุในที่สุดทั้งสองก็ถึงแก่ความตายกลายสภาพเป็นภูเขาภรรยาน้อยเป็นเขาหัวแตกหรือเขาคูหาสวรรค์ส่วนภรรยาหลวงกลายเป็นเขาอกทะลุนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือมุขปาฐะที่เล่าขานสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณจนเกิดเป็นตำนานผ่านมาสู่ลูกสู่หลานปลูกฝังด้วยความเชื่อเพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้เรื่องราวได้ถูกกลืนหายไปพร้อมกับวันเวลาพินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกนักคราโบราณที่มีตำนานเป็นประวัติศาสตร์
2: ทั้งศิลปะการแสดงที่เป็นดั่งจิตวิญญาณของบรรพชนคนปากใต้และละลานตระการตาไปด้วยตำนานแห่งสำนักไสยเวทเขตขันที่เต็มไปด้วยความเชื่อความศรัทธาของคนโบราณจนเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน
1: นักคราโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าเมืองพัทลุง

องพัทลุงปรากฏหลักฐานเป็นตำนานท้องถิ่นอยู่ในเพลานางเลือดขาวถึงที่มาการก่อเกิดเป็นเมืองพัทลุงจับใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุได้ว่าในสมัยที่เมืองสถิงพาราณสีเรื่องอำนาจมีตายายสองผัวเมียคือตาสามโมและยายเพชรทำหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดเรียกว่าหมอสดำหรือช้างขวาเพื่อส่งให้เจ้าพระยากรุงทองผู้ปกครองเมืองสถิงพาราณสีปีละหนึ่งเชือกครั้งหนึ่งตายายออกเดินทางไปจับช้างจนได้เจอกับกุมารน้อยที่ป่าไม้ไผ่เสรียงจึงเรียกชื่อว่ากุมารอีกทั้งยังได้เจอกับกุมารีน้อยจากหนองไม้ไผ่ตงเด็กน้อยผู้มีเลือดเป็นสีขาวจึงให้ชื่อว่านางเลือด

0: ากนั้นจึงนำทั้งสองมาเลี้ยงดูจนเมื่อเจริญวัยจึงให้แต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาจวบจนตาสามโมและยายเพชรถึงแก่กรรมทั้งคู่จึงอพยพสมัครพรรคพวกรวมทั้งบริวารออกเดินทางไปสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ที่บ้านบางแก้วและได้เจอกับทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆมากมายจึงได้สร้างวัดเขียนบางแก้วพระพุทธรูปและพระวิหารอีกทั้งต่อมาเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสถิงพาราณสีได้สร้างพระมหาธาตุขึ้นนับแต่นั้นที่บ้านบางแก้วจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่มีพ่อค้าวานิชเดินทางมาค้าขายรุ่งเรืองเฟื่องฟูพระยากุมารและนางเลือดขาวจึงได้สร้างเมืองขึ้นในบริเวณสันทรายที่อยู่ห่างจากวัดเขียนบางแก้วไปทางทิศเหนือปกครองเมืองอย่างสงบร่มเย็นรู้จักกันในนามเมืองพัทลุงเสมอมานี่คือเรื่องเล่าขานจนก่อเกิดเป็นตำนานสืบทอดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนหลักฐานจากเอกสารของทางราชการเมืองพัทลุงเกิดขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแต่น่าจะมีพัฒนาการมาจากเมืองสถิงพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ที่เกิดขึ้นทางฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณจังหวัดสงขลาแต่เนื่องจากในเวลานั้นเมืองสถิงพระถูกรุกรานจากโจรสลัดมลายูส่งผลให้เมืองสถิงพระอ่อนกำลังลงผู้คนจึงอพยพข้ามทะเลสาบไปสร้างชุมชนขึ้นใหม่ที่โคกเมืองบางแก้วจนกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งสำคัญในฐานะเมืองทางใต้สุดของกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่20ถึงพุทธศตวรรษที่23ได้เกิดการปกครองระบบกินเมืองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าเมืองก็มักจะย้ายที่ตั้งจวนไปตามความพอใจของเจ้าเมืองเมืองพัทลุงจึงได้มีการย้ายเมืองเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราตั้งแต่ที่บ้านบางแก้วไปอยู่ควนแร่เขาเมืองท่าเสม็ดบ้านควนมะพร้าวบ้านม่วงโคกลุงศาลาโต๊ะวักจนย้ายมาตั้งที่บริเวณฝั่งเหนือของคลองลำปำหลังจากนั้นจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณวังเก่าวังใหม่จนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ตำนานเรื่องขาวเนี่ยมันเป็นตำนานที่เชี่ยเห็นถึงสภาวะของผู้นำในอดีตว่าผู้นำในอดีตเนี่ยจะท่องตนุบำรุงพุทธศาสนาเป็นหลักทีนี้หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับนางเลือดขาวเนี่ยในส่วนเหล่านี้ก็เป็นการยืนยันให้เห็นว่านางเลือดขาวนั้นมีตัวตนอยู่จริงที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือพระมหาธาตุเจดีย์หรือพระบรมธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้วนะครับซึ่งตามประวัติตำนานเนี่ยกล่าวว่าเจ้าพญากรุงทองกับนางเลือดขาวและเจ้าพญากรุงมารเนี่ยสร้างขึ้นมาซึ่งบางท่านก็บอกว่ามีมาตั้งแต่ยุคสมัยศรีวิชัยหรือใต้หลักฐานทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยยายุคต้นๆ ตรงนี้นะครับซึ่งที่เราเห็นอยู่นี้เป็นขนาดเจดีย์ทรงละกองก้มแบบลังกานะครับซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นเจดีย์พระบรมธาตุที่รับอิทธิพลมาจากลังกาวงเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยสร้างลักษณะเป็นทรงลังกานะครับฐานข้างล่างก็จะเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะซึ่งเป็นอิทธิพลของอินเดียนะครับแล้วก็มีซุ้มพระกับมีซุ้มหัวช้างอยู่ที่ฐานซึ่งเป็นอิทธิพลของลังกาวงที่เราได้รับจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
2: นี่คือแผ่นเดินนี่ที่ตอนบูรณะองค์เจดีย์นะที่ทางหน่วยศิลปากรนะตอนที่เขาเอามาให้นะก็บอกว่ามันมีอยู่สองช่องนะอยู่ด้านตะวันออกด้านตะวันตกที่ช่องด้านตะวันตกเป็นช่องไม่มีอะไรอันนี้ช่องอยู่ด้านตะวันออกช่างไปเจอแผ่นเดินนี่แหละบรรจุไว้ในที่ปียอดแผ่นเดินนูนขึ้นเป็นรูปดูเราเป็นรูปผู้หญิงสันนิษฐานเป็นรูปวัดพระนางเลือดขาวคนยุคหลังน่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าจีดีโอเนี่ยพระนางเป็นผู้สร้าง
1: เมืองพัทลุงเนี่ยที่ตั้งหลังแก้วเนี่ยมันเป็นการตั้งอยู่ในส่วนฝั่งตะวันตกของทะเลสาบซึ่งอยู่เป็นส่วนลึกเข้ามาวันถ้าเป็นเมืองลักษณะก็คือกลายเป็นเมืองท่าภายในที่ติดต่อทั้งตะวันตกทั้งจีนทั้งอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะเครื่องถ้วยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าเราพบเยอะที่แถววัดเขียน
2: ในตู้นี้เก็บรักษาวัตถุโบราณส่วนมากเป็นของจีนที่ได้ในบริเวณใกล้เคียงของวัดที่ตกทอดมาก่อนบ้างหรือชาวบ้านก็ทำไร่ทำนาก็เจอในท้องไร่ท้องนาแล้วก็มาถวายไว้สมัยราชวงศ์ถังศตวรรษที่13ไว้นี่พันกว่าปีนี่เป็นเหรียญต่างๆรุ่นต่างๆ

0: แต่ที่สำคัญที่สุดเหรียญกระสาบเมืองพัทลุงแสดงว่ามีความเจริญในการค้าขายมีเงินจ่ายใช้ในเมืองพัทลุงแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเป็นเหรียญทองคำเป็นของอาหรับเป็นพันปีนะก็สันนิษฐานอาหรับอาจจะก้าวมาถึงเมืองพัทลุงสมัยโบราณ
1: ทีนี้หลังจากตั้งเมืองที่วัดเกียรติบางแก้วเนี่ยก็เจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสิ้นสมัยของเจ้าพระยากุมารนะครับนะทีนี้การย้ายเมืองเนี่ยในอดีตเนี่ยความจริงมันก็คือการย้ายจวนหรือวังที่ตั้งเป็นที่ว่าการก็คือที่พักของเจ้าเมืองนั่นเองตรงนี้นะวันนี้ก็มีการย้ายไปหลายที่แต่หลังจากนั้นเมืองพัทลุงก็ย้ายขึ้นมาอยู่ทางฝั่งเหนือของคลองลำปำก็คืออยู่ที่บริเวณที่จวนเจ้าเมืองตั้งอยู่ในปัจจุบัน
2: สถานที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองพัทลุงครั้งหลังสุดนั่นก็คือวังเก่าและวังใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมคลองลำปำวังเก่าเดิมทีเคยเป็นบ้านที่อยู่อาศัยและสถานที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงสร้างโดยพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปีพุทธศักราช2412ถึงปีพุทธศักราช2431มีลักษณะเป็นเรือนไทยจั่วแฝดสร้างด้วยไม้แบบเรือนไทยทางปักใต้ที่ผสมกับเรือนไทยทางภาคกลางตัวเรือนสร้างด้วยวิธีการใช้ลิ่มไม้เพื่อเชื่อมส่วนต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของช่างเรือนไทยในสมัยโบราณส่วนวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวังเก่าติดกับคลองลำปำสร้างขึ้นโดยพระยาอภัยบริรักษ์เนตรจันทโรจน์วงศ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองพัทลุงต่อจากพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์วังใหม่มีลักษณะเป็นกลุ่มเรือนไทย5หลังยกพื้นสูงเรือนทุกหลังสร้างด้วยไม้แต่ซุ้มประตูทางเข้าด้านข้างจะก่ออิฐถือปูนเป็นรูปโค้งแบบหลังคาทรงจีนภายในตัวเรือนประกอบด้วยเรือนประธานมีลักษณะเป็นเรือนแฝดสองหลังข้างในมีห้องนอนหลายห้องส่วนด้านนอกมีเรือนไทยอีก4หลังที่สร้างล้อมรอบลานบ้านเอาไว้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุตรและเป็นห้องครัวนี่คือมรดกทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญของบรรพชนคนเมืองพัทลุงที่สืบสานทรงต่อกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้
3: เจ้าเมืองนี้ครับจะได้รับพระราชทานอาญาสิทธิ์คือมีอำนาจสิทธิ์ขาดที่พระมหากษัตริย์ทรงมอบให้เจ้าเมืองได้ทำราชการบ้านเมืองต่างพระเนตรประกันพระเจ้าเมืองนั้นจึงเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่หัวเมืองก็ว่าได้นะครับพระกติการสร้างวันกติต่างๆมันจึงจะเรียนแบบของส่วนกลางนะครับก็เลยที่อยู่ของเจ้าเมืองจึงเรียกเพื่อเป็นการยกย่องเพื่อการเฉลิมเกียรติยศด้วยก็เลยเรียกว่าวังไปด้วยนะครับนี่คือวังเก่านะครับหรือจวนเก่านะครับซึ่งเป็นวังของเจ้าเมืองพัทลุงคือพระยาอภัยบริรักษ์น้อยจันทโรจน์วงศ์นะครับลักษณะอาคารนั้นเป็นอาคารเรือนไทยภาคใต้นะครับคือเป็นตัวเรือนไม้ทั้งหลักใต้ทุนโล่งมีเสาไม้นะครับรองรับเครื่องบนนะครับคือตัวอาคารแล้วก็หลังคานั้นจะมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณนี้คือเป็นบริเวณด้านในของวังเจ้าเมืองในเรียกวังเก่านะครับอาคารหลังใหญ่ตรงนี้นะครับก็เป็นอาคารของที่อยู่ของเจ้าเมืองนะครับระเบียงชั้นบนนี้ก็คงจะสันนิษฐานว่าเป็นที่ว่าการเมืองนะครับเป็นที่ว่าราชการของเจ้าเมืองพัทลุงนะครับและพอด้านล่างนะครับระเบียงหลั่นลงไปด้านล่างก็เป็นระเบียงที่นั่งของกรมการเมืองนะครับเวลามีการประชุมและก็ล่างสุดก็เป็นชานไม้นะครับซึ่งสามารถนั่งที่ระเบียงและก็ห้อยเท้าได้ในตอนหลังมีการปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ก็เลยทำให้รูปแบบนี้ผิดไปบ้างนะครับปนาการวังเก่านี้ยังเป็นอาคารไม้ที่ยังคงรูปทรงแบบเรือนไทยภาคใต้ในครั้งอดีตได้เป็นอย่างดีนะครับครับบริเวณนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของวังใหม่นะครับคือวังที่สร้างขึ้นภายหลังในการสร้างวังใหม่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างที่ใช้วัสดุที่สมัยใหม่ขึ้นมาจากวังเก่านะครับจะมีลักษณะผสมผสานคือมีทั้งอิฐถือปูนแล้วก็มีเครื่องบนเป็นเรือนไม้แล้วก็ชานนั้นก็จะเป็นเรือนไม้แต่ฐานล่างนี้จะมีบางส่วนที่เป็นปูนอยู่นะครับฝานี่ก็จะเป็นปูนนะครับในบางส่วนนั้นนะครับจะใช้ไม้ไผ่ขัดแตะก็ต้องโบกปูนด้วยที่เราเห็นตรงนี้คือคลองลำปำนะครับก็ถือว่าเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของจวนเจ้าเมืองนะครับทั้งในอดีตที่ฝั่งทางด้านทิศใ

แล้วก็ย้ายมาทางทิศเหนือเป็นที่ตั้งของย่านตลาดการค้าหลักฐานที่ยังยืนยันนะครับว่าที่นี่เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาเป็นศูนย์กลางของเมืองนั้นนะครับก็มีหลักฐานที่มีการค้นพบนะครับว่าในท้องน้ำนะครับใต้ท้องคลองลำปำนี่จะมีเรือจมอยู่เป็นจำนวนมากนะครับ

เมืองพัทลุงนี้ได้ขุดเรือหรือว่าต่อเรือไว้ใช้ในราชการสงครามนะครับด้านการขุดพบเรือเนี่ยมันแสดงถึงศักยภาพของเมืองพัทลุงหลายอย่างนะครับเพราะว่าเรือนี้ถือว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในเพื่อการสงครามก็ยังได้อยู่นะครับ

0: ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณของเมืองพัทลุงทั้งโบราณสถานที่เป็นดั่งตำนานของความยิ่งใหญ่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือวัดวังศาสนสถานอันเป็นที่เคารพสักการะของคนพัทลุงมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ณตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงรอบพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งจำนวน108องค์ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารพจนฝีมือช่างหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเขียนได้อย่างงดงามวิจิตรการตาน่าดูชมเป็นยิ่งนักศาสนสถานที่เคียงคู่มากับบ้านเมืองเรืองตำนานแห่งนี้ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณเมืองที่มีนามเริ่มแรกแตกต่างกันออกไปว่าลุงเพชรพุทธาคารปักลุงตะลุงพัทสิงห์พัทลุงจนกระทั่งเป็นพัทลุงถึงในยุคปัจจุบันนี้ฐานของภูมินามเมืองพัทลุงจะมีที่มาจากไหนหรือสร้างขึ้นไว้ให้เป็นเพียงตำนานเล่าขานให้ลูกหลานเหลนได้ฟังกันไปต่างๆนานาน
1: คราโบราณแห่งนี้ยังมีตำนานเล่าขานเป็นมุขปาฐะในนาฏกรรมพื้นบ้านที่เป็นดั่งมรดกตกทอดบอกต่อกันมาเป็นเวลานานในละแวกบ้านย่านเมืองแห่งนี้ตำนานซึ่งมีที่มาว่าเป็นศิลปะการละเล่นของบรรพชนคนโบราณจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วว่าหนังตะลุง
2: หนังตะลุงมหรสพการเล่นเงาที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและส่งอิทธิพลมากในดินแดนแถบภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของเมืองพัทลุงเมืองที่มีตำนานเล่าขานถึงที่มาของหนังตะลุงกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียตอนใต้เพราะเวลาที่เล่นหนังตะลุงต้องออกเบิกโรงเป็นรูปฤาษีและพระอิศวรทรงโคอีกทั้งในบทภาครูปดังกล่าวมักจะขึ้นต้นด้วยคำว่าโอมอันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้แทนพระเจ้าทั้ง3องค์ของศาสนาพราหมณ์นอกจากนี้ลักษณะรูปหนังตะลุงตัวสำคัญก็มีสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอินเดียเช่นพระราชาทรงศรหรือทรงพระขันมีเครื่องแต่งกายแบบกษัตริย์อินเดียส่วนอีกข้อสันนิษฐานถึงที่มาของหนังตะลุงจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงทำเชิงอัดไว้ในหนังสือตำนานละครอีหนาวว่าหนังตะลุงเป็นของใหม่ซึ่งเกิดขึ้นในรัชกาลที่5พวกชาวบ้านแขวงจังหวัดพัทลุงคิดเอาอย่างหนังแขกมาเล่นเป็นเรื่องไทยขึ้นก่อนแล้วจึงแพร่หลายไปที่อื่นในมณฑลนั้นเรียกกันว่าหนังควรเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์วอนบุญนาคพาเข้ามากรุงเทพได้เล่นถวายตัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรกที่บางปะอินเมื่อปีชวดพุทธศักราช2419ซึ่งการละเล่นหนังตะลุงในสมัยอดีตเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเดิมนิยมเล่นบนพื้นดินที่โล่งแจ้งไม่ยกโรงขึงจอเล่นทั้งกลางวันและกลางคืนหนังที่เล่นกลางคืนจะใช้วิธีสุมไฟหรือใช้ใต้ขนาดใหญ่เรียกกันว่าใต้หน้าช้างเพื่อให้แสงสว่างส่วนตัวหนังแกะด้วยหนังวัวหนังควายขนาดรูปใหญ่สูงแค่อกต่อมามีการประยุกต์รูปแบบการเล่นโดยปลูกโรงยกพื้นสูงใช้เสา4เสาหลังคาแบบเพิงหมาแงนใช้ผ้าขาวเป็นจอสำหรับเชิดรูปมีแสงไฟส่องด้านหลังเพื่อให้เกิดเงาดังที่เห็นและเป็นอยู่เช่นในปัจจุบันนี
3: ้หนังตะลุงของภาคใต้เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหนังของชวานะครับอาจจะเป็นหนังวายังกุเลศวายังยาวอะไรต่างๆนี้นะครับ

0: ค่อยๆมีการขยายเพราะมีข้อสันนิษฐานบางอย่างว่าหนังชวาซึ่งแน่นอนรับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอินเดียส่วนหนึ่งด้วยหนังชวามีลักษณะร่วมบางอย่างกับหนังตะลุงของภาคใต้นะครับเช่นว่าตัวตลกอย่างตัวสมาแล้วก็ตัวตลกของภาคใต้เช่นสีแก้วยอดทองอะไรเนี้ยจะมีรูปร่างมีลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็พูดจาใกล้เคียงกันอีกกระแสหนึ่งก็เชื่อว่าน่าจะรับมาจากอินเดียโดยตรงนะครับเพราะว่าบริเวณคาบสมุทรสถิงพระหรือบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาเนี่ยเป็นแหล่งที่อารยธรรมของอินเดียนะครับโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญเติบโตในดินแดนคาบสมุทรทีนี้หนังตะลุงเนี่ยมันปรากฏหลักฐานว่ามีการแสดงอยู่ในอินเดียมีหนังตะลุงอยู่2ชนิดนะครับคือเหมือนกับหนังใหญ่อย่างของภาคกลางแล้วก็หนังตัวเล็กคือหนังตะลุง
1: ทีนี้หนังของเราในเวลาออกไปแสดงต่างบ้านก็เรียกว่าหนังควนแต่ว่าไปแสดงต่างจังหวัดก็เรียกว่าหนังพัทลุงเพราะมันไปจากพัทลุงที่ชื่อหนังตะลุงเพราะว่าการฝึกหนังครั้งแรกเราโรงหนังก็ทำด้วยหลักตะลุงคือหลักล่ำช้าง
0: ที่คำว่าหนังตะลุงนี่เกิดจากที่หนังจากเมืองพัทลุงขึ้นไปแสดงที่กรุงเทพประมาณสมัยรัชกาลที่3นะครับพอมีคนที่ไปเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถในการแสดงหนังตะลุงด้วยกรุงเทพดูก็เรียกว่าหนังพัทลุงหนังพัทลุงแต่ว่าแล้วก็กร่อนเสียงว่าเป็นตะลุงคนที่จะเป็นหนังตะลุงได้นี่มันต้องเก่งหลายๆด้านนะครับในหนังตะลุงกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเราดูจากหนังพร้อมนะครับบทกรร้องกรไพเราะเจรจาอย่างมีธรรมชาตินะเชิดรูปได้รวดเร็วเคลื่อนไหวเป็นจริงเป็นจัง
1: นายหนังต้องเป็นคนขยันขับได้พูดได้ตลกได้โศกเศร้าเสียใจร้องไห้อะไรต้องทำได้ทุกอย่างภาครูปอะไรก็ทำได้เวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยฤาษีตัวนี้มันตัวแรกที่ออกเขามีชื่อว่าฤาษีต้องลงตัวต่อไปก็ไตรสวนตัวนี้ก็ปกติไม่ใจมันต้องออกอย่างนี้ทีนี้ตัวตัดไปก็รูปปลายหน้าบทตัวนี้ออกมันใกล้ๆกับตัวเต้นในหนังอะเวลาออกไปหน้าโจแล้วไปไหว้คนนั้นไหว้คนนี้เป็นนับนมัสการจริงก็คิดได้เนาะผู้ว่าเจ้างานผู้รับนั่งยังเกี่ยวกงเอากุ้ยปากมากว่าจะน้องเพราะรักกองดันนักหน้าตัวต่อไปก็รูปบอกเรื่องแต่ว่าปกติชื่อมันชื่อขวัญเมืองเขาเรียกว่าโกตกอะไรเจริญทุกสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายคืนนี้เราจะแสดงให้พี่น้องได้ชมกันโดยนิยายในเรื่องคู่รักคู่ราต้มกับเออนะก็เชิญท่านชมได้เลยแล้วถึงเวลาจะเริ่มเรื่องก็เริ่มด้วยเจ้าเมืองเออเรื่องที่เราสั่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีประโยชน์งาน
2: ด้านเก่าเขาด้านเด็กเด็กยากใจจุน
1: หนังเมื่อก่อนนี้คืออนิทานเป็นหลักก็ดูการเชิดรูปก็กวางกรอนเขาดูทุกอย่างแต่คนเดียวนี้เขาไม่เหมือนเมื่อก่อน
3: คนสมัยก่อนหัดหนังตะลุงมาแล้วต้องศึกษาใครมีหนังสือดีใครมีตำราดีใครมีอะไรดีๆเราก็เข้าไปขอเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเนื้อเพลงดนตรีมาเป็นส่วนประกอบถ้าเราคิดว่าหนังเล่นจริงๆหนังแสดงจริงๆเนี่ยไม่มากแต่ว่าถามว่าคนดูได้ไหมดูได้เพราะว่ามันมีตลกแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมหนึ่งเราอยู่ได้สองวัฒนธรรมการแสดงหนังตะลุงเสีย
1: เราอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์แต่มันช่วยไม่ได้สมัยนิยมมันไม่ช่วยโลกมันไม่ช่วยตลาดมันไม่ช่วยหนังบางคณะแสดงเป็นหนังเท่ๆแสดงน่าดูคนไม่รับแต่หนังบางโรงแสดงลื้อตึ๊กก็คนรับ

0: นอกจากศิลปะการเชิดหนังตะลุงแล้วนั้นการแกะตัวหนังก็มีความสำคัญอย่างมากถือเป็นหัตถกรรมทำมือที่อยู่ควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านได้นำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีตั้งแต่ในสมัยอดีตมาแกะรูปหนังด้วยกรรมวิธีที่ประณีตบรรจงด้วยการใช้เหล็กแหลมร่างภาพบนแผ่นหนังที่เตรียมไว้หลังจากได้ภาพตามที่ต้องการแล้วจึงเริ่มแกะฉลุลวดลายซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความชำนาญและพิธีพิถันเป็นอย่างมากถ้าแบบตอนใดเป็นลายกนกจะใช้มีดขุดโดยใช้เขียงไม้เนื้ออ่อนรองหนังแล้วกดปลายมีดเลื่อนไปเป็นจังหวะตามตัวลายแต่ละตัวเพื่อให้ได้ลายกนกที่งดงามอ่อนช้อยสวยงามอีกทั้งช่างบางคนยังศึกษาเรื่องลายไทยในตำราต่างๆแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับรูปหนังการแกะสลักรูปหนังในยุคปัจจุบันจึงนับได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมทำมือที่ทรงคุณค่าช่างต้องทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจลงในเนื้อหนังเพื่อรังสรรค์บันดาลจนเกิดเป็นผลงานแห่งศิลปะมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้
1: สมัยก่อนการแกะหนังตะลุงเนี่ยมันก็ทำไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้แล้วเพราะว่าสมัยก่อนน่ะวัตถุดิบเขาทำไม่เป็นมันก็เกิดเป็นหนังที่เหม็นก็ทุกวันเนี่ยเราก็ทำวิวัฒนาการขึ้นมาก็มันเป็นหนังที่ดีหมด
2: การจะทำหนังตะลุงสักตัวเราต้องเริ่มตั้งแต่รูปพ่อครูก่อนครับการแกะพ่อครูต้องสมัยก่อนเราต้องใช้หนังเสือที่หนังตอนนี้หนังเสือมันไม่มีเราเลยมาแก้เคล็ดโดยการทำพ่อครูกี่เสือแล้วเริ่มจากทำพ่อครูมาก็ทำเป็นรูปไปสวนทำมาเรื่อยๆจนมาตั้งเมืองแล้วก็นั่นคือแล้วแต่ในหนังแต่ละเรื่องเขาจะสั่งมาว่าจะทำหนังเรื่องอะไรขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมหนังครับเราต้องหาหนังงัวครับเราต้องคัดหนังที่ว่ามีคุณภาพอย่างดีนะครับแล้วก็หนังจะมีหลายสีอย่างงัวแดงงัวดำงัวขาวนะครับแต่ว่าหนังที่จะหายากที่สุดคือหนังงัวขาวนะครับหลังจากเราเตรียมหนังงัวเสร็จหนังแห้งเราตัดมาเป็นแผ่นเสร็จนะครับต่อไปก็คือเราการร่างภาพหลังจากเราร่างแบบเสร็จขั้นตอนต่อไปคือการตอกนะครับการตอกเส้นฝั่งหมายถึงการเราตอกเส้นลายเส้นโครงของภาพแต่ละภาพแล้วก็มาตกแต่งโดยการตอกลายผ้าใส่ลายผ้านี่การตอกมันจะมีเคล็ดอยู่ด้วยกันที่ว่าถ้าเกิดเราทำภาพที่เป็นใช้บูชาเราต้องทำจากตอกจากล่างขึ้นบนก่อนการตอกเขาเลือกเขาใช้ต้องมีตรงนี้ด้วยครับเทคนิคในการขยับมือของการในการตอกเราต้องเว้นจังหวะของค้อนน้ำหนักที่เราเลื่อนทีละรูแต่ละภาพนี้ถ้าคิดในการตอกก็ประมาณเป็นเกือบเป็นแสนรูกว่าจะได้ตัดภาพขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการแกะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดในการทำหนังตะลุงถ้าเราแกะหน้าแกะตาแล้วมาขาดก็คือหมายถึงเอาไม่ได้เลยหมายถึงเสียเลยการแกะเราแกะโดยใช้ปลายมีดนิดเดียวครับใช้ปลายมีดในการแกะใช้ต้องใช้ในความชำนาญในการแกะด้วยการทำหนังสำหรับเชิดนะครับนายช่างที่จะทำแต่ละคนต้องรู้วิชาในการเบิกเน่เบิกตาด้วยครับเรียนตรงนี้เพราะว่าหนังตะลุงเอาไปใช้เชิดต้องมีชีวิตชีวาในการพูดต้องเปิดปากเบิกเน่เบิกตาหมดทุกตัวที่จะทำแล้วก็นายหนังต้องพาไปเบิกอีกทีภาพในหนังจะได้โด่งดังครับ
1: ตอนนั้นก็เราทำตัวหนังตะลุงอยู่ก็ต่อมาหนังตะลุงพอหนังฉายฉายตามบ้านนะตามหมู่บ้านต่างๆก็หนังตะลุงมันก็หยุดมโนราก็ต้องหยุดหากินก็ลำบากก็หนังตะลุงมันก็หยุดแหละมันทำได้ไม่มากก็ผมก็เลยตัดสินใจแกะเป็นตัวประลักษ์ประลามสีดาแกะตามพุทธประวัติขึ้นมาบ้างใช่ไหมเอาใส่กรอบใส่จากหรือว่ารูปศักดิ์สิทธิ์ก็เราเอาไปบูชานะ
2: นายหนังเราดูหน้าเวทีหน้าจอตลกอย่างนี้ตลกอย่างนี้ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะได้หนังทักภาพครับนายช่างที่แกะหนังตะลุงต้องใช้เวลาในการแกะหลายขั้นตอนนะครับอยากให้ช่วยอนุรักษ์ศิลปะตรงนี้ไว้บ้างครับเพราะในหนังตอนนี้คนแกะหายากเลยครับผม

ำนานสู่หน้าประวัติศาสตร์อันเรืองรองผ่องอำไพนาฏกรรมที่กล่อมกล่าวจิตวิญญาณมหาชนภายใต้แสงสลัวในความเคลื่อนไหวของเงาหนังบนจอสีขาวศิลปะ

ด้วยลีลาในการร่ายบทซึ่งเป็นตำนานของการประพันธ์เรื่องราวอุดมไปด้วยมัธุรสแห่งทีถ้อยร้อยกลองฉันทลักษณ์เป็นภาษาสอนใจติดตรึงจิตผู้ชมทั่วทุกสารทิศบนผืนพระสุธานคราแห่งมนต์เสน่ห์ร้อยเรื่องเมืองที่มีตำนานหนังตะลุงมหรสพพื้นบ้านตำนานพื้นถิ่นแห่งดินแดนเมืองพัทลุงหนังที่ฟูเฟื่องเรื่องลือนามจนเป็นเอกลักษณ์

0: วัดเขาอ้อศาสนสถานโบราณที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏปัจจุบันตั้งอยู่ในตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงภูมิสถานโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือสารตราของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีไปถึงเจ้าเมืองพัทลุงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเขียนขึ้นเมื่อวันเสาร์เดือน9ขึ้น8ค่ำปีรกาจุลศักราช1103ความตอน1ระบุว่าเพื่อช่วยเหลือในการสร้างพระอุโบสถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดองค์หนึ่งหล่อด้วยเงินอีกองค์หนึ่งส่งไปประดิษฐานไว้ที่วัดเขาอ้อสารตราโบราณฉบับนี้เดิมเก็บรักษาไว้ที่วัดเขาอ้อต่อมาได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่บทคัดลอกที่จารย์จารึกบันทึกไว้เท่านั้นนอกจากหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเขาอ้อที่นี่ยังเป็นแหล่งสรรพวิชาอาคมทางไสยศาสตร์จนมีศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นตำนานเล่าขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าสำนักเขาอ้อตักกศิลาไสยเวทแห่งแดนใต้
1: ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทสำนักที่มีความเชื่อทางด้านเวทมนต์คาถามีพิธีกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายตามความเชื่อของบรรพชนคนโบราณทั้งพิธีกินว่านยาหรือแช่ว่านยาซึ่งเป็นพิธีทางศาสตร์ชั้นสูงของวัดเขาอ้อเชื่อกันว่าจะทำให้อยู่ยงคงกระพันแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวงและอีกหนึ่งพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดเขาอ้อที่ทำควบคู่กับพิธีแช่ว่านยาก็คือพิธีกินข้าวเหนียวดำหรือหุงข้าวเหนียวดำซึ่งในสมัยอดีตจะทำกันปีละ2ครั้งคือวันขึ้น15ค่ำเดือน5และวันขึ้น15ค่ำเดือน10แต่ในปัจจุบันจะนิยมทำกันในวันที่พระอาจารย์ผู้ทำพิธีทำนายแล้วว่าเป็นวันที่มีฤกษ์ดีสามารถประกอบพิธีได้โดยการนำเครื่องว่านสมุนไพรต่างๆไม่ต่ำกว่า108ชนิดมาผสมกันแล้วนำไปต้มเพื่อทำเป็นน้ำว่านยามาใช้หุงข้าวเหนียวดำโดยในการหุงข้าวเหนียวดำจะใช้ก้อนหิน3ก้อนซึ่งปลุกเสกแล้วมาทำก้อนเศร้าในการหุงข้าวเหนียวหลังจากนั้นพระอาจารย์จึงประกอบพิธีตามฤกษ์ยามที่กำหนดและนำข้าวสารข้าวเหนียวดำน้ำว่านยาและอุปกรณ์ต่างๆมาลงอักขระเลขยันทำพิธีหุงข้าวเหนียวดำพร้อมทั้งทำพิธีเสกคาถาไปจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกเสร็จแล้วจึงนำไปทำพิธีกินข้าวเหนียวดำซึ่งจะทำภายในพระอุโบสถหรือภายในถ้ำฉัตรทันบริเวณเขาอ้อในวันที่จัดพิธีจะมีบรรดามหาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาตามความเชื่อและพลังศรัทธาจนทำให้ตำนานตักกศิลาทางไสยเวทแห่งนี้ขจรกระจายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วถิ่นฐานย่านเมืองพัทลุงและบริเวณใกล้เคียงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
2: ้คือในส่วนของวัดเขาอ้อนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับคนทั่วไปเนี่ยเชื่อว่ามันเป็นแหล่งศึกษาทางไสยศาสตร์ของปากใต้ใกล้ๆเป็นตักศิลาทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะเช่นผลพันธลักษณ์ราชเดชท่านเป็นศิษย์เขาอ้อท่านก็เคยมาแช่ยาอาบยาที่วัดเขาอ้อ
3: คือจริงๆแล้วตามอาจารย์ที่เคยทำหุงเหนียวคือเดือนเมษากับเดือนกันยาเขาเลือกเอาวันที่แข็งด้วยวันก็คือเป็นวันอังคารก็เป็นวันเขาส่วนมากเขาจะทำการหุงข้าวเหนียวนั้นเขาถือกันว่าหนึ่งเป็นยาสองคงกระพันจาตี
2: แต่ว่าจริงๆแล้วส่วนนี้มันมีคุณทางด้านสุขภาวะด้วยก็คือมันเป็นตัวยาที่สามารถถ้าอาบว่านกินยากินเหนียวกินมันพวกนี้มันสามารถไปแก้โรคเช่นว่าโรคผิวหนังต่างๆเนี่ยอาจจะหายโรคเข็ดจอกปวดอะไรต่างๆพวกนี้มันจะหายได้เพราะว่าเรากินตัวยาสมุนไพรเข้าไปนั่นเองนะ
4: พิธีกินข้าวเหนียวดำนะครับก่อนจะป้อนก็จะมีเอาเต้าเหยียบบนเหล็กมีหนังหมีหนังเสือ ก็พวกนี้ก็มันแก้อาถรรพ์ทั้งหมดเลยครับนางมีนางเสืออะไรอาจารย์ก็ป้อนให้คนละ3กรัม3กรัมแล้วก็มีน้ํามะนาวด้วยน้ํามะนาวนี่จะตั้งไม่ใช่ตั้งควยทั้งอะไรใช้คาถานั่งเสกจนน้ํามันเหลวๆนะครับเสกจนมันจะเหนียวแล้วเอามาป้อนให้ลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์กินมันได้กับอยู่ยงคงกระพัน
5: แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องบวกกับผู้ที่รับพิธีการป้อนข้าวเหนียวดำต้องบัญญัติศีล5อยู่ในศีลในธรรมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมมันก็ไม่เกิดประสิทธิภาพแต่ถ้าบัญญัติศีล5อย่างเคร่งครัดอนุภาพของพิธีการกินข้าวเหนียวดำของสำนักขออ้อก็จะมีอนุภาพสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนะ

อกจากความโด่งดังของสรรพวิชาอาคมทางไสยเวทแล้วนั้นถิ่นฐานโบราณย่านนี้ยังปรากฏหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ในอดีตนั่นคือเทวสถานสำคัญที่เก่าแก่มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง14ซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกขานกันในปัจจุบันว่าถ้ำคูหาอยู่บริเวณใกล้วัดพระโคจังหวัดสงขลาซึ่งในบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมู่พราหมณ์พราหมณ์มีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นอย่างมากในหัวเมืองพัทลุงตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนการปฏิรูปการปกครองของล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ทั้งพิธีเสียเคราะห์เมืองพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแรกนาขวัญลุกการผ่านสมัยความสำคัญของพราหมณ์กับวิถีชีวิตคนเมืองพัทลุงกลับลดน้อยถอยลงหลงเหลือเป็นเพียงแค่คำกล่าวขานตำนานบ้านตำนานเมืองเท่านั้น

ชนกลุ่มหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยที่สืบเชื้อสายมาจากชนชั้นวรรณะพราหมณ์ในประเทศอินเดียเนื่องจากในสมัยโบราณอินเดียได้แบ่งชนชั้นในสังคมฮินดูออกเป็น4วรรณะคือวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์วรรณะแพทย์และวรรณะสูตรวรรณะพราหมณ์เป็นนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อติดต่อกับเทพเจ้าจึงทำให้มีการเผยแพร่ศาสนาและวัฒนธรรมพราหมณ์ออกไปอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในเอเชียอาคเนย์เช่นเขมรชวาโดยเฉพาะคาบสมุทรมาลายูและทางภาคใต้ของประเทศไทยจึงทำให้พราหมณ์เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในเมืองพัทลุงกว่าพันปีล่วงมาแล้วซึ่งเล่าขานเป็นตำนานท้องถิ่นสืบต่อกันมาว่าในสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชได้ปราบปรามแคว้นกลิงคราชในประเทศอินเดียทำให้ชาวเมืองต่างๆได้รับความเดือดร้อนเพราะภัยสงครามชาวอินเดียพากันอพยพมายังแหลมมาลายูส่วนหนึ่งได้ขึ้นฝั่งที่เมืองท่าปะเหลียนเรียกชื่อในสมัยนั้นว่าปะแลนดาหรือปะลันดาแล้วเดินทางขึ้นบกข้ามแหลมมาลายูมายังเมืองพัทลุงทางช่องเขาตระตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงชาวอินเดียบางส่วนได้เดินทางต่อเข้าไปในเขตอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงโดยล่องเรือลงไปตามลำน้ำฝาละมีและขึ้นฝั่งตั้ง

0: ินฐานครั้งแรกที่บ้านท่าทิพย์ครูตำบลหานเทาอำเภอปากพยูนชาวอินเดียเหล่านี้ได้นำศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามาเผยแผ่ให้แก่ชาวเมืองจนแพร่หลายอีกทั้งยังได้นำคติความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาผสมผสานกับลัทธิความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่นและสืบทอดกันมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ศาสนาพราหมณ์เนี่ยความจริง

0: นครศรีธรรมราชนี่หลังจากนั้นก็เข้ามาที่คาบสมุทรสถิงพระตรงนี้ตั้งแต่ปีว่าที่12แล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดเมืองพัทลุงขึ้นทางฝั่งวัดเขียนบางแก้วเนี่ยก็มีพราหมณ์บางกลุ่มเนี่ยก็ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่วัดเขียนบางแก้วที่เราเรียกกันว่าบูดพราหมณ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือบูดพราหมณ์สถานของพราหมณ์นะชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดแกกชีหรือโคแกกชีนะเพราะตรงนี้ก็ในสมัยวิทยานั้นก็เป็นสถานที่พราหมณ์ทำพิธีไปทำทางศาสนาและพิธีที่เกี่ยวบ้านเมืองที่พราหมณ์กลุ่มนี้จะเข้ามาทำพิธีกรรมต่างๆให้กับหัวเมืองต่างๆเช่นพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพิธีแลกนาขวัญหรือพิธีเสียเคราะห์เมืองแต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทำให้พราหมณ์ต่างๆที่อาศัยอยู่ที่ลำปำเนี่ยค่อยๆอพยพเคลื่อนย้ายกระจายออกไปตามตัวเมืองพราหมณ์พวกนี้ก็เลยหมดบทบาทหันมาประกอบพิธีกรรมต่างๆให้กับชาวบ้าน
1: ปัจจุบันนี้ก็พราหมณ์ได้ทำหน้าที่ก็ได้ไปหนึ่งทำพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับตั้งศาลพระภูมิและก็ตรวจบ้านกับไล่สิ่งที่ชั่วร้ายให้กับชาวบ้านของที่ใช้ในการทำพิธีพราหมณ์ก็มีอยู่หนึ่งหนังสือองค์การเรียกว่าหนังสือบุตรอ่านเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะให้เกิดสิริมงคลขึ้นกับบ้านเมืองมันดอเป็นสิ่งที่ว่าที่เวลาพิธีพราหมณ์ก็อ่านองค์การเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการแฝงมันดอเพื่อขับไล่ให้ออกไปสังนี้เพื่อที่จะว่าเพื่อเกิดให้เกิดเสียงปัดเป่าให้ได้ยินว่าได้ขับไล่ออกไปจากบริเวณนั้น
2: วัดปฏิบัติของพราหมณ์คือก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทำงานหนักๆทำไร่ไถนาได้เหมือนกับคนปกติและอีกอย่างก็ต้องศึกษานะที่จะสวดมนต์ตามคำพีโบราณนะเป็นบทสวดที่พราหมณ์จะต้องอ่านและสวดได้เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมคำอ่านที่ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับของอินเดียมากจะขึ้นด้วยว่าโอมนะนมัสการพระศิวะทุกบทสุดท้ายจะจบด้วยนมัสวายะนมัสวายะนมัสวายะนะซึ่งทราบว่าที่อินเดียเขาก็ยังสวดกันอย่างนี้พราหมณ์ในพัทลุงที่เป็นสายเลือดพราหมณ์จริงๆตอนนี้หลงเหลืออยู่นะสามารถประกอบพิธีกรรมได้ก็คือ2โคตรนะแล้วก็ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญอยู่ก็คือวันขึ้นปีใหม่พราหมณ์ก็คือวันขึ้น1ค่ำเดือน4ตามจันทรคติเนี่ยพราหมณ์พัทลุงสามารถที่จะสืบทอดต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งได้ไหมผมเชื่อว่าน่าจะมีต่ออีกสักช่วงหรือ2ช่วงหลังจากนี้นะครับแต่ถ้าหมดอีก2ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีต่อหรือไม่ซึ่งเป็นวิกฤตในศาสนาที่เป็นหลักฐานนั่นเดิมที่เราเชื่อว่าพราหมณ์พัทลุงก็คือพราหมณ์อินเดียที่อพยพมาตั้งแต่สมัยในอดีตนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่พราหมณ์พัทลุงหมดก็คือประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งก็จะต้องขาดหายไป
3: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านตำนานเรื่องเล่าขานที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ปรากฏจดจารอยู่บนถิ่นฐานย่านเมืองต่างไม่ว่าจะเป็นพัทลุงหรือที่จังหวัดไหนๆในเมืองไทยล้วนเป็นตำนานที่อยากให้ลูกหลานไทยทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของมรดกอันล้ำค่าเหล่านี้ให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับประวัติศาสตร์ที่เป็นดั่งหลักหมุดจุดเริ่มแรกแห่งเรื่องราวเก่าการที่ได้รับการดังสรรบันดาลขึ้นมาจากภูมิปัญญาซึ่งเต็มไปด้วยสารถะของบรรดาบรรพชนคนพัทลุงเพราะตำนานเหล่านี้เปรียบประดุจดังต้นแบบของการอนุรักษ์ให้พิทักษ์รักษาศิลปะสถาปัตย์

0: ปัตย์วิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นอันเป็นความภูมิใจของคนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้มาช้านาน
1: ในช่วงที่บ้านเมืองยังไม่มีตัวบทกฎหมายที่มาบังคับใช้เราก็ใช้เรื่องของการเล่าตำนานให้ผู้คนได้มีความเชื่อมีความศรัทธาได้สร้างสรรค์จันโลงของสังคมให้พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเยาวชนนั้นก็น่าจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์นะครับในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและก็ภาคภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับ
2: การมีตำนานเล่าขานมาสืบสานให้ลูกหลานรุ่นหลังมันดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าแล้วแต่ว่าคนรุ่นหลังจะคิดแบบไหน
3: ความสำคัญของเรื่องเล่าหรือตำนานต่างๆจึงเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่เป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานมีความตระหนักในการรักษามรดกนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองก็ดีภูมิปัญญาก็ดีสืบทอดต่อไปนะครับ
0: นี่คือบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิษฐ์นครในแดนดินฐานถิ่นโบราณชุมชนที่เรียกขานกันว่าพัทลุงเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีรากเหง้าเก่าการเป็นตำนานสืบสานมาถึงในปัจจุบันนี้สวัสดีครับ

0: องที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问了，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอยยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสรรบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
3: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เพราะเป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
2: ้
3: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
2: แล้วในส่วนของน้องๆค่ะก็จะเขาจะทำกิจกรรม

0: บ้าง
1: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบฟอร์มของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไง
1: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
0: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเร
1: ื่อง สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี
0: ้นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี้เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
1: ป.1
0: ป.6ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะแต่ว่าถามนี้ชื่อถามอะไรเอ่ย
2: หนังสือเดินทาง
0: หนังสือเดินทางค่ะนี่เราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรเอ่ย
2: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
0: ต้องอ่านเรื่องของตัวเองของหนังเรื่องอะไรอยู่คะ
2: ปิงปองไปกับน้องหมีชาโลจิตอาสาค่ะ
0: แล้วพออ่านเสร็จคุณครูให้เราทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
2: ให้มาเขียนในนี
0: ้ให้จดในนั้น
2: ของหนูให้จดในนี
0: ้ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
2: ตัวละครมีใครบ้าง
0: แล้วก็อะไรดี
2: ตัวละครทำอะไรบ้าง
0: แล้วทำอะไรดี
2: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
0: จดอะไรไปบ้างแล้ว
2: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
0: กำลังอ่านใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: อ่านแล้วเป็นยังไง
2: มีความรู
0: ้มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องเป็นยังไงสนุกไหมคะ
2: สนุก
0: สนุกค่ะ
1: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
3: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปนะคะ
0: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
4: สนุกกับพยัญชนะ
0: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
4: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
4: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
0: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
4: 44
0: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
4: 26ตัว
0: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
4: อังกฤษ
0: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
4: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
5: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
0: ่
5: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
6: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟ

0: นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
1: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
3: คือฐานบันเทิง
2: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
3: .3/2ค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
3: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
2: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
4: ทำพวงกุญแจค่ะ
2: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
4: เอาไปห้อย
2: เอาไปห้อยห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให้
4: ลาบูบูค่ะ
2: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
4: แล้วก็ขวดใบไม้ค่ะ
2: ฐานนี้สนุกไหมคะ
4: สนุกค่ะ
2: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
4: ได้ระบายสีค่ะ
2: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
4: ได้กันทุกคน
2: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
4: เริ่มทำแล้วค่ะ
2: เสร็จหรือยัง
4: เสร็จแล้ว
2: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
4: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
4: ภาษาไทย
2: ภาษาไทยแต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
4: บ๊ายบาย
2: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
5: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
2: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
5: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
2: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่น

ค่ะความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับ

ควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะส่วนทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
0: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดคร
0: ับ เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ๆทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ย
2: ไม
0: ่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาหนู
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาเนียบูมิกู
0: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอ่ะ1 2 3
2: di gelarkan serambi maka kampung halamanku di sini penuh dengan cerita-cerita yang indah aku rela gerbang segala
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษา

0: อังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
1: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั้นค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Kerupuk Sam Sahai.
1: Kerupuk tiga sahabat.
0: Ali yakin kerupuk.
1: Ali nak makan kerupuk.
0: Dan ha tam telat mi mai na.
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh, kerupuk mi mak lak lai.
1: Oh, kerupuk ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot krop, tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Su fak pun rak. Tung lek hop tung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได
1: ้มลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญ

0: าฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตกิตินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับเราก็เห็นปัญหาของโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเราก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรงงานที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification
1: ครับ
2: เราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
2: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
2: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร้างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
2: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
2: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
2: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็สัก2-3 ปีมาแล
1: ้
2: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็

0: เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: ผมมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็ที่เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน์นะคร
1: ับมันไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี้ยที่เราบอกว่า เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชั่นนะครับ
1: ครับผม
2: หรือเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าผัดสั้นก็มีคำย่ออยู่เหมือนกันเขาเรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่า
2: ESP.
1: เพราะว่ามันยาว
2: เหมือนกันนะเหมือนเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเน
1: ี่
2: ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร์แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบ ESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้ว่
2: า
1: เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบ gasification เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำโรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะคร ับ
2: ที่มันมีสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้นน่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะ
1: ครับ
2: เครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
2: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริงๆนะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ย เราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองก็มันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: เยอะมากนะครับทางภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
2: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องดักฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
2: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษ
1: ออ
2: กสู่อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
2: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับ ที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: โอ้ยูนิตหนึ่ง20 ล้าน
2: ซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาดจะมีผลยังไง
2: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันนี
1: ้
2: นะครับได้ใช้ทุกโรงไงฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 รายละรายเล็กๆรายมีตั้งแต่รายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
2: นะใช้อุปกรณ์แบบที่เราออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
2: นะครับ
1: นะฮะพูดถึงขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
2: ยินดีครับ
1: ยินดีครับไปดีกว่าฮะ

0: ได้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วESPแล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงนี้
0: มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต
0: ์อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช
0: ่อันนี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับผม
1: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380 400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
1: ี่แบบ
0: เหลือเฟือเลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอย
1: ู่ที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง
0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี้เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตัวนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: อ๋อบางทีอาจจะผลิตได้แต่เขาไม่ซื้อ
1: เพราะว่าคุณไม่สามารถจ่ายไฟให้ได้คุณภาพตามที่เขากำหนดคือที่หมายความที่กำหนดได้ไงเช่นบอกว่า380โวลต์คุณต้อง380โวลต์อยู่ในค่านี้นะ
0: ไม่ใช่แกว่งเดี๋ยว270
1: บ้างอย่างเงี้ยเครื่องเขาพังหมดนะฮะแล้วก็ระบบเขาจะเสียแล้วหรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ไปมาไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทำให้ได้อย่างน้อยตามที่เขากำหนด
0: ตามนั้นเลย
1: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาเพราะฉะนั้นไหลโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
0: คร
1: ับที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
0: อ
1: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
0: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื
1: ้อก็ต้องรอไปกว่าจะ
0: นิ่งเขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
1: ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: โอ้โหนะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
1: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
1: ครับผมเดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษานะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้อง

0: ให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขานะครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: เจอกันอีกแล้ว
2: ผมชยพลนะทัพชนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งานทีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้โอ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์รวมลูกทรงลูกสูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบ
1: ครับ
2: ก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหม
1: ครับ
2: เขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่าโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและประการสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์ สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับผมเชื่อว่าปัญหาขยะนี่น่าจะเป็นปัญหาที่รบกวนหัวใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านทีเดียวนะครับเพราะว่าขยะไม่เพียงแต่ส่งกลิ่นเหม็นเท่านั้นนะครับแต่ว่าบรรดาขยะเหล่านั้นยังกลายเป็นอาหารของมดหนูแมลงสาบที่จะคอยมาเป็นศัตรูที่มารบกวนบ้านของเราด้วยนะครับวิธีการแก้ก็มีวิธีการอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการนั้นก็คือการทำให้ขยะที่ไร้ค่านั้นกลายเป็นขยะที่มีค่าขึ้นมานะครับทำจากสิ่งที่ไร้ประโยชน์ให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ขึ้นมาวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของเรานะครับคือคุณชูเกียรติโกแมนซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองนะครับจะมาแนะนำวิธีการนำเศษขยะที่ไร้ค่านั้นมาแปรให้เกิดประโยชน์ขึ้นโดยเฉพาะประโยชน์ทางด้านการเกษตรนะครับวันนี้จะมาแนะนำถึง2วิธีการด้วยกันนะครับคือการใช้เศษขยะที่เกิดขึ้นภายในบ้านรวมถึงเจ้าบรรดาวัชพืชที่ลอยมาตามน้ำมาติดอยู่ที่หน้าบ้านสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ตามริมคลองนะครับวิธีการนั้นทำอย่างไรบ้างซับซ้อนหรือไม่ได้ผลจริงหรือเปล่าไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ถ้าเรามีความต้องการที่เราจะปลูกผักกินเองในบ้านสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีหรือว่าที่ต้องใช้ก็คือปุ๋ยนะครับวิธีการนึงให้ได้มาปุ๋ยง่ายที่สุดสำหรับคนในเมืองก็คือ เราสามารถเอาเศษอาหารที่เรามีเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับมาใช้เลี้ยงไส้เดือนได้โดยที่ไส้เดือนก็จะกำจัดเศษอาหารให้เราแล้วก็สร้างปุ๋ยให้เราด้วยนะครับสำหรับวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างง่ายๆนะครับในครัวเรือนเราเองเนี่ยวิธีการก็คือเราก็ไปหาซื้อปุ๋ยคอกนะครับจากร้านขายพวกวัสดุเกษตรเราก็ไปเลือกซื้อมาเลือกซื้อปุ๋ยคอกที่ค่อนข้างแห้งหน่อยนะครับมันจะทำให้เราบี้ให้ร่วนได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงที่เราจะใช้เป็นอาหารหรือว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านของไส้เดือนก็คือพวกเศษกระดาษนะครับเพราะนั้นกระดาษที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับในจำนวนที่เท่าๆกับตัวปุ๋ยคอกที่เราเตรียมเอาไว้นะครับจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับทิ้งสดุที่เราเตรียมไว้อย่างเงี้ยประมาณ 3-7 วันนะครับเพื่อให้วัสดุมันฉ่ำน้ำอุ้มน้ำไว้เต็มที่ครับซึ่งหลังจากที่เราเตรียมแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะของวัสดุที่เราจะใช้เป็นที่อยู่ของไส้เดือนในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเอาวัสดุที่เราเตรียมได้ที่เราเตรียมใหม่เนี่ยครับใส่เข้าไปในกล่องลิ้นชักนะครับที่เราเตรียมไว้ปริมาณในการใส่เนี่ยเราอย่างน้อยก็สักแค่ประมาณครึ่งนึงของภาชนะนะเพื่อไม่ให้ไส้เดือนเนี่ยมันสามารถที่จะปีนหนีออกไปได้คือถ้าสูงมากเนี่ยไส้เดือนก็สามารถปีนหนีออกไปได้พอหลังจากนั้นที่เราใส่ที่อยู่ของไส้เดือนเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยพันไส้เดือนในที่อยู่ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เราให้เตรียมไว้ให้เขาอยู่เนาะก็ไม่ต้องเกลี่ยเดี๋ยวเขาก็จะหาทางชอนชัยลงไปอยู่ในบ้านใหม่ของเขาเองนะครับแล้วหลังจากนี้อีกสัก 2-3 วันค่อยให้อ่ะคืออาหารไส้เดือนก็จะเป็นลักษณะของเศษอาหารที่เรามีทานเหลือในแต่ละครั้งนะครับเราเลือกเอากระดูกสัตว์ชิ้นใหญ่ออกแล้วก็เอาพริกหรืออาหารที่มีรสเผ็ดเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงซะเพราะว่าอย่างตัวไส้เดือนที่เราเห็นเนี่ยมันจะไม่มีเปลือกหรือไม่มีขนใช่ไหมครับงั้นตัวของเขาเองเนี่ยถ้ามันโดนอาหารที่มีรสจัดหรือเผ็ดเนี่ยเขาก็จะแสบตัวนะครับแล้วก็อาจจะตายได้หลังจากเราเลี้ยงไส้เดือนไปได้สัก3เดือนนะครับเราก็จะเก็บดินที่บริเวณผิวหน้าของไส้เดือนนะครับโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ก็คือตะกร้าที่มีในบ้านเราเนี่ยแหละเนาะที่เราสามารถหาได้นะครับเพื่อจะมาใช้เป็นตัวร่อนนะครับนั้นเราก็ร่อนเบาๆนะครับเพื่อเราจะได้เก็บตัวปุ๋ยที่ไส้เดือนผลิตขึ้นนะครับหลังจากนั้น เราก็จะเก็บตัวไส้เดือนนะครับที่ใหญ่ๆที่เราเห็นได้นะครับเก็บออกเอากลับเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่ต่อไปนะครับนั้นตัวนี้เราก็สามารถนำมาใช้ผสมดินที่เราเตรียมไว้สำหรับที่เราจะปลูกผักดินเราก็มีความสมบูรณ์เหมาะสมที่เราจะใช้ปลูกผักในบ้านเราได้ครับสำหรับประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในครัวเรือนเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้กำจัดขยะที่เป็นจำพวกเศษอาหารนะครับเศษผักในบ้านของเราแล้วเนี่ย เรายังประหยัดเงินที่จะไปซื้อปุ๋ยอินทรีย์หรือซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะครับบ้านที่มีปัญหาในเรื่องของที่ดินอาจจะอยู่ติดริมน้ำริมคลองอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของผักตบชวาหรือว่าเศษพืชที่ลอยมากับน้ำมาติดอยู่บริเวณบ้านมีปัญหาการสัญจรรกไม่สวยงามนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทำแปลงผักลอยน้ำนะครับโดยที่เราสามารถเลือกวัสดุที่เรามีอยู่ในบริเวณบ้านหรือสามารถหาได้ง่ายๆในบริเวณบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทูบหรือสีต้นกล้วยหรือผักตบชวาที่ลอยมากับน้ำนะครับที่ลอยมาติดแถวบริเวณบ้านเราเอามาใช้ประโยชน์โดยพอละถ้าเรามีต้นกล้วยเนี่ยลักษณะมันก็จะแยกกันแล้วก็หาไม้มาเสียบนะครับให้ตัวต้นกล้วยติดเป็นแพรเดียวกันนะครับถ้าเป็นพวกผักตบชวาหรือแผ่นโฟมเนี่ยเราก็สามารถมัดวางรวมได้เลยครับท่านนี้เราก็จะได้เริ่มแผ่เริ่มต้นเราจะขายแล้วนะครับเราก็ใช้ใบแห้งๆของเขาเนี่ยมัดรวมกันก็ได้ไม่ต้องไปใช้เชือกให้มันเปลืองนี้เราก็เอาตัววัสดุที่เราเตรียมไว้ครับวางไปได้เลยครับเราได้แผ่ที่เราเตรียมแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถใช้ดินที่อยู่ก้นลำคลองก้นแหล่งน้ำที่เราจะใช้ทำแพปลูกผักเอาขึ้นมาโปะด้านบนแพที่เราเตรียมไว้ครับนี้พอเราได้ลักษณะแพที่เป็นดินเรียบร้อยพร้อมปลูกอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เอาต้นกล้าเราต้องการจะปลูกนะครับเอาลงไปปลูกได้เลยก็เวลาปลูกพืชหรือย้ายต้นกล้าเนี่ยวิธีที่เหมาะสมหรือว่าดีที่สุดก็คือว่าควรจะย้ายในเวลาเย็นนะครับส่วนวิธีเวลาการลงไปปลูกเนี่ยก็ค่อยๆระวังเรื่องของรากเขาอย่าให้รากเขาขาดมากนักแล้วก็พยายามให้ดินติดอยู่บริเวณรากให้เยอะที่สุดคราวนี้เราก็จะมีพื้นที่ปลูกผักนะครับริมบ้านเราในบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็แก้ปัญหาขยะที่ลอยมาติดบริเวณหน้าบ้านเป็นปัญหาการสัญจรความไม่สวยงามนะครับแล้วเราก็สามารถมีผักที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยกินเองในครอบครัวได้ครับ
0: ศาสตร์ทางด้านการแพทย์ในการพึ่งพาตนเองตามแนวทางของตะวันออกนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายวิธีการทีเดียวนะครับการกดจุดลมปราณนั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับพอพูดถึงการกดจุดลมปราณคุณผู้ชมหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามแล้วก็สงสัยนะครับว่าเราสามารถทำได้เองจริงหรือนะครับหรือว่าต้องให้คุณหมอนั้นเป็นคนดูแลเพราะฟังดูแล้วอาจจะยุ่งยากสลับซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการกดจุดลมปราณในการที่จะเป็นเครื่องมือช่วยดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงป้องกันโรคนั้นสามารถทำได้เองนะครับและวิธีการทำนั้นก็ทำแบบง่ายๆด้วยนะครับวันนี้คุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนจะมาสาธิตวิธีการในการดูแลรักษาตนเองด้วยการกดจุดลมปราณให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรบ้างแล้วการกดจุดลมปราณนั้นดีอย่างไรบ้างไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากคุณหมอเขียวใจเพชรกล้าจนได้เลยครับ
2: การกดเส้นลมปราณเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนนิดนึงว่าเส้นลมปราณเนี่ยมันจะอยู่ที่ข้างกระดูกข้างเส้นเอ็นข้างเส้นประสาทแล้วก็ร่องกล้ามเนื้อนะซึ่งเส้นลมปราณเนี่ยมันจะทำหน้าที่ก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยจะเวลาย่อยอาหารเสร็จเนี่ยมันจะเกิดเป็นพลังงานขึ้นพลังงานส่วนนี้เนี่ยจะเคลื่อนไปเป็นประโยชน์กับร่างกายเนี่ยทางเส้นลมปราณแล้วก็พลังงานที่เป็นพิษในร่างกายไม่ว่าจะเกิดจากการทำงานของเซลล์แล้วเกิดกรดเกิดความร้อนเกิดสารพิษขึ้นหรือแม้แต่สารพิษที่เข้าไปในร่างกายนะพลังงานเหล่านี้ก็จะระบายออกจากร่างกายทางเส้นลมปราณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการกดเส้นลมปราณจะช่วยลดปัญหาความไม่สบายในร่างกายก็คือเมื่อพิษในร่างกายสามารถเคลื่อนออกได้ร่างกายก็จะสบายขึ้น เมื่อพลังงานที่เป็นประโยชน์สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้เซลล์ก็จะแข็งแรงนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้เขามีความสำคัญต่อร่างกายของเราเส้นแรกที่เราจะกดกันนะคือเส้นเยื่อหุ้มหัวใจนะครับเส้นเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยวัดง่ายๆนะครับเอาจากด้านหน้าของนิ้วก้อยเนี่ยตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยวัดเข้ามา2นิ้วมือเรียงชิดติดกันนะครับแล้วก็เริ่มกดเลยครับจุดนี้เรียกว่าจุดหลิงเต้าเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากหัวใจเอากดตรงเข้ามาเรื่อยๆนิ้วต่อนิ้วพื้นที่ต่อพื้นที่ลงน้ำหนักแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดครับกดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะครับก็เข้าร่องกล้ามเนื้อมัดล่างด้านในกดตรงเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรักแร้นะครับสุดกลางรักแร้ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งการหายใจแบบนี้ก็จะช่วยระบายพิษออกจากร่างกายได้ดีในขณะที่เรากดเส้นลมปราณเนี่ยร่างกายเรา

ร่างกายมันจะมีพลังเมื่อพิษระบายออกได้ร่างกายจะมีพลังเมื่อร่างกายมีพลังเนี่ยเขาจะทำการเกรงตัวบีบเอาพิษเนี่ยไปค้างที่ปอดเนี่ยเยอะทีเดียวเพื่อที่จะระบายออกที่ปอดการที่เราหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากจะทำให้พิษนั้นเคลื่อนออกจากปอดได้ง่ายนะครับนี่คือจุดสำคัญว่าทำไมเราจะต้องหายใจเข้าเต็มที่แล้วก็ผ่อนออกทางปากครับต่อไปครับจะเป็นเส้นลมปราณปอดเส้นลมปราณปอดเนี่ยวัดง่ายๆเลยวัดจากกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้านในนะครับวัดตรงมาเรื่อยๆพอถึงข้อมือปุ๊บเนี่ยก็วัดเข้ามา2ข้อนิ้วมือเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มกดมานะครับงอมือเข้ามาแล้วเราเริ่มเอานิ้วหัวแม่มือของเรากดตรงขึ้นไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อพอถึงข้อศอกนะครับเราจะเข้าร่องกล้ามเนื้อมัดหน้าด้านนอกนะครับนี่คือมัดหน้านะครับนี่คือด้านนอกนะครับกดตรงขึ้นไปเรื่อยๆจนสุดหัวไหล่นะครับพอสุดหัวไหล่ปุ๊บให้เราโค้งๆเขี่ยอ้อมเข้ามาเขี่ยรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกจุดนี้เขาเรียกว่าจุดจงฝู่จุดนี้จะเป็นจุดที่นิยมกดจุดหรือฝังเข็มถอนพิษจุดปอดแก้อาการไอเจ็บคอเสียงแหบคอแห้งหายใจไม่อิ่มได้ดีมากแล้วก็ช่วยป้องกันหรือว่าแก้ไขอาการที่จะเป็นเนื้องอกที่เต้านมได้ดีนะครับในจุดนี้เราอาจจะเขี่ยไปรวมๆได้นะครับในรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับหน้าอกเนี่ยสามารถเขี่ยทุกพื้นที่ได้นะครับรวมๆเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้คลายตัวพิษจะได้เคลื่อนออกได้ดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณลำไส้ใหญ่นะมันอยู่ใต้กระดูกหัวไหล่นะครับกลางแขนด้านนอกกดตรงลงมาเรื่อยๆพอถึงข้อศอกนะงอศอกนิดนึงนะงอศอกเพื่อที่จะให้กดได้ง่ายขึ้นแล้วเปลี่ยนจุดกดมาเป็นใช้นิ้วหัวแม่มือกดกดเข้าไปกลางแขนด้านนอกตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนในส่วนที่ตรงกับนิ้วโป้งนะครับเฉียดด้านในมันเลยนะครับแล้วก็เขี่ยข้อมือนิดนึงแล้วก็วัดเข้ามาหนึ่งข้อนิ้วโป้งกึ่งกลางระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะกดลงไปในส่วนที่ชิดกับนิ้วชี้นะครับกดลงไปแรงเท่าที่รู้สึกสบายและมีพลังที่สุดกดค้างไว้ประมาณ 1-3 วินาทีแล้วก็ผ่อนกดแล้วก็ผ่อนทำสลับกันไปเรื่อยๆเท่าที่เรารู้สึกสบายจุดนี้เรียกว่าจุดเหอร์กูเป็นจุดนิยมกดจุดฝังเข็มถอนพิษจากลำไส้ใหญ่เมื่อเรากดพอประมาณรู้สึกสบายดีแล้วเราก็กดรีดออกไปที่นิ้วชี้กดรีดออกไปที่นิ้วโป้งกดรีดออกไปที่นิ้วกลางเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งค่อยๆลดมือลงต่อไปเราจะกดเส้นลมปราณซานเจียวเส้นลมปราณซานเจียวนี่จะคุมอวัยวะในช่องอกช่องท้องแล้วก็ช่องเชิงกรานนะครับเริ่มวัดจากใบหูของเรานะขึ้นมาด้านหลัง1ข้อนิ้วมือนะครับประมาณอยู่ตรงชายผมนะครับเริ่มจากรอยบุ๋มชายผมกดตรงลงมาเรื่อยๆกดตรงลงมาเรื่อยๆจนถึงกลางบ่านะเข้าร่องกลางบ่ากดตรงลงมาเรื่อยๆถ้าเรากดได้ถูกมันจะเข้านี่แหละร่องของข้อศอกตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณเป็นร่องนี้ถ้ากดตรงลงไปเรื่อยๆตามจุดที่รู้สึกว่าเป็นร่องของกล้ามเนื้อมันจะเข้าไปเฉียดด้านในของปุ่มกระดูกแขนด้านนอกเสร็จแล้วก็กดรีดไปที่นิ้วนางยกมาขึ้นหายใจเข้าจมูกผ่อนออกปาก3ครั้งในลมปราณแต่ละเส้นก็จะมีจุดหลักในการดูแลตัวเองก็คือเส้นลมปราณของอะไรก็จะถอนพิษจากอวัยวะนั่นแหละเป็นหลักนะครับนี่คือหลักการสำคัญใหญ่

ต่ก็จะมีเส้นลมตาลบางเส้นที่สามารถที่จะถอนพิษจากอวัยวะอื่นๆได้ด้วยคือตัวหลักแล้วเนี่ยเขาจะถอนพิษจากอวัยวะนั้นๆเป็นหลักในขณะเดียวกันเขาก็ช่วยเสริมในการถอนพิษจากทุกอวัยวะในร่างกายนี่คือจุดสำคัญของการกดเส้นลมตาล

0: ยาด้วยนะครับเราสามารถที่จะนำทั้งดอกและใบนั้นมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยหรือว่าเป็นน้ำหอมนั่นเองเอาไว้ใช้เป็นทั้งเครื่องสำอางเป็นทั้งสรรพคุณต่างๆในเรื่องของยารวมถึงนำมาช่วยลดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นในบ้านด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้อน้ำหอมราคาแพงๆจากต่างประเทศมาใช้กันเลยนะครับส่วนวิธีการนั้นก็ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับในการสกัดน้ำมันหอมระเหยวันนี้พี่ปัญญาปุริเวคินนะครับหัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์จากจังหวัดนครนายกซึ่งเคยมานำเสนอความรู้เรื่องต่างๆในรายการวิชาพึ่งตนเองนั้นจะมาสอนวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยให้เราได้ชมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือจะมีอะไรบ้างสามารถใช้พืชพันธุ์อะไรมาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ไปติดตามวิธีการต่างๆจากพี่ปัญญาปุริเวคินได้เลยครับ
1: การสกัดเอากลิ่นออกมาจากพืชนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าน้ำมันหอมระเหยเพราะพืชตัวไหนก็ตามที่มีกลิ่นเนี่ยเขาจะระเหยมาถูกจมูกเราถูกไหมครับเราจึงเรียกว่าน้ำมันหอมระเหยเช่นเราสามารถสกัดวันนี้เราจะใช้มะกรูดที่มันมีกลิ่นใช่ไหมครับตะไคร้หอมก็มีกลิ่นหรือแม้แต่ดอกไม้ครับพวกกระดังงาพวกมะลิพวกกุหลาบก็ได้เพราะมีกลิ่นไงแสดงว่าก็มีน้ำหอมเราก็สามารถสกัดเอาน้ำหอมก็ออกมาใช้ได้ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งวันนี้เราจะสาธิตให้ดูเป็นแบบง่ายๆใช้อุปกรณ์ในครัวก็สามารถได้แล้ววิธีที่1เนี่ยเป็นวิธี1อุปกรณ์เนี่ยเราจะมีแค่ถังสแตนเลสซึ่งมันมีอยู่ทั่วไปใช่มั้ยครับแล้วก็มีขันเล็กๆแล้วก็มีกระมังสแตนเลสก็จะเป็นวิธีที่1ใช่มั้ยครับเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนวิธีการทํามาครับเราน้ําใส่ใช่มั้ยครับเพราะมันต้องการเดือดการเดือดเนี่ยไอ้น้ํามันจะพาเอาตัวน้ําหอมออกมาด้วยเราใส่ไปใช่มั้ยครับพอแล้วครับเราถ้าเราวางงี้เฉยๆใช่มั้ยครับมันจะมีรูอยู่ใช่ไหมครับมันจะมันห้ามให้มันไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดรอดออกมาไอ้น้ำหลุดรอดหมายความว่าน้ำหอมหรือน้ำมันหอมเลยหลุดรอดไปด้วยงั้นวิธีป้องกันแบบง่ายๆคือผ้ากระบางชุบน้ำไม่เปียกใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันหนีออกมาใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาหม้อนี้ไปตั้งไฟครับอ่ะเป็นอันเสร็จสิ้นครับทีนี้เรามาดูหม้อนี้เราการสกัดน้ำหอมจากมะกรูดถูกไหมครับเรามาดมดูกันว่าหอมขนาดไหนนี่เห็นไหมครับมันมีน้ำหอมลงมาแล้วในหม้อโอ้หอมไหมท่านผู้ชมหอมไหมครับโอ้ยชื่นใจครับดมกลิ่นหน่อยไหมครับวิธีที่2นี่ก็คือเป็นวิธีที่เราเป็นถังสแตนเลสแล้วก็เจาะเห็นไหมครับให้มีท่อเอาหยดน้ำซึ่งจะส่งน้ำหอมออกมานะครับแล้วตรงนี้เราก็จะมีช้อนรับข้างในก็มีอุปกรณ์เป็นที่นึ่งนะครับแล้วก็มีกระทะแต่เราจะน้ำใส่ลงไปครับเชิญครับเราจะใส่น้ำไปเห็นไหมครับโดนบริเวณเนี่ยมันจะมีตะแกรงไว้เห็นไหมครับใส่ให้น้ำอย่าล้นตะแกรงเพราะเดี๋ยวเราจะเอาตะไคร้หอมใส่ลงไปถูกไหมครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาตะไคร้หอมที่เรามัดไว้ลงไปครับถ้าเราต้องการน้ำหอมมากเราก็ใส่ไปมากครับเนี่ยเราใส่ไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมเราใส่วัตถุดิบที่จะทำให้เกิดน้ำตะไคร้หอมแล้วเราก็ช้อนใส่คืนเข้าไปถูกไหมครับอ้าวขั้นตอนต่อไปเราก็เอาผ้าใช่ไหมครับที่เราชุบน้ำแล้วพันที่ขอบถังใช่ไหมครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยมันหลุดออกมาเหมือนกับวิธีที่1ครับเสร็จแล้วก็ทะวางครับแล้วก็เอาน้ำใส่ข้างบนครับเสร็จแล้วยกขึ้นเตาครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นวิธีที่2ครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าหลังจากเราต้มได้ผ่านมา20นาทีหลังจากน้ำเดือดเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามทฤษฎีเมื่อไอ้น้ำร้อนที่พาน้ำหอมออกมาด้วยพร้อมกับไอ้น้ำ ไม่มากระทบกับกระทะซึ่งมีน้ำเย็นกว่าเมื่อร้อนกระทบกับเย็นตามหลักการจะครบแน่นเป็นหยดน้ำหยดน้ำเนี่ยครับจะพาน้ำเอาน้ำหอมมาด้วยเนี่ยน้ำหอมกำลังหยดลงมาแล้วครับไม่เชื่อลมดม

0: ดูครับ
1: ได้กลิ่นไหมครับ
2: เราจะเห็นว่าวิธีการเหล่านี้มันยืนอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งตนเองถูกไหมครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยมีความหลากหลายของพืชพันธุ์เราเห็นว่าตะไคร้หอมเนี่ยเราไปจิ้มๆมันก็ขึ้นแล้วมะกรูดเนี่ยเราก็ปลูกได้ทั่วไปถูกไหมครับพูดถึงข่าด้วยนะครับข่าขิงพวกนี้ครับไพรอะไรเงี้ยที่มีกลิ่นฉุนใบกะเพราใบโหระพาได้หมดนะครับพวกนี้มันมีความหลากหลายกลิ่นพวกนี้หนึ่งเวลาประโยชน์ที่ใช้ก็คือถ้าเราใช้ในบ้านเอาน้ำหอมที่ได้เนี่ยไปฉีดพ่นป้องกันมดป้องกันปลวกในบ้านดับกลิ่นนะครับในห้องน้ำในห้องรับแขกบางทีมีกลิ่นเหม็นอับพวกนี้ไปฉีดมันก็จะทำใช้ในครัวเรือนทีนี้ถ้าไปใช้ในเรื่องการเกษตรก็คือพวกนี้มันจะป้องกันแมลงหรือหนอนที่มีกัดกินพืชผักเราเห็นไหมครับก็ท่านก็เลือกเอาว่าถนัดวิธีไหนหรือว่าชอบวิธีแบบไหนก็เลือกเอาครับเพราะมันล้วนแล้วแต่วิธีที่ไม่ซับซ้อนอะไร
3: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยหรือว่าวิธีกัดน้ำหอมเพื่อนำมาใช้นั้นไม่ใช่วิธีการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าให้เรามีอุปกรณ์ที่พร้อมมีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆหรือพันไม้ดอกต่างๆนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะลงมือทำเองได้นะครับจะเห็นนะครับว่าความสุขจากการพึ่งพาตนเองสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือทำนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง

0: เป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำอัญชันดอกแครและดอกสโนค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e s flower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a uL I F L O W E R cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea B U T T E R F L Y P E A butterfly pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ประคองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆใครมาประคองต้องระวังโดนรถเข็นชนอย่างนั้นเลยเป็นยุคทองเลยตอนนั้น
1: กว่าจะสร้างความเป็นปักคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียว
2: ภาพจำภาพของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: สวัสดีครับรายการจากรากสู่เราในวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาที่ปากคลองตลาดปากคลองตลาดก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณปากคลองทางทิศใต้ของคลองคูเมืองเดิมครับในอดีตเองเนี่ยสมัยกรุงธนบุรีก็จะมีตลาดอยู่หลายแห่งทั้งฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตลาดที่สำคัญก็จะอยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยปากคลองบางกอกใหญ่แล้วก็ที่ตลาดภูซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในคลองบางหลวงส่วนทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนี้นะครับก็จะมีตลาดท่าเตียนแล้วก็ปากคลองตลาดซึ่งหลักๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นการค้าขายทางน้ำครับ
1: คือพื้นที่ปากคลองเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นตลาดยุคใหม่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นเรือนแพเรือนแพก็อาจจะค้าขายบ้างตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกคลองตลาดมันขยายมาจากตลาดท่าเตียนด้วยเพราะตลาดท่าเตียนเนี่ยเป็นหัวใจเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจและเลือดตลาดเลยนะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะเป็นของประเทศไทยด้วยซ้ำไปอย่าลืมว่าตัวตลาดท่าเตียนน่ะมันจะมีเป็นย่านที่เป็นท่าเรือท่าเรือจอดรับส่งสินค้าหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่าเรือที่รับส่งผู้คนเดินทางนะเข้าไปสู่เขตแม่น้ำต่างๆภายในแผ่นดิน
0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนะครับได้มีความเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเกิดขึ้นในอดีตแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามครับเมื่อตลาดท่าเตียนตลาดที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญของพระนครแออัดมากแผงค้าขายเนี่ยได้ขยายตัวไปจนถึงกำแพงวัดโพรัฐบาลในสมัยนั้นจึงคิดที่จะจัดระเบียบนะฮะเพื่อไม่ให้แผงค้าขายบดบังทัศนียภาพของวัดโพจึงมีการย้ายพ่อค้าแม่ค้านะครับมาที่พื้นที่ใหม่ตลาดใหม่บริเวณปากคลองตลาดที่มีชื่อว่าตลาดองค์การตลาดครับ
1: หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเราๆ2488ไปแล้วเราก็เป็นผู้ประสบภัยจากสงครามอ่ะนะเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามพอสมควรมันมีร่องรอยของความทุรนทุรายเยอะคนก็อดอยากก็จะมีการหาอยู่หากินกันอย่างเงี้ยการค้าขายก็ต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะรัฐบาลในสมัยนั้นเขาก็เอาพวกองค์กรที่เรียกว่า FAO นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่สังกัดอยู่ในองค์การสหประชาชาติซึ่งก็ตั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เรามีองค์กรหลายๆอย่างเลยนะคะที่ตั้งขึ้นมาสังกัดองค์การสหประชาชาติที่เข้ามาช่วยทำงานในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็มีการตั้งจากบริเวณที่เป็นท่าเตียนตลาดท่าเตียนกับปากคลองตลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นองค์การตลาดขึ้นมา
0: ตลาดองค์การตลาดแห่งนี้นะครับปัจจุบันก็จะเรียกว่าตลาดเก่านะครับแต่ก็ยังมีคนมาจับจ่ายสินค้าไม่น้อยเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยก็จะมีผักผลไม้เนี่ยมาส่งนะฮะก็จะเห็นรถเข็นลงมาแล้วก็เข็นกระจายไปตามร้านขายของต่างๆนะฮะผู้คนเองก็จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยผักผลไม้เนื้อสัตว์

0: เนี่ยของพวกนี้มันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนบ้างครับ
1: อ๋อจากหลายพื้นที่นะครับเพราะตัวสมุนไพรเนี่ยมันมีปลูกกันเป็นเรียกว่าอะไรพื้นที่ไหนปลูกได้ดีแม้แค่ไหนพื้นที่นั้นก็จะปลูกอย่างนั้นไปผมก็เกิดที่นี่เลยนะครับตอนนี้ก็อายุ60กว่าแล้วนะครับไปประมาณ60กว่าปีนะแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่จริงๆคือรุ่นอากงกับรุ่นแม่แม่ก็ย้ายจากตรงท่าเตียนเนี่ยมาค้าขายที่นี่นะครับจากนั้นก็ค้าขายที่นี่มาโดยตลอดอันนี้จะเป็นเหมือนกับต้นตระกูลนะฮะอันนี้ผมไม่ทันนะแต่ว่าก็มีเขาเล่ากันนะครับแม่ก็เล่าต่อนะตั้งแต่อากงมาจากเมืองจีนเข้ามาตอนนั้นก็คือเหมือนกับมารับจ้างไม่มีอะไรเลยมารับจ้าง
0: แถวนี้ป่ะ
1: ถ้าเตียนจักรวรรดิสมัยก่อนนี่รถทุเรียนจากจันทบุรียังเข้ามาเลยที่บ้านก็ขายทุเรียนนะสมัยก่อนขายพวกผลไม้แล้วก็มาส่งทางรถซะมากกว่าทางเรือเนื่องจากการขนถ่ายทางเรือช้ามากลักษณะก็เป็นการค้าส่งซะส่วนมากของปากคลองไม่ค่อยมีค้าปลีกแม่ค้าเล็กๆจะมาซื้อที่ปากคลองเช้าๆมืดเลยตี 3 ตี 4มาละพอซื้อเสร็จปั๊บเค้าก็จะรีบไปขายละขนาดแบบนั้นจี้จอกแจกจอแจแล้วก็คนเยอะๆเลยของปากคลองยุคนั้นเลยเฟื่องมากๆบอกว่าใครมาปากคลอง

0: พื้นที่บริเวณปากคลองตลาดนี่นะครับนอกจากตลาดองค์การตลาดหรือที่เรียกว่าตลาดเก่านะฮะก็ยังมีอีก3ตลาดด้วยกันมีตลาดยอดพิมานมีตลาดส่งเสริมเกษตรไทยแล้วก็ตลาดตีเพชรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ตลาดยอดพิมานนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะขายดอกไม้กันเป็นส่วนใหญ่ครับ
1: พอตลาดดอกไม้มันติดแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมของดอกไม้ทั่วประเทศได้เลย
2: หลายคนอาจจะสงสัยว่าปากคลองตลาดเป็นตลาดดอกไม้ตั้งแต่ตอนไหนเป็นไปได้ว่าในปี2493เมื่อศาสตราจารย์ระพีศักดิ์คริกได้เปิดอบรมการเพาะกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไปทำให้ความนิยมพอเลี้ยงกล้วยไม้แพร่หลายในกรุงเทพและขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษ2530ซึ่งธุรกิจการท่องเที่ยวเฟื่องฟูปากคลองตลาดจึงกลายเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: มากี่ปีแล้วครับ
3: รวม40ปีนะ
0: เกิน40ปีแล้วกล้วยไม้นี่รับมาจากจังหวัดอะไรครับ
3: ไอ้นี่แถวบ้านแพ้ว
0: บ้านแพ้วสมุทรสาคร
3: นครปฐมก็มี
4: ปริมาณการใช้ดอกไม้ของคนไทยเนี่ยโชคดีที่เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างแข็งแรงนะคะในทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมี4วันที่เป็นวันสำคัญของคนที่นี่ก็คือวันพระเพราะฉะนั้นตลาดก่อนวันพระก็คือวันโกนกับหัววันโกนก็จะเป็นตลาดที่มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้เยอะมากจะไม่ใช่แค่คนไทยยังมีคนพม่าคนกัมพูชาคนลาวซึ่งมีวัฒนธรรมคล้ายๆประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะใช้วันสำคัญเนี่ยที่มีฤกษ์งามยามดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวันที่กลุ่มนี้เขาเข้ามาจับจ่ายซื้อดอกไม้ไปใช้ในการไหว้พระกันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถือเป็นตลาดหลักของการเวียนใช้ดอกไม้ในแต่ละสัปดาห์หรือในแต่ละเดือนปากคลองตลาดด้วยความที่เคยเป็น Center of the Flower Market ในเมืองไทยมีคนตั้งว่ามันคือเซ็นเตอร์เพราะมันมีแค่ตลาดใหญ่ตลาดเดียวที่มีความครบด้วยเส้นทางการคมนาคมและมีกลไกขนาดใหญ่อยู่ในตลาดใช่ค่ะปากคลองตลาดคือกลไกการกำหนดราคาแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนี้เวลาที่เราคิดถึง Flower Market ที่ปากคลองตลาดภาพจำแต่ดั้งเดิมและเป็นมายาวนานเป็น 10-20 ปีเนี่ยก็คือ Flower Street ที่มีคนเดินมีแม่ค้าขายส่องริมฝั่งทางถนนนั่นคือภาพจำภาพเดียวของคนที่นี่และของคนทั่วโลกว่านี่คือ Flower Street

0: ทศกาลที่ทุกคนต้องนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดก็คือวันวาเลนไทน์ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่นะครับวันวาเลนไทน์เนี่ยโดยเฉพาะน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็คนหนุ่มสาวเนี่ยถ้าพูดถึงวันนี้หลายคนก็จะนึกถึงดอกไม้ที่ปากคลองตลาดครับ
1: การไปซื้อดอกกุหลาบในวันวาเลนไทน์เนี่ยนะคะมันเพิ่งจะปรากฏได้สัก 30-40 ปีที่ผ่านมานี่เองความเป็นแฟชั่นในวัฒนธรรมเรื่องของวาเลนไทน์ซึ่งไอ้วันแห่งความรักอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหนุ่มสาววัยรุ่นน่ะก็พูดคำนี้ออกมาก็กระดากเนาะพอมันช่วงยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เริ่มมีการแบบพูดถึงสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็การที่จะไปซื้อดอกไม้แพงๆอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เริ่มจากแถวๆโรงเรียนใกล้ๆแถวปากคลองตลาดก่อนนะแล้วก็ค่อยๆขยับขยายมาพอมันเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นตำนานไปแล้วมันก็เลยต้องแบบอ๋อไปดอกไม้ก็ต้องไปปากคลองตลาดในยุคในช่วงนั้นอะไรทำนองเนี้ยเมื่อก่อนเด็กๆตามท้องถิ่นถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้มันก็ไปเอาอะไรสติ๊กเกอร์ไปแปะเสื้ออะไรกันแค่นั้นเองใครได้ดอกไม้ก็จะดูฟื้นฟ้าหน่อยมันจะดูแบบโอ้คนนี้แบบป๊อปมากอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันเพิ่งมา

จากที่ผมพาทุกคนมาเดินที่ย่านปากคลองตลาดในวันนี้นะครับก็คงจะเห็นว่าย่านปากคลองนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและทำไมถึงเป็นตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศในช่วงปี2500ลงมานะครับประเทศไทยมีการพัฒนาในหลายด้านกรุงเทพมหานครก็เช่นกันครับเมืองมีการขยายตัวผู้คนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยกันมากขึ้นนะครับจึงเกิดความแออัดมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตเมืองประวัติศาสตร์ซึ่งก็หมายรวมถึงย่านปากคลองตลาดนี้ด้วยในช่วงสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีหรือราวๆปี2525นะครับก็เกิดแนวความคิดที่จะอนุรักษ์เขตย่านเมืองประวัติศาสตร์โดยบรรจุแนวคิดลงไปในแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์โดยแนวคิดเดิมในการกำหนดโครงการก็คือการย้ายกิจการขายส่งจากบริเวณปากคลองตลาดออกไปในบริเวณที่เหมาะสมในแผนระยะยาวควรมีการวางข้อกำหนดในการใช้ที่ดินบริเวณนี้โดยปรับสภาพปากคลองตลาดเป็นตลาดขายปลีกบริการเฉพาะชุมชนมีการอนุรักษ์อาคารเก่าในบริเวณนี้ทั้งหมดและปรับปรุงบริเวณนี้ให้เป็นบริเวณที่พักอาศัยกับย่านพาณิชยกรรมเน้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและจัดให้เป็นสวนสาธารณะของชุมชนเมืองอีกแห่งหนึ่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ

0: ามว่ามีตลาดอยู่ชั้นในแล้วมันไม่ดียังไงการค้าการขายการเศรษฐกิจมันเสียไปไหมถ้ามีสวนสาธารณะมาเปิดมากขึ้นมันดีตรงไหนตอนนี้พื้นที่ในโลกเนี่ยเอาแค่นะเอาแค่วังสลาลมพื้นที่สีเขียวไม่เห็นหนาแน่นเท่าไหร่เลยคือมันต้องดูว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะมาเดินไม่ใช่พื้นที่ที่จะไปทำลักษณะแบบนั้นยังมีพื้นที่อีกหลายอย่างที่จะทำได้มันไม่ใช่ตรงนี้เปิดพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณไล่คนออกไปหมดเลยทำเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วได้อะไรขึ้นมาเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กับกิจกรรมของพื้นที่ในชุมชนเขาได้ไหมให้ชุมชนเขามีส่วนร่วมแค่นั้นเองมันก็ทำได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นทำเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นไม้อะไรอย่างเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดเลยถามว่ามีอะไรที่ดีขึ้นไหมการค้าดีขึ้นประชาชนดีขึ้นคนมาวิ่งทุกวันเหรอผมว่าไม่ใช่ในมุมมองของบางที่เขามองในเรื่องของนักท่องเที่ยวมากกว่าซึ่งเม็ดเงินไม่ได้เข้ามาถึงพ่อค้าแม่ค้าในเรื่องของการค้าขายพวกผักผลไม้หรอกต้องเข้าใจคำว่าตลาดก่อนคนที่จะมาเที่ยวตลาดต้องรับรู้แล้วคุณจะมาตลาดไม่ได้มาดูริมน้ำมานั่งชิวๆมานั่งดิ้งมันคนละอย่าง
1: โครงการปรับปรุงย่านตลาดคลองตลาดในอดีตนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับชุมชนและเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลจึงถูกชะลอมาโดยตลอดซึ่งก็เหมือนกับโครงการอื่นๆในแผนแม่บทพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละครับที่มุ่งเน้นแต่การปรับภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดยละเลยความสำคัญของวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนเก่าการจัดการย่านปากคลองตลาดรวมทั้งย่านอื่นๆในเขตเมืองประวัติศาสตร์ด้วยนะครับจึงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงปี2558การจัดการการจัดระเบียบพื้นที่ย่านปากคลองตลาดอย่างจริงจังก็เกิดขึ้นครับ
2: กรุงเทพมหานครยืนยันไม่ผ่อนผันระยะเวลาให้กับผู้ค้าย่านปากคลองตลาดกรุงเทพมหานครโดยทั้งหมดต้องย้ายออกจากพื้นที่ตั้งแต่พรุ่งนี้ค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบนทางเท้าของพื้นที่ปากคลองตลาดต้องปลอดจากแผงค้าทั้งหมดทั้งนี้จะไม่ยืดระยะเวลาให้กับผู้ค้าอีกต่อไปเนื่องจากที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ผ่อนผันให้ผู้ขายจากกำหนดเดิมที่ต้องสิ้นสุดตั้งแต่วันที่29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยกรุงเทพมหานครได้จัดหาสถานที่รองรับแห่งใหม่ให้กับผู้ค้าเป็นบริเวณซอยสวนผักตลิ่งชันซึ่งมีพื้นที่จอดรถและสิ่งอำนวยความสะดวกขณะที่ผู้ค้าอ้างว่าสถานที่ดังกล่าวไกลจากที่เดิมไม่สะดวกต่อการค้าขายค่ะ
3: เขาไม่ขายเลยนะที่เขาจับไอ้ที่ใหม่เนี่ยเขาไม่ขายเลยถนนมันเลยโล่ง
4: เมื่อก่อนเราป้าขายอยู่ที่บ้านตรงหน้าเซเว่นป้ารถเมย์สามพันสิบเองป้าขายถูกแต่ก็ไล่มาก็เข้ามาในตลาดเดี๋ยวนี้วันละ200-300ยังไม่ได้
5: จัดระเบียบภาพ Flower Street มันหายไปแล้วถามว่าเอามันกลับมาได้ไหมไม่ได
6: ้กว่าจะสร้างความเป็นปักคลองตลาดขึ้นมามันไม่ได้สร้างได้ไวภายในวันเดียวเพราะมันติดตลาดไปแล้วรู้จักกันระดับโลกด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเราใช้วิธีการคิดนะแข็งๆของเราเนี่ยที่บอกว่าต้องจัดการต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะมันก็เป็นความคิดที่แบบไม่เข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงนะคะเป็นการแก้ปัญหาซึ่งทำให้สิ่งเหล่านี้หายไป
0: พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ริมถนนเนี่ยส่วนมากขายปลีกไม่ได้ขายส่ง ั้นถ้าริมถนนเนี่ยมีส่วนหนึ่งให้มาขายได้ผมก็ว่าเป็นส่วนที่ดี
6: ระบบแบบนี้เมื่อผู้ค้ากับคนที่เขาเอื้อกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเชนของคนทั้งในทันทีเลยเนี่ยนะคนเหล่านี้อาจจะเป็นกลไกที่พิเศษปัญหามันอยู่ที่ว่ามันไม่มีการจัดการพื้นที่ทำไมโลกนี้มันถึงมีคนที่ค้าขายริมถนนได้นะคะแล้วก็ค้าขายถูกกฎหมายด้วยแล้วทำไมโลกนี้สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็สามารถเดินเที่ยวได้อย่างมีความสุข
5: พี่เชื่อว่าปากคลองตลาดก็จะรูปแบบก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจนไม่สามารถใช้คำว่า flower market in Thailand ได้หรือ center of the flower market ได้พี่เชื่ออย่างนี้พี่เชื่อว่ามันจะเล็กลงจนกระทั่งมันจะเหลือแค่คำว่าตลาดเล็กๆหรือไม่มีตลาดเลย

0: เรามีทรัพยากรก็คือเรื่องของอาหารอร่อยอยู่แล้วเรามีทรัพยากรเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมากมายอยู่แล้วเรามีสินค้าจำนวนมากอยู่แล้วเราสามารถที่จะจัดสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้เอื้อกันได้ไหมอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งแบบมันไม่ใช่เฉพาะปากคลองตลาดหรือว่าท่าเตียนนะคะแต่มันเป็นปัญหาทั้งกรุงเทพแล้วก็ในเขตในประเทศไทยเราเลยว่าเราจะจัดการอย่างไรกับการค้าแผงลอยริมทาง
1: ช่องทางที่จะทำให้ Flower Market ยังสามารถคงความเป็น Flower Market ในมุมมองของพี่มันมีแค่หนึ่งช้อยคือภาครัฐต้องสนับสนุนกลไกการค้าแบบเก่าคืนมาบ้างอย่างเช่นเปิดให้ขายริมถนนบ้างในช่วงเวลากลางคืนถ้าจะให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นสัปดาห์ละ5วันเป็นอย่างน้อยเพราะว่า3วันมันไม่พอที่เขาจะลงทุนเอาดอกไม้มาตั้งแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่หมดก็อาจจะต้องทิ้ง

ตลาดอาจเป็นคำที่เราใช้เรียกพื้นที่ที่เราใช้แลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของในชีวิตประจำวันหรือไม่ใช่สิ่งของในชีวิตประจำวันก็ได้แต่ละชุมชนจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้ามากมายหลายชนิดมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมีระบบการค้าขึ้นมาเป็นวงจรนับพันๆปีแล้วทุกวันนี้แม้จะมีตลาดออนไลน์ที่เกิดการส่งเสริมให้กับร้านค้า

0: ในปากคลองตลาดหลังถูกจัดระเบียบหรือการเร่งให้ปรับตัวจากสถานการณ์โรคระบาดก็อาจใช้ไม่ได้กับทุกร้านขึ้นอยู่กับว่าเป็นร้านแบบไหนเป็นสินค้าแบบไหนและมีลูกค้าแบบไหน
1: ถึงแม้เจเนอเรชันใหม่จะคิดว่าค้าขายในแบบออนไลน์ทำได้ดีกว่าเข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่าเราขายที่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาขายที่ตลาดไม่ต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตก็ได้ทุกคนขายออนไลน์ได้จากที่บ้านทำไมต้องมีฟลาวเวอร์มาร์เก็ตอ่ะการมีฟลาวเวอร์สตรีทมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าโดยเฉพาะช่วงการฟื้นตัวเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะทำให้หลายๆคนมีอาชีพอย่างน้อยก็เพิ่มอาชีพให้กับคนไม่ต่ำกว่า5-6,000 คน

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมาก
3: ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึก
4: ฟู
2: ใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
7: Nice.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be eating, right. You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงChlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับ

0: ได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
1: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: ทำสปาล์นั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสปาล์สิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสปาล์ก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ่องพายกับตัวเฮานะครับมาพ่องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้า

0: ล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีหนึ่งซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุข้าวของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าลูกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญร่วมไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสะเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายายและบทบาทของลูกนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสะเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสะเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสะเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่

0: ำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของออบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
1: ประเพณีล่องสเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัส

0: ะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive survive survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus stimulus stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถ้าทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำกันเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสารค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: คร
0: ับ ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้รสฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: มันเล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้มันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่ม
0: ค่ะ
3: เพิ่มผืนป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะ
1: วันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
2: ใช่ค่ะไก่เมือง
1: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
2: ิน
1: สดสดได้
2: ได้ค่ะ
1: ฝาดจริง
2: ค่ะ
1: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
2: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
1: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
2: า
1: ะ
2: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
1: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
2: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะ
1: ระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
2: ์ค่ะ
1: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
2: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
1: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เพราะเขามียาง
2: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะ
1: คนเลยเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ
1: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
2: ยัง

0: ไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
1: ต้องให้มันแห้ง
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะ
0: ค่ะ
1: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
0: เติมค่ะเติมค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆ
1: หูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วว่ะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ราจะทําเป็นตําหยวกเนาะตําหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตําเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: มั้ยคะเหมือนส้มตํา
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ําปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี่
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ่เขาทำให้เป็นซิกซี่แบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะ
2: เราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
2: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
2: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
2: ปึ๊บ
0: ความที่โคกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในโคกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: เราวันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกเนื้อไ
1: ก่ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอ่ะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: วันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: กินฉันหรอรอดไว้เกินลำบากเกินช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
4: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
3: รู้สิ
4: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
3: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
4: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
3: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
4: มหาลัยบ้านนอก
5: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทําอะไรบ้างอะคะ
3: ทําได้หลายอย่างครับต้มทําปลาจิ้งจังหรือว่าทําน้ําปลาทําได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทําน้ําปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์นี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you, Kapun Ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift
5: for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
6: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคใหม่ควรต้องเน้นให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่การที่จะไปถึงจุดนั้นได้นะคะจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพยากรมากมายเพียงแค่ปรับรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะต้องได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงครูผู้สอนก็จะทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังในครั้งนี้นะคะทางรายการได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อาทิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์อาจารย์สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีความสนใจด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของมนุษย์รวมถึงดร.รัตนาแซ่เลาผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549ถึงวิธีการเรียนการสอนที่ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีและไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าจับคู่กันนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็จะเป็น 1. การอ่านซ้ำกับการฝึกนึก 2. การเรียนแบบอัดกับการเรียนแบบเว้นช่วงและ 3. การเรียนเป็นก้อนกับการเรียนแบบสลับฟังดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าเราลองนึกในระยะยาวว่าหากแต่ละโรงเรียนนำวิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพไปใช้ทั้งหมดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับระบบการศึกษาไทยเพียงใดเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้กันค่ะ
1: วันนี้รายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะตอนตามความฝันอันสูงสุดเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศเราจะมาเรียนรู้กับคุณหมออธิพงศ์พัฒนเศรษฐพงศ์วิสัญญีแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์สาขาวิสัญญีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ันว่าทำยังไงให้เด็กเรียนเก่งนะคะคุณหมอเนี่ยนอกจากจะเป็นวิสัญญีแพทย์แล้วยังเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์และสมองของมนุษย์ได้ไปเรียนรู้ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วกลับมาทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของมนุษย์อย่างแท้จริงนะคะเราก็เลยอยากจะมาทราบจากมุมมองของความเป็นแพทย์ความเป็นวิทยาศาสตร์ว่าการเรียนรู้เชิงประจักษ์เป็นผลที่ดีอย่างไรกับการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันนะคะเราก็เลยมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้ค่ะค่ะเรามีความหวังนะคะที่จะปรับให้การเรียนการสอนดีขึ้นในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายระเบียบไม่ได้เน้นไปที่การเรียนรู้ของเด็กนะคะการที่เราจะสามารถผลักดันให้กับสิ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใช้มากขึ้นในประเทศไทยก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ในการในหมู่กว้างนะคะให้คุณครูเนี่ยรับรู้ว่าเทคนิคที่ดีมีความรู้เชิงประจักษ์มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าดีแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าจะพูดว่าต้องให้มันเป็นถึงการปฏิรูปไหมอาจจะไม่ต้องถึงระดับการปฏิรูปเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นภาพรวมของประเทศแต่ควรจะมีการเน้นย้ำว่าการใช้เทคนิคต่างๆเนี่ยสำคัญกับการเรียนรู้เราจริงๆน่าจะเปิดเป็นเวทีค่ะให้คุณครูเนี่ยที่มีเทคนิคเก่งที่มีเทคนิคการสอนดีๆออกมาแข่งขันกันโชว์แสดงให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของประชาชนไม่ใช่แค่หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการวิจัยอย่างเดียวว่าเทคนิคแบบไหนเนี่ยเวิร์กเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องยอมรับนะคะไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยจำเป็นต้องใส่อยู่ในคำกรอบของการปฏิรูปนะคะบางทีเนี่ยการผลักดันทางด้านสื่อมวลชนการผลักดันทางด้านการประชาสัมพันธ์ก็มีส่วนที่สำคัญนะคะ

คิดว่าการศึกษาไทยในปัจจุบันนะครับอาจจะยังไม่ได้นำเรื่องเราเรียกว่าเป็นรูปแบบการศึกษาเชิงประจักษ์นะครับมาใช้อย่างเต็มที่คำว่าเชิงประจักษ์ในที่นี้ก็คือหมายความว่าเรามีหลักฐานชัดเจนมีการศึกษามีการวิจัยว่ารูปแบบการศึกษาแบบไหนที่จะทำให้ได้ผลแล้วก็เมื่อมีข้อมูลที่เป็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหมครับมันก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่ารูปแบบการศึกษาหรือรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาพิสูจน์มาแล้วเนี่ยจะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้แล้วนั่นก็สุดท้ายก็คือเป็นผลลัพธ์ก็คือเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนของผู้เรียนใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะได้จบออกไปทำงานทำการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับผมก็รู้สึกว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้นำวิธีเหล่านี้มาใช้อย่างเต็มที่รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสำหรับวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโต้เถียงกันแล้วเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาอย่างชัดเจนว่าวิธีการเรียนการสอนบางอย่างเนี่ยมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่สูงกว่าวิธีอื่นจริงๆนะครับเพราะอย่างเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ได้ว่าครูผู้สอนจะต้องรู้จักวิธีเหล่านี้แล้วก็เวลาที่เราออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยจะต้องนำวิธีเหล่านี้เข้าไปใช้นะครับมันก็จะมีวิธีที่ถูกพิสูจน์มาแล้วชัดเจนนะครับว่าได้ผลให้ผลการเรียนการสอนที่ดีก็จะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฝึกนึกนะครับเรียกว่าเป็นการเรียนแบบเว้นช่วงแล้วก็การเรียนแบบสลับครับก็ให้ผมลองผมยกตัวอย่างให้ลองได้อีกก็ได้ครับถ้าใครที่จบการศึกษามาจากโรงเรียนเป็นเวลาสักพักนึงแล้วใช่มั้ยครับแล้วเราก็จะมีเพื่อนที่เราเคยรู้จักที่โรงเรียนใช่มั้ยครับแต่บางทีเราไปเจอเขาอีกรอบนึงหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีเนี่ยเราอาจจะนึกชื่อเขาไม่ออกเราจะคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรบางครั้งพอเราแยกกันแล้วเราถึงค่อยนึกออกว่าเขาชื่ออะไรหรือบางทีเราอาจจะนึกไม่ออกเลยแต่เรามั่นใจว่าถ้ามีคนเอาตัวเลือกมาให้เราเลือกเราจะบอกได้ว่าชื่อไหนถูกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติแต่ว่ามันสะท้อนอะไรให้เราเห็นมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเราไม่ได้ลืมสิ่งนั้นแต่เรานึกมันไม่ออกเพราะในระบบการเรียนการสอนนะครับการที่ให้ผู้เรียนจำบางอย่างเข้าไปกับการที่ให้ผู้เรียนนึกบางอย่างออกมาจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการที่แยกกันแล้วการเรียนที่ให้ผู้เรียนจำ

อย่างเดียวจำเข้าไปจำเข้าไปจำมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีการฝึกนึกออกมากระบวนการเรียนแบบนี้ครับก็จะไม่ให้ประสิทธิภาพเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้เรียนเขาจะนึกเนี่ยเขาจะนึกไม่ออกเพราะเขาไม่ได้ถูกฝึกนึกมาก่อนเรื่องอื่นที่ทำได้ที่มีผลชัดเจนนะครับผลวิจัยชัดเจนว่าได้ประสิทธิภาพก็คือเรียกว่าการเรียนแบบเว้นช่วงนะครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าผมตั้งรหัส Wi-Fi ใหม่สมมุตินะตั้งรหัส Wi-Fi ในบ้านแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดใช่มั้ยครับแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครรู้ผมอยากจะจําได้แค่คนเดียวพาสเวิร์ดก็อาจจะมีสักแบบ10หลักแล้วก็เป็นตัวอักษรปนๆกันใช่มั้ยมันจะได้เป็นรหัสผ่านที่ยากหน่อยถามว่าวิธีไหนจะให้ผลดีกว่าระหว่างผมท่องไอ้รหัสผ่านนั้น10ครั้งติดกันกับผมท่องรหัสผ่านนั้น1ครั้งต่อวันเป็นจำนวน10วันผมว่าทุกคนน่าจะตอบได้วันละ1ครั้งเป็นเวลา10วันเนี่ยมันให้โอกาสที่จะจำได้มากกว่าแน่นอนมากกว่าการที่จะท่อง10ครั้งติดกันนะครับคราวนี้มันบอกอะไรเรากับเหตุการณ์นี้มันบอกว่าสมองคนเรานะครับถ้าจะจำอะไรได้ดีมันต้องเว้นช่วงเวลาไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำเว้นช่วงเวลาไปอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยย้ำเรื่องเดิมซ้ำแต่ถ้าเราใช้วิธีการย้ำเรื่องเดิมซ้ำๆในเวลาสั้นๆสุดท้ายเราจะจำไม่ได้

มองนะคะว่าการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีการทำวิจัยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าใช้ได้จริงมีผลกับการพัฒนาการสมองของมนุษย์นะคะเราก็มองว่าที่คุณหมอมองเนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าเราไม่ใช่เรียนรู้สเปะสปะแบบไหนก็ได้นะคะเราจะเรียนรู้เนี่ยเราต้องมีหลักฐานว่าการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเหมาะกับการพัฒนาการของมนุษย์จริงหรือไม่นะคะคุณหมอแนะนำไว้3อย่างค่ะคือการเรียนรู้แบบฝึกนึกการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงการเรียนรู้แบบสลับนะคะความหมายของแต่ละอย่างคืออะไรการเรียนรู้แบบฝึกนึกก็คือไม่ใช่แค่ท่องจำนะคะแต่เป็นการจินตนาการหรือ imagine เกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นของแต่ละคำศัพท์หรือทฤษฎีเลขหรือคณิตศาสตร์นะคะการเรียนรู้แบบแบ่งช่วงก็คือการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท่องวันหนึ่งหลายๆครั้งแต่ว่าท่องเป็นระยะยาวเพื่อให้ความทรงจำของการเรียนรู้เนี่ยสามารถอยู่กับคนเนี่ยมากเกินกว่าช่วงเวลาของการสอบและการเรียนรู้แบบสลับก็คือการเรียนรู้ที่สลับโจทย์สลับคำศัพท์สลับกันไปเพื่อฝึกสมองให้มันท้าทายนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้คือส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นการใช้ทฤษฎีที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลาการเรียนหนังสือที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนชอบเรียนหนังสือนะคะแล้วก็เวลาเรียนหนังสือที่ผ่านมาก็จะใช้อุปกรณ์แบบนี้ค่ะก็คือเป็นบาใบคำเป็นแฟลชการ์ดที่ไว้สำหรับท่องศัพท์ต่างๆเช่น ambivalence แปลว่าอะไรแปลว่าความไม่แน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะมีเขียนคำข้างหลังว่าความไม่แน่นอนคืออะไรเราก็จะมีเขียนความหมายว่าประโยคนี้คือคำว่าอะไรแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ไปได้เรื่อยๆค่ะท่องในแต่ละวันของเวลาสามารถพกติดตัวได้สามารถกระชับสามารถทำให้เราเนี่ยมีความรู้ที่จะสลับคำศัพท์เรียนรู้กับตัวเองตลอดเวลามันเล่นเกมอะค่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้การเรียนรู้สนุกขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถหาอุปกรณ์แบบนี้ได้ตามร้านขายหนังสือเราก็สามารถทำเองได้โดยใช้กระดาษตัดกระดาษ A4 นะคะเป็นแผ่นเล็กๆที่เหมาะกับการจับมือแล้วก็เขียนคำศัพท์ไปเช่นความในคำศัพท์ชุดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ dream เราก็เขียนข้างหลังว่าแปลว่า imagine fancy hope for desire aspiration fantasy

0: ้องยอมรับว่าพอเป็นหน่วยงานทางราชการเนี่ยเราก็จะเคลื่อนที่ไม่เร็วเท่ากับเอกชนนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีความดีในแง่ของการที่เป็นหน่วยงานราชการก็คือว่าเมื่อเป็นกฎเกณฑ์บังคับลงมาเนี่ยทุกคนก็ทำเหมือนกันหมดนะครับเพราะงั้นก็ผมคิดว่าเรื่องการเรียนรู้เชิงประจักษ์เนี่ยจะโดยส่วนตัวผมก็คิดว่ามันควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศที่เราเวลามีแบบทดสอบอย่างที่ทดสอบ PISA อย่างเงี้ยครับประเทศที่เขาได้รับผลการเรียนดีผลประเมิน PISE PISA ได้คะแนนสูงเนี่ยก็คือเขาก็ใช้วิธีพวกนี้ที่เสริมเข้าไปในการเรียนรู้ของเขาเพราะฉะนั้นถ้าผมเชื่อว่ามันจริงไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีนโยบายที่ผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ในงานราชการผมก็เข้าใจว่าพอมันเป็นเรื่องของนโยบายที่กำหนดมาจากเบื้องบนทุกคนก็ต้องทำตามนะครับคราวนี้ถ้านโยบายที่กำหนดมาเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่เพิ่มภาระงานเรื่องเอกสารไม่ได้เพิ่มเรื่องงานประเมินใช่ไหมครับแต่เพิ่มเรื่องที่ว่าให้ผู้สอนเนี่ยต้องเรียนรู้จากวิธีเหล่านี้แล้วก็นำวิธีเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนถ้าเพิ่มงานประเมินไม่ใช่เพิ่มงานประเมินที่ขึ้นอยู่กับเอกสารแต่อาจจะเพิ่มงานประเมินที่ผู้เรียนผู้สอนต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่ารูปแบบการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยได้นำวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเข้าไปใช้อย่างนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นการประเมินที่เป็นสะท้อนคุณภาพของการเรียนการสอน
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ไม่เหมือนทุกครั้งปกติเราจะไปเยี่ยมโรงเรียนนะคะเห็นโรงเรียนดีๆโรงเรียนเก่งๆนักเรียนเก่งๆนะคะวันนี้เรามาเปิดบ้านให้เห็นว่าทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนเก่งมันมีเทคนิคมากมายค่ะอย่างเช่นที่คุณหมออติพงษ์ได้กล่าวไปหรือว่าเทคนิคการทำแฟลชการ์ดแต่ว่าเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเทคนิคไหนที่เข้ามาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับประยุกต์เทคนิคให้เข้ากับบุคลิกและการเรียนรู้ของตัวเองของแต่ละคนนะคะคือมันสำคัญมากๆที่เด็กจะต้องรู้ว่าตัวเองเรียนรู้แบบไหนบางคนเรียนรู้จากสีบางคนเรียนรู้จากคำบางคนเรียนรู้จากสูตรเลขบางคนเรียนรู้จากจินตคณิตแต่ละคนมีเทคนิคการเรียนรู้ในสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเราต้องประยุกต์ใช้ให้ได้ค่ะว่าเราเรียนรู้แบบไหนแล้วมีประสิทธิภาพที่สุดคือจุดมุ่งหมายคือทำยังไงให้เราเป็นเด็กเก่งทำยังไงให้ประเทศไทยมีเด็กเก่งมากๆเยอะมากๆเดินพวกผักไข่เดินชนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเป็นเด็กเก่งคือการมีวินัยไม่ว่าจะท่องศัพท์แข่งเลขจำสูตรวิทยาศาสตร์ฝึกการทดลองการมีวินัยในการฝึกฝนในการฝึกนึกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจในการเรียนรู้ก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าสนับสนุนหรือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยทำได้และทำได้ไม่ยากมันมีหลักสูตรออกมามากมายก็คือสามารถเลือกเอาเป็นตลาดวิชาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาว่าสิ่งไหนเนี่ยสำคัญกับเด็กเหมาะกับเด็กของลูกของท่านมากที่สุดและทุกคนเมื่อช่วยกันครูโรงเรียนพ่อแม่เราก็สามารถผลักดันให้เด็กของเราเนี่ยมีความเก่งและมีประสิทธิภาพได้
2: จะขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของไทยควรเริ่มตั้งแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพลดการสอนนักเรียนแบบท่องจำและปรับเปลี่ยนไปการสอนที่ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และค้นคว้าหาคำตอบได้ด้วยตนเองมากขึ้นนำเทคนิคใหม่ๆฝนเพิ่มขึ้นที่สำคัญนะคะต้องพัฒนาทั้งบุคลากรครูสถานศึกษาและนักเรียนไปพร้อมๆกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ำที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ำทะเลหรือน้ำเค็มเกลือน้ำกร่อยแล้วก็มีน้ำจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ำปัตตานีแล้วก็แม่น้ำยะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ำในอ่าวปัตตานีของเราในการทำนาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและทันกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยนึงคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึง

0: การนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
1: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นแกลบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กัน

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ

DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเฟย์พวกเราอยู่กันที
1: ่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันเหรอคะ
0: วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องราวของธรณีวิทยากันครับน้องเฟย
1: ์ต้องไม่เกี่ยวกับดินหรือเปล่าคะ
0: ใกล้เคียงนะครับธรณีวิทยาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดินหินแร่พืชสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้เอาไว้ให้พวกเราได้สามารถมาศึกษาหาความรู้กันได้ครับ
1: งั้นการศึกษาด้านธรณีวิทยาเนี่ยก็เหมือนเรียนรู้การกำเนิดโลกหินแร่ต่างๆใช่ไหมคะ
0: นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับองค์ความรู้ทางธรณีวิทยาเนี่ยนะครับเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสามารถทำให้เราในฐานะมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขครับ
1: โอ้ยอย่างนี้ก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสิคะ
0: ใช่ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในพิพิธภัณฑ์พร้อมๆกันเลยครับไปเลย

0: เคครับเราต้องไม่ลืมที่จะใช้แอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดีมากเลยครับขอบคุณครับเฟย์ครับในเมืองไทยของเราเนี่ยนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาเนี่ยอยู่หลายแห่งเลยนะครับอย่างเช่นที่นี่คือสวนสาธารณะรักษาวารินหรือว่าพุน้ำร้อนหาดส้มแป้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองครับพุน้ำร้อนหรือว่าน้ำพุร้อนเนี่ยนะครับเกิดจากการกระทำของน้ำใต้ดินครับที่มีพลังงานจากใต้เปลือกโลกแล้วก็ดันให้น้ำใต้ดินเนี่ยนะครับที่มีอุณหภูมิสูงผุดขึ้นมาเกิดเป็นน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนให้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางต่างๆได้ครับ
1: แล้วมันจะร้อนตลอดเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าหนูเคยคิดว่ามันจะมีไฟอยู่ใต้น้ำอะค่ะ
0: ไม่ใช่ครับเพราะว่าใต้เปลือกโลกของเราเนี่ยนะครับมันมีพลังงานที่มีความร้อนสูงอยู่ครับเพราะว่าเรามีหินหนืดหรือว่าแมกมานะครับที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้เปลือกโลกซึ่งเป็นหินที่มีอุณหภูมิสูงมากแล้วก็พลังงานความร้อนจากหินหนืดเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยดันให้ดินเนี่ยนะครับผุดขึ้นมากลายเป็นน้ำพุร้อนได้ครับจริงๆคนเราเนี่ยนะครับก็เอาน้ำพุร้อนหรือว่าพุน้ำร้อนเนี่ยนะครับไปใช้ประโยชน์ได้หลายทางเลยนะครับ